0: ลางทะเลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีรรัศกุลทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกและหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินายอนุทินผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งผู้อำนวยการ IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายคอลิดอัมมัดอัลอามานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลก8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลพร้อมบอกว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้นอกจากนี้ยังมีการผลักดันชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนไทยแต่ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหาร
0: รัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบThailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่าง

0: ชาติและระบบไทยเฮลพาสผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยด้านแพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศแต่สามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีแต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์แมดดี้บูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งพบผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อ
1: สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยนะคะสำหรับอีโบลานะคะตั้งแต่ปี2569นะคะก็ไม่มีผู้ป่วยทั้งสงสัยและยืนยันในประเทศนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในระยะที่การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมก็คือตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องเปิดบริการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได
0: ้ส่วนนายแพทย์รงบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคต
2: ข้อมูลคร่าวๆของผลการดำเนินงานแล้วก็ในปัจจุบันก็ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับที่เกิดขึ้นผู้เดินทางให้ความร่วมมือดีครับทั้งจากคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับวันนี้ก็เราหวังว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นต่ำนะครับที่เราจะดำเนินการนะครับแต่อาจจะมีการอัพสเกลหรือในการเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
0: นอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังร่วมกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้เดินทางก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อให้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นระหนกนฤมลอุดมพรรายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์การดำเนินการมาแล้วหลายครั้งนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการนี้หรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่มาแล้วหลายครั้งมั่นใจว่าการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
4: ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศลดความเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
5: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สถานีตำรวจที่มีจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยจะบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอย่างจริงจังนอกจากนี้ให้ร่วมกันดำเนินมาตรการด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการสัญจรเพื่อลดปัญหาการหยุดหรือจอดรถบนทางรถไฟรวมทั้งจัดทำและติดป้ายเตือนต่างๆโดยประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟอย่างเหมาะสมและเพียงพอพร้อมนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างรอบด้าน ด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังส่วนในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต
6: ในระยะเริ่มต้นระยะแรกเราจะต้องดำเนินการเร่งด่วนในส่วนของตำรวจก็คือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับจุดตัดทั้งหลายนะครับที่เป็นจุดตัดทางรถไฟและถนนนะครับให้มีการจับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนส่วนเรื่องการอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นในเรื่องของการตีเส้นกรณีให้ไปสำรวจว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ยเส้นจราจรที่มีการกำหนดเขตว่าต้องหยุดก่อนจุดไหนที่ยังไม่มีนะครับก็รบกวนหน่วยที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับป้ายเตือนต่างๆนะครับก่อนถึงทางรถไฟมีไหมไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือนสัญญาณไฟมีไหมใช้การได้ไหมนะครับกล้องวงจรปิดที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการมีพร้อมหรือไม่นะครับ
5: ขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ยืนยันว่ารฟท.จะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเข้มงวดรวมถึงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญและตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซ็กเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทุกประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: สังอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวนประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการที่อิหร่านเผยแพร่แผนที่ฉบับใหม่แสดงพื้นที่อ้างสิทธิ์ควบคุมพื้นที่ในช่องแคบฮอร์โมสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกจนอาจทำให้วิกฤตลูกเรือกว่า 20,000 คนบนเรือบรรทุกสินค้าราว 2,000 ลำที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียยืดเยื้อออกไปท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนอาหารน้ำจืดและความหวาดกลัวต่อสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
3: ด้านสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกเรือกว่า 2,000 คนทั้งปัญหาการไม่ได้รับค่าจ้างการขาดแคลนเสบียงและการที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้การที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงไม่มีความคืบหน้าแม้ปากีสถานเป็นคนกลางเจรจาจะผลักดันอย่างเต็มที่ส่งผลให้สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียยังคงตึงเครียด
4: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบิเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกให้อยู่ระดับสูงมากโดยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว82รายในจำนวนนี้เสียชีวิต7รายและผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกเกือบ750รายในจำนวนนี้เสียชีวิต177รายขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดในยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านยังคงทรงตัวแม้จะพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2รายซึ่งเดินทางมาจากคองโกและมีผู้เสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงในการแพร่ระบาดทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้องค์การอนามัยโลกอาจนำยาโอเบลเดซิเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ชนิดรับประทานที่ยังอยู่ระหว่างการทดลองมาใช้กับผู้สัมผัสเชื้ออีโบลาเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคโดยย้ำว่าการใช้ยาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์กไปขาดลอย 2-0 เกม 21-16 21-11 ไปรอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดจากเดนมาร์กต่อไปขณะที่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ19-21และ9-21จุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเชียรรัตกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีน21-15 21-18และก็รอบรองชนะเลิศไปเจอกับคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ประธานเปิดการแข่งขันโดยผลปรากฏว่า2นักปั่นทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไปครอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดในรุ่นประชาชนชายกงเนศสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับ1และมีพุทธภูมิลากแป้นอีกหนึ่งนักปั่นทีมชาติไทยตามมาเป็นอันดับ2แต่ครอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดขณะที่รุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำคะแนนนำเป็นอันดับ1ตามมาด้วยหทัยเพชรใจสว่างจากทีมฟิชแมนเฟรนพระราม3รวมถึงเขมิกาศรีโสภาและนัทวันตาใสแต่ครอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนในรุ่นเยาวชนชายและเยาวชนหญิงภูมิใจไทยนาคแป้นและคู่แฝดประภาดากับประพิชยาคลองโปร่งก็ทำผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสทับเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ประเภททีมชุดชายรอบขวัญรองชนะเลิศทัพตะกร้อทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าด้วยการเอาชนะทีมชาติบรูไนไปขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A สิทธิพงษ์คำจันทร์วิชานเต็มโคตรและภูตะวันโสภาลงไปเดินสนามเอาชนะบรูไน 2-0 เซต 15-5 และ 15-4 จากนั้นทีม B กฤตนพงษ์นนทโคตรนฤคินพันมกรและจตุพลศิริอาจเอาชนะไปได้อีก 2-0 เซต 15-2 และ 15-9 ทีมตะกร้อหนุ่มไทยเป็นครอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 10:00 นซึ่งหากครับนักตะกร้อไทยคว้าชัยได้จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกันเวลา 19:00 นเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียในรุ่น58กิโลกรัมชายในรอบก่อนรองชนะเลิศศิลวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทอง4เกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลี

0: พึ่งฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีและสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้มีการอบรมและทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่สามารถดำเนินการได้ในทุกวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือในพื้นที่ที่มีปริมาณความต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นจำนวนมากอาจพิจารณาขยายการให้บริการในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เป็นกรณีไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใหม่จะมีขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถมีค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทและรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอประชาชนผู้สนใจขอรับใบอนุญาตจะต้องเตรียมหลักฐานได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ซึ่งสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in ณสำนักงานขนส่งทั้งนี้สำหรับการติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่เนื่องจากมีขั้นตอนการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน5ชั่วโมงและห้องอบรมของสำนักงานขนส่งแต่ละแห่งมีจำนวนที่นั่งจำกัด

0: รองรับผู้ที่ walk in ได้ทั้งหมดภายในวันเดียวอย่างไรก็ตามประชาชนที่ walk in เข้ามาแล้วสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมและทดสอบในวันอื่นๆต่อไปได้ทันทีค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำประสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่1บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นแอ่งสะสมตะกอนมีภูมิลักษณ์เป็นที่ราบกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดเป็นผลจากการสะสมตะกอนโดยแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งพัดพาตะกอนจากภูเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทยรวมทั้งแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำสแกกรังแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำบางปะกงพัดพาตะกอนจากที่สูงทางตะวันตกและตะวันออกมาสะสมในพื้นที่จนกลายเป็นที่ราบกว้างใหญ่ผืนเดียวกันมีเนินเขาและเขาโดดปรากฏให้เห็นเป็นหย่อมๆในเขตจังหวัดนครสวรรค์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุรัยวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของกระทรวงสาธารณสุขหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาค่ะ
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารสาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาล่าสุดเมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคได้เพิ่มการคัดกรองและด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดเช้านี้รับฟังรายละเอียดของสถานการณ์โรคนี้จากแพทย์หญิงจุรัยวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยรัฐมนตรีอุดมพรครับ
11: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคก็มีการแถลงออกมาแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของมาตรการที่เรามีการยกระดับกันขึ้นมามันก็เกิดคำถามนิดนึงว่าเอ๊ะตกลงสถานการณ์มันร้ายแรงหรือเปล่าหรือยังไงทำไมถึงได้มีมาตรการเข้มข้นตรงนี้ขึ้นมาคะอาจารย์คะ
12: คือสถานการณ์ร้ายแรงนี่คือในเฉพาะที่ในแอฟริกาค่ะเพราะว่าขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาแต่ว่าไม่ได้พบบ่อยทีนี้พอเหมือนกับพอเพิ่งมาพบสายพันธุ์นี้ขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนนะคะแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าการระบาดที่ในแอฟริกานี้ก็คือเป็นระดับที่น่ากลัวเหมือนกันคืออาจจะสามารถแพร่กระจายไปมีความเสี่ยงในทั้งทวีปก็เป็นได้นะคะแต่ความเสี่ยงในการที่จะข้ามทวีปหรือมาถึงไทยเนี่ยอันนี้ยังน้อยเพราะว่าคนไข้ที่เป็นอีโบลาเนี่ยค่ะคนไข้ก็แทบจะเดินทางไม่ได้อยู่แล้วเพราะการจะหนักแล้วเขาก็จะต้องมีการคัดกรองผู้โดยสารไม่ให้เดินทางอยู่แล้วในกรณีถ้าเป็นแบบนี้ไปถึงที่ต้นทางที่แอฟริกานะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาถึงเมืองไทยเนี่ยน้อยแต่ว่ามันจะเป็นมาตรการที่ประเทศไทยเองเนี่ยเราไม่ประมาทเพราะว่าอีโบลาถือเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะเมื่อ WHO ได้มีการประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนะคะถึงแม้แนวโน้มในการเป็นแพนเดมิกหรือการระบาดมายังทวีปอื่นเนี่ยจะน้อยแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะค่ะ
11: ค่ะอาจารย์ขาช่วงนี้ก็มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะคะว่าพอประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานี่เป็นโรคติดต่ออันตรายไปแล้วเนี่ยระวังนะราคาหน้ากากอนามัยเนี่ยจะพุ่งไปถึงกล่องละ800บาทอันนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
12: คืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าตัวอีโบลาเนี่ยนะคะมันถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับประเทศไทยอ่ะอยู่แล้วมีอยู่ในกฎหมายเป็นมาตั้งนานแล้วว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับอีโบลานะคะเพียงแต่ว่าประกาศที่เราประกาศขึ้นมาใหม่นะคะหมายถึงว่ามีเขตติดโรคนะอันนี้ต้องไม่งงเนาะคำว่ามีเขตติดโรคหมายถึงว่าขณะนี้มีการระบาดอยู่ที่ดีอาร์คองโกและอูกันดานะคะเช่นนั้นแล้วก็คือว่าผู้ที่เดินทางนะคะหรือผ่านจาก2เมืองนี้นะคะขณะนี้เนี่ยก่อนจะเข้าประเทศไทยอะค่ะต้องมีการแจ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันทีนี้โดยปกติอีโบลาเนี่ยไม่ได้แพร่ง่ายอย่างหวัดหรืออย่างโควิดหรืออย่างไข้หวัดใหญ่ที่ว่าพอหายใจ อยู่ใกล้ชิดนะคะและหายใจช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วสามารถติดได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีโบลาส่วนใหญ่มันจะติดโดยการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งหรือเลือดของผู้ป่วยและเป็นระยะเวลานานนะคะแบบใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เคสอีโบลานะคะถ้าจะแพร่ก็คือเป็นคนในครอบครัวหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดประมาณนี้นะคะเพราะมันไม่ได้แพร่กับประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่เราไปสวมแมสมากๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงจุดประสงค์ของการป้องกันอีโบลาแล้วมันก็ยังไม่ได้เข้ามาที่ประเทศไทยเราแต่จริงแมสเนี่ยก็จะมีความจำเป็นในเรื่องของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโควิดไข้หวัดใหญ่หรือ RSV ซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจนะคะมันมีแนวโน้มจะระบาดในหน้าฝนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกคือถามว่ามาตรการที่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆมันก็จะเป็นการดีในการป้องกันตัวเองอยู่แล้วค่ะอันนี้มันน่าจะเป็นสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมากกว่านะ
11: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้อย่างประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้สัมผัสกับคนที่น่าจะเดินทางมายังต้องมีความกังวลไหมต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้ปลอดภัยเนี่ยค่ะ
12: เอาเฉพาะสำหรับอีโบลานะคะคือตัวอีโบลาเองขณะนี้เราสำหรับประชาชนคนไทยแนะนำว่าติดตามสถานการณ์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องทำมากกว่าตรงการคัดกรองที่ด่านเนี่ยนะคะอันนี้เราจะมีการแจ้งประชาชนอยู่แล้วขณะนี้เราต้องมีการมอนิเตอร์สถานการณ์ที่ดีอาร์ของโคลที่อูกันดานะคะที่ทวีปแอฟริกาแล้วก็การดูประกาศขององค์การอนามัยโลก ก็คือเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตสำหรับในประเทศไทยเราเองนะคะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆน่าจะเป็นไปตามแพทริสกิจวัตรประจำวันตามปกติเช่นต้องล้างมือก่อนทานข้าวล้างมือหลังไปสัมผัสโน่นนี่นั่นประมาณนี้นะคะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังออกจากห้องน้ำก่อนรับประทานอาหารใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ชุมชน

0: อาจที่บางคนมันเยอะหรือเมื่อต้องไปใกล้ชิดกับคนที่เขามีป่วยในระบบทางเดินหายใจอันนี้เป็นมาตรการตามปกติที่เราแนะนำทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะและสิ่งที่เราจะแนะนำเพิ่มก็คือว่าควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสองประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแม้มีจุดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสองประเทศก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่ามันจะมีดีขึ้นและจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่านะคะก็เลยในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วไปตามปกติที่มีในประเทศค่ะในส่วนของอีโบลาที่เป็นต่างประเทศก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดต้องจำเป็นต้องไปก็กลับมาก็ต้องสังเกตอาการภายใน3อาทิตย์นะคะถ้าเกิดมีอาการไม่สบายอันนี้ก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของที่ด่านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพอเรากลับมาเราก็ต้องเจอมาตรการมาวัดไข้นะคะมาตรวจร่างกายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าประเทศนะคะ
1: ค่ะอย่างในประเทศดีอาร์คองโกหรือว่ายูกันดาที่มีการระบาดอะค่ะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเนี่ยเขาอพยพกันเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไปในพื้นที่ของประเทศอื่นๆที่อยู่ในแถบแอฟริกาด้วยทีนี้ถ้าประชาชนของคนไทยเราเองมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปแอฟริกาแบบนี้ค่ะจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
0: อันแรกก่อนก็คือต้องเช็คข้อมูลค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าองค์การอนามัยโลกเตือนแล้วว่ามันมีความเสี่ยงที่จะไปทั้งทวีปเนี่ยอยู่ในประมาณ moderate หรือ high ประมาณนี้ค่ะปานกลางถึงสูงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประชาชนการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะฉะนั้นแต่หมายถึงว่าในทวีปนั้นแต่ว่าข้ามทวีปเนี่ยจากทวีปแอฟริกาไปยุโรปไปเอเชียเนี่ยโอกาสเป็นเบี่ยงต่ำนะคะใช้คำว่าโอกาสน้อยนะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นไปได้ค่ะถ้าเราจะเดินทางไปในประเทศอื่นที่แต่อยู่ในโซนแอฟริกาอันนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงค่ะก็จริงๆมันก็ไม่ใช่แต่อีโบลาเนาะมันก็จะมีไข้เหลืองมีในฝีดาดวันนอนมีโรคอะไรอย่างอื่นที่อยู่แถวในโซนนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางไปเพื่อทำกิจธุระหรือไปทำอะไรก็ตามแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองนิดนึงก็คือต้องพยายามรักษาสุขอนามัยอะค่ะการล้างมือบ่อยๆนะคะการเตรียมหน้ากากอนามัยไว้นะคะโดยเฉพาะต้องเข้าไปในชุมชนแออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงกันไปทานอะไรแปลกๆหรืออ่านที่ไม่สุขสะอาดแล้วก็ในเรื่องของสัตว์ไปสัมผัสสัตว์ป่าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะแต่ถ้าเรารักษาสุขอนามัยสถานที่ปรุงสุขสะอาดแล้วมันบ่อยๆอันนี้คิดว่าก็น่าจะปลอดภัยค่ะแต่กลับมาก็เฝ้าระวังตัวเองยิ่งหนึ่งประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะก็คือโรคน่าจะเสี่ยงกับประเทศไทยค่อนข้างน้อยเพราะว่าโรคยิ่งรุนแรงยิ่งระบาดได้น้อยถูกต้องใช่ไหมคะ
0: คือโรคยิ่งรุนแรงเนี่ยคนของเขาเดินทางออกไม่ได้คือหมายถึงว่าพอเขาป่วยหนักอะค่ะเขาก็จะไข้สูงเพลียซึมอันนี้เขาก็เดินทางไม่ไหวอยู่แล้วอีโบลามันจะลักษณะเป็นแบบนั้นมันจะหนักอะค่ะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเวลาองค์การอนามัยโลกประกาศแบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นข้อเหมือนกับข้อกฎระเบียบเลยว่าประเทศต้นทางหมายถึงประเทศที่ระบาดอยู่อะค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมายถึงถ้ามีคนป่วยหรือคนจะเดินทางอะค่ะเขาต้องเช็คสุขภาพอยู่แล้วถ้าไม่เช็คสุขภาพก็ต้องเจอก็ต้องขึ้นเครื่องไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่เราทำคัดกรองคือเผื่อหลุดมันจะมีซึ่งถ้าเกิดแบบหลุดขึ้นเครื่องมาหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะต้องมาผ่านการคัดกรองที่เราแล้วก็อีกอย่างคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นหรือว่าจะตรวจจับได้ง่ายเรื่องที่จะตรวจจับได้ยากคือถ้ามีการแพร่เชื้อก่อนไม่มีอาการนะคะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์แพทย์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะค่ะยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
3: านผู้ฟังคะประเทศไทยอาจจะไม่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เป็นครั้งแรกในรอบ56ปีหลังค่าลิขสิทธิ์พุ่งสูงติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1970ที่ประเทศเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการถ่ายทอดสดด้วยระบบโทรทัศน์สีแทนระบบขาวดำโดยในประเทศไทยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7เป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี1974 1978 1982 และ1986ยังคงมีการถ่ายทอดสดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ครบทุกคู่การแข่งขันโดยส่วนใหญ่จะเป็นนัดเปิดสนามและรอบชิงชนะเลิศขณะที่บางปีมีการถ่ายทอดสดเพิ่มเติมในรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศด้วยจนกระทั่งการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1990ที่ประเทศอิตาลีถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยสามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ครบทุกนัดและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนชาวไทยได้ติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแบบครบทุกแมตช์มาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยพลาดการถ่ายทอดสดแม้แต่ครั้งเดียวโดยในปีนี้มีโอกาสสูงที่ประเทศไทยจะไม่ได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในรอบ56ปีเนื่องจากค่าลิขสิทธิ์ที่ฟีฟ่าเรียกมีราคาสูงเกินไปในเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ประกอบกับครั้งนี้ไม่มีงบสนับสนุนจากสำนักงานกสทช.รวมถึงยังไม่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาจึงอาจจำเป็นต้องพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาและช่วยกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในแต่ละกรณี
6: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อ่ะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูในยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
5: ขณะที่นางสาววัชดาธนานิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช้งบประมาณจำนวนมากและอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้โดยหลังจากนี้จะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาความคุ้มค่าในรายละเอียดต่อไป
7: ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
8: ก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
5: แม้ว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกจะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากแต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันทำให้รัฐบาลมองว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดอาจยังไม่สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้เมื่อเทียบกับการนำงบประมาณไปใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวงการกีฬาไทยในระยะยาวและท้ายที่สุดบทสรุปของฟุตบอลโลก2026จะออกมาในทิศทางใดเชื่อว่ารัฐบาลไทยได้ตัดสินใจเพื่อประชาชนอย่างดีที่สุดแล้วคุณอินทร์สอนการรายงาน
4: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
9: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับ ื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องติดตามในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องติดปากในคดีทุจริต
4: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: ท่านผู้ฟังครับทุเรียนชะนีเกาะช้างผลผลิตจากผืนป่าฝนกลางทะเลตะวันออกสร้างชื่อเสียงระดับประเทศด้วยภูมิปัญญาชาวสวนตราดประสานกับเอกลักษณ์ของพื้นที่กำลังต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
11: ท่ามกลางผืนทะเลตะวันออกของประเทศไทยมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้โด่งดังเพียงเพราะความอร่อยแต่กำลังกลายเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์จังหวัดตราดบนเวทีเศรษฐกิจไทยนี่คือทุเรียนชะนีเกาะช้าง GI ผลไม้ที่เติบโตท่ามกลางป่าฝนความชื้นจากทะเลและภูเขาอันอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นรสชาติที่หลายคนยอมเดินทางข้ามทะเลเพื่อมาลิ้มลองถึงถิ่นกำเนิดจังหวัดตราดถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตผลไม้สำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะเกาะช้างที่นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังยังเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานทุเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ชะนีแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากชะนีทั่วไปคือสภาพแวดล้อมเฉพาะของเกาะช้างทั้งฝนตกชุกเกือบตลอดปีดินจากป่าต้นน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุรวมถึงอากาศชื้นจากทะเลที่ช่วยให้ผลทุเรียนเติบโตอย่างสมบูรณ์ผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อทุเรียนสีเหลืองเข้มเนียนละเอียดเหนียวนุ่มให้รสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนจัดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชาวสวนบนเกาะช้างบอกว่าการปลูกทุเรียนที่นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการผลิตเพื่อขายแต่คือการรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของผลไม้ประจำถิ่นเกษตรกรจำนวนมากยังคงใช้วิธีดูแลสวนแบบดั้งเดิมเน้นการคัดเลือกผลผลิตทีละลูกเก็บเกี่ยวเฉพาะผลที่แก่จัดตามธรรมชาติเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภคบางสวนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ตัดทุเรียนจากต้นและชิมสดภายในสวนกลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สร้างรายได้ควบคู่กับการขายผลผลิตอีกจุดสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าให้ทุเรียนชะนีเกาะช้างคือการได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI คือเครื่องหมายที่รับรองว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือมีชื่อเสียงเฉพาะจากแหล่งผลิตต้นกำเนิดเปรียบเหมือนการการันตีว่าหากเป็นทุเรียนชะนีเกาะช้าง GI จะต้องมาจากพื้นที่ปลูกบนเกาะช้างจังหวัดตราดเท่านั้นการขึ้นทะเบียน GI ไม่เพียงช่วยป้องกันการลอกเลียนชื่อสินค้าแต่ยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภครวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตของชาวสวนในพื้นที
12: ่ครับชะนีเกาะช้างที่คนที่ยังไม่เคยทานชะนีเกาะช้างพอได้ทานชะนีเกาะช้างแล้วครับก็พวกท่านก็ว่าอร่อยนะเพราะว่าเนื้อทุเรียนนะจะเนื้อจะเนียนเหนียวเหลืองอร่อยครับและที่สำคัญนะชะนีเกาะช้างจึงได้รับ GI นะครับได้รับ GI มาด้วยครับยิ่งเป็นความนิยมของผู้บริโภคมากขึ้นครับผมก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวครับไม่ว่าชาวไทยชาวต่างชาติครับเกาะช้างเลี้ยวซ้ายครับยินดีนะยินดีต้อนรับที่จะมาชิมทุเรียนชะนีเกาะช้าง GI ของเราครับก็เกาะช้างเลี้ยวซ้ายมาข้างสองข้างทางครับชาวสวนทุกสวนก็ออกมาวางขายหน้าริมถนนอร่อยทุกสวนครับแน่นอนครับ
11: ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดผลไม้ทุเรียนชะนีเกาะช้างจึงถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าพรีเมียมที่มีโอกาสเติบโตทั้งในด้านการส่งออกและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพหลายหน่วยงานในจังหวัดตราดจึงร่วมกันผลักดันการพัฒนามาตรฐานสวนส่งเสริมการตลาดรวมถึงสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้จัก GI ของจังหวัดตราดมากขึ้นแม้วันนี้ทุเรียนชะนีเกาะช้างจะกลายเป็นผลไม้ชื่อดังแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นยังเต็มไปด้วยความทุ่มเทของชาวสวนที่ต้องดูแลผลผลิตตลอดทั้งปีเผชิญทั้งสภาพอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาด อย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวสวนเกาะช้างยังคงรักษาไว้คือคุณภาพและชื่อเสียงของผลไม้ GI ที่เปรียบเสมือนความภาคภูมิใจของคนตราดวัฒนัยบุญประเสริฐสวทตราดรายงาน
3: จังหวัดสตูลเดินหน้านโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่

0: ันตรายของควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนผู้สูบโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะนอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้ายังถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยอีกด้วย
1: หลายประเทศเนี่ยก็ห้ามอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียประเทศอินเดียประเทศไทยเราก็เช่นกันนะครับถือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายทั้งห้ามในเรื่องของการนำเข้าห้ามจำหน่ายห้ามครอบครองการใช้การเสพก็เช่นกัน
0: สำหรับนโยบายดังกล่าวได้กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสนามเด็กเล่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ให้บริการร้านค้าสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวศาสนสถานสวนสาธารณะตลาดยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อร

0: พร้อมติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ห้ามมีให้ร้านค้าตั้งบุหรี่โชว์อย่างเปิดเผยห้ามขายบุหรี่แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและแบ่งขายบุหรี่ห้ามจ้างวานให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจำหน่ายบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมติดป้ายแสดงข้อความเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักภายในร้านอย่างน้อย1จุดหากไม่ติดแสดงต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาททั้งนี้จังหวัดสตูลจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดอมรรัตน์จันทร์พริ้นสวท.สตูลรายงาน
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยพิเศษค่าใช้จ่ายได้ที่เฟซบุ๊กคณะดนตรีเรายังเป็นนักเสนอข่าว
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
3: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้หมดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตนางพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นกิเลสโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกกระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

0: ทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Networkกลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence, Image Processing, Data Science, Deep Learning, Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลsomnit.p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุด

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวเปิดงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอวิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยวเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโรงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุ้ยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานและวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนทั้งซี่แห่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้ตีแหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งเธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อน

0: กรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุน
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการรับประทานอาหารเย็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดซอฟต์พาวเวอร์ความมั่นคงทางอาหารและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม

0: ผู้อำนวยการทบทวนการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานรวมทั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะการผลักดันการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่เกิดขึ้นในปลายปีนี้ปณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งมียอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า24ล้านบาท
2: นายนันทิชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า23,900,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้
3: กรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเทศบาลตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือเครื่องสูบน้ำยักษ์จำนวน2เครื่องบริเวณคลองโคตรโหนดเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลตลอด24ชั่วโมงลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตทั้งนี้ศักยภาพของเครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำได้ถึง 31,500 ลิตรต่อนาทีถือเป็นมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักฝนตกสะสมและน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปยังทุกอำเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการ

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรำ

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับ3อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ 14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการ

ู่วัดฟังธรรมเลยท่านก็ใช้ทรัพย์ภายนอกของท่านไปต่อเอาทรัพย์ภายในจ้างลูกไปจำศีลดูให้ดีนะคนที่มาเลี้ยงเราในวันปฏิบัติธรรมหรือที่เรามาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เยอะๆพระเนร50กว่าทั้งญาติโยม70 80รวมกันเข้าเนี่ยข้าวปลาอาหารที่เขาเอามาเลี้ยงดูนะนั่นแหละคือทรัพย์ภายนอกที่เอามาเป็นท่านที่พรหมจรรย์อย่างกลางอย่างสูงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าหีเนนะพรหมจริเยนะขัตติเยอุปปัชชติบุคคลจะได้เกิดในสกุลกษัตริย์หรือเศรษฐีมหาศาลนั้นเกิดเพราะพรหมจรรย์อย่างต่ำคือการให้ทานแต่บุคคลจะเกิดสู่เทวโลกเป็นเทวดาพรั่งพร้อมไปด้วยทิพย์สมบัติทิพย์อำนาจนั้นเกิดมาจากพรหมจรรย์อย่างกลางคือศีลแต่บุคคลจะบริสุทธิ์หลุดพ้นไปจากทุกเนื้อเทพเนื้อเทวดาไม่มีทุกข์เบียดเบียนได้ถึงพระนิพพานกันอาศัยพรหมจรรย์อย่างสูงสัญญะเมนะทะเมนะเพราะนั้นพวกเรามาวันนี้เรามาปรารภบิดามารดาด้วยพรหมจรรย์ตั้งแต่ต่ำกลางสูงมาเจริญสมาธิภาวนากันมาจำศีลมาให้ทานกันอันนี้ชื่อว่าเรากระทำในทางที่ชอบพระพุทธเจ้าของเราท่านเล่าอย่างนั้นเมื่อท่านเป็นนกแขกเต้าเขาจับไปถูกบ่วงไม่หวาดหวั่นต่อความตายเพราะจะตายลงวินาทีนี้ก็ชื่อว่าใช้หนี้ด้วยชีวิตเพราะชีวิตนี้ได้มาจากเจ้าของชีวิตคือมารดาบิดาโกศิยพามบอกว่าเราอยากจะเห็นนกเช่นท่านนานๆก็เลยบอกว่าปล่อยแล้วมอบไร่นาให้ท่านเนี่ย500 กรีสะเนี่ยให้แก่ท่านเถอะนกแขกเต่าท่านจงมาเอา

ออกจงพาบริวารท่านมาเอาทีนี้นกแขกเต่านี่บอกว่ามันมากไปหรอก500กรีสะข้าพเจ้าขอเอาสัก8กรีสะก็พอเหลือนั้นท่านจงเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านมีสอนโกศียพามอย่างนี้ท่านจึงชื่อว่าเปื้องนี่เก่าแล้วเหลือจากนั้นทรัพย์ของท่านจงเลี้ยงดูบุตรภรรยาสามีของท่านให้ดีชื่อว่าให้เขากู้หนี้ใหม่ที่มีอีกมากแล้วนั้นท่านจงเลี้ยงดูบำรุงเราสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลนั้นชื่อว่าท่านฝังขุมทรัพย์ไว้เศรษฐีพอใจมากปล่อยนกตัวนี้ไปสมัยก่อนเขาวัดเป็นมาตราวัดที่ดินของอินเดียกรีสะ10กรีสะเท่ากับ1อุสภะอุสภะหนึ่งก็คือชั่วระยะเสียงงองงร้องคนโบราณเอาเสียงงองเป็นเสียงเอาห้องแห้งๆมันไม่สุกล่วงสมใดสมนั้นอุสภะหนึ่งเมื่อได้อุสภะหนึ่งชั่วเสียงงร้องแล้วก็มาแบ่งเป็น10ส่วนนี่คือกรีสะหนึ่งกรีสะหนึ่งกรีสะหนึ่งบอกภาษาประเทศเล่าว่ามาตาแท้ที่ดินของประเทศอินเดียโอ้เสียงงองเป็นมาตรฐานอุสภะหนึ่งใน10กรีสะอันนี้ไม่เอาถึงอุสภะเอาแค่8กรีสะแล้วก็เรียนดูสั่งสอนโกศยพามหลังจากนั้นท่านก็เล่าต่อไปบางชาติภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาติมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านว่าอย่างนี้ภูตะปุพังภิกขเวภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วครั้งหนึ่งอันนี้เมื่อเราเป็นลิงนี่ตัวนี้ลิงนี่ตัวโตขึ้นมาหน่อยนะเมื่อกี้เป็นนกแขกเต้าตัวเล็กทีนี้เป็นลิงนี่ตัวโตขึ้นมาเราเป็นลิงเผือกหายากหน่อยอยู่ในป่าหิมพานเราได้เป็นพญาของฝูงลิงมีลิงเป็นหมื่นๆที่เราปกครองเรามีแม่แล้วก็มีน้องชายเรามีชื่อว่านันทิยะน้องชายของเรามีชื่อว่าจุลละนันทิยะเราอยู่กับแม่ตาบอดในขณะเดียวกันเราก็ปกครองหมู่คณะเมื่อเราได้อาหารดีๆให้หมูให้กันน่ากินแล้วก็เอาไปให้แม่เราแม่เราไม่ได้กินมากเพราะตาบอดพอเพ้อปั๊บก็มีลิงไปขโมยลิงอื่นไปขโมยกินแม่ก็ผอมลงก็ถามแม่กลางคืนเวลานอนว่าแม่ทำไมผอมเดี๋ยวนี้ผอมลงผลหมากก็ไม้ดีๆที่ลูกหามาให้แม่ทำไมกินหมดแต่ทำไมจึงผอมแม่บอกว่าอะไรลูกพูดอะไรทุกวันนี้แม่อิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างแม่เข้าใจว่าป่าทั้งป่านี้คงจะหายากซึ่งผลหมากรากไม้แม่ได้กินไม่ค่อยอิ่มบางวันนี้ไม่มีเลยหอลูกตกใจก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอามาให้ทุกวันให้ลิงอื่นเอามาให้บริวารที่เก็บไปตอนหลังมานี่ให้น้องจุลนันทิยะแอบดูก็เห็นลิงขโมยมาขโมยกินก็เลยปรึกษากันว่าจุนทิยะจุลนันทิยะน้องพี่น้องจงเป็นหัวหน้าปกครองลิงเหล่านี้นะแม่เราแก่แล้วพี่จะพาแม่เนี่ยลักหนีกลางคืนไปอยู่อุปถัมภ์แม่คนเดียวที่เทือกเขาไกลๆนู้นไกลจากพงนี้แม่ของเราจะได้มีอายุยืนส่วนลิงจุลนันทิยะบอกว่าพี่ทำไมต้องเอาเปรียบอย่างนั้นชีวิตเราได้มาจากแม่และทำไมพี่จะต้องไปเลี้ยงแม่คนเดียวพี่ก็เอาบุญคนเดียวแม่ให้ชีวิตเราก็จะต้องตอบแทนแม่เราด้วยชีวิตก็ต้องไปด้วยกัน
ไม่ยอมน้องนี่ก็ไม่ยอมในที่สุดตกลงกันได้ว่าไปก็ไปกลางคืนนั้นสองพี่น้องก็พาแม่ไปจูงไปลักขโมยจากฝูงลิงไปก้ายไปอยู่เชิงเขาป่าหิมพานต์อีกด้านหนึ่งในช่วงนั้นแม่ก็กับลูกสองตัวนี่ก็อยู่เย็นเป็นสุขผลหมากล้างไม้หามาให้กินเอาน้ำมาให้บีบนวดให้แม่มีความสุขแก่ระหว่างสามแม่ลูกทีนี้ก็มีนักเลงเรียนจบไตรเพศจากตักศิลานอกจากนั้นก็ยังเรียนการยิงธนูแม่นแต่เป็นคนนิสัยหยาบช้ามากชาวเมืองพาราณสีอาจารย์จะเป็นห่วงว่าเด็กคนนี้เรียนหนังสือเก่งฝีมือก็เก่งแต่จิตใจไม่ค่อยดีก็เลยสอนลูกศิษย์ว่าจิตตินจะปโปนติอธิจเวเทเธอเรียนจบแล้ววิชาความรู้เธอก็สามารถหาเกียรติได้นะแต่ว่าความสุขความสงบเธอจะไม่พบเลยในวิชาความรู้ของเธอถ้าเธอไม่ฝึกฝนจรณะจริยธรรมให้จิตใจเธอเยือกเย็นมีศีลมีธรรมความรู้ที่เธอเรียนจากครูไปนี้ครูไม่แน่ใจเลยกลัวเธอจะไปใช้ในการกระทำบาปทำชั่วเธออย่าใช้มันผิดนะเธอจะต้องฝึกฝนตนใหม่ให้ดีกว่านี้ตอนที่ลูกศิษย์จะกลับครูสอนปรากฏว่านายคนนี้เรียนมามากๆไม่เอาไปใช้อย่างเกินชอบเข้าป่าล่าสัตว์ยิงธนูเพราะยิงแม่นเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียวันหนึ่งเป็นวันซวยไปหายิงอะไรก็ไม่ได้ยิงอะไรก็ไม่ได้มันซวยไปหมดก็เลยกลับมามองไปที่เชิงเขาเห็นต้นไทรใหญ่ก็เลยฉกคิดขึ้นมาตามนิสัยของนายผ่านว่าตามธรรมดาต้นไทรนี้ย่อมมีลูกในหน้านี้ถ้ามีลูกแล้วต้องมีสัตว์กินเราไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือขายก็ไม่ต้องพูดถึงแม้แต่จะกินถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปย่องไปดูที่ต้นไทรเนี่ยพอไปถึงต้นไทรไปเห็นลิงตัวแม่ที่ตาบอดนั่งหลับตาจงเพราะลิงลูกนั้นเอาอาหารมาให้แม่กินแล้วก็กันนั่งอยู่ข้างล่างแม่นั่งอยู่ข้างบนก็นั่งอยู่ครบข้างล่างเองทีละนายพรานที่มีนิสัยหยาบช้านี่ก็เห็นลิงก็ไม่ได้อะไรก็เอาลิงตัวเนี้ยอย่างน้อยก็เอาไปขายราคาถูกๆถ้าเราไม่กินว่าแล้วก็ย่องไปโกงขนูขึ้นลิงนันทิยาพอเห็นอย่างนั้นก็เลยบอกน้องนายพานผู้หยาบช้าคนนี้กำลังจะฆ่าแม่เราเธออยู่ตรงนี้นะพี่จะขอตายก่อนที่แม่เราจะตายชีวิตนี้ต้องตอบแทนด้วยชีวิตลิงนี่ก็วิ่งไปบังแม่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นลิงเองพนมมือขอร้องชีวิตถ้าท่านจะฆ่าลิงตัวนี้เป็นมารดาของเราซึ่งมีตาบอดมองไม่เห็นอะไรท่านจงฆ่าเราหรือท่านจะเมตตาท่านจะไม่ฆ่าเราเราก็กินไม่อร่อยอะไรหรอกเราขอชีวิตเราไม่เสียดายชีวิตแต่เราไม่มีใครเลี้ยงดูแม่ของเราตาบอดคนคนนี้หยาบช้านักจิตใจโหดเหี้ยมนักไม่ฟังเสียงลั่นไกธนูขึ้นมาเสียเข้าตรงหน้าอกเนี่ยตกลงมาตายก่อนที่จะตายนี่จะบอกจุลนันทิยะเธอจงเลี้ยงดูแม่เราให้ดีนะที่หมดโอกาสที่จะได้กระทำอุปถัมภ์แม่ของเราต่อไปแล้วเพราะนั้นไม่พอใจได้อีกยังมีอีกก็โกงทั้งแม่มันทั้งลูกมันเฉลยเยอะเยอะเอาโกงหน้าขึ้นมาอีกลูกใหม่ใส่ลูกใส่น้ำยาพิษกำซาบยาพิษจุลนันทิยะเนี่ยผ่าโผล่เข้าไปบังแม่อีกทีหนึ่งบอกว่าถ้าท่านจะฆ่าแม่ของเราท่านจงฆ่าเราเถอะแล้วเราขอร้องว่าฆ่าเราทั้งสองแล้วจงเอาไปเถอะเนื้อหนังท่านปรารถนาอะไรเราขอร้องอย่าฆ่าแม่เราเลย
แม้เรามีชีวิตอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีต้นไม้นี้ยังพอมีลูกให้แม่ได้งมกินข้อนี้แกยิงเลยตกลงมาพอตกลงมาเสร็จเอามันอีกเหลืออีกตัวหนึ่งเอามันทั้งสามตัวไปแจกเพื่อนบ้านมันก็ได้แต่ยิงทั้งแม่ทั้งลูกตายแล้วแกก็หาบไปในขณะที่แกหาบลิงนี้ไปมองไปทางบ้านของแกน่ะมืดฟ้ามัวดินฟ้าคำรนคำรามฟ้าแรกแปรปรามเกิดฟ้าผ่าเกิดผ่าจุปรากฏว่าแกหาบลิงสามตัวนี้ไปถึงยังไม่ถึงบ้านเลยก็เห็นคนบ้านเดียวออกมาก็ถามว่าท่านมาจากไหนชาวบ้านนั้นถามก่อนว่าท่านมาจากไหนก็มาจากป่าละสิมาหายิงสัตว์กระดาษเพียงเท่านี้ไปตั้งแต่เช้าท่านยังนำหัวอ้อยเองอยู่นี่ทำไมท่านเห็นไหมนู่นควันไฟอ้อยเองเป็นอะไรท่านยังไม่รู้หรือที่ให้ดินแห้งมีฝุ่นทุลีและอองฟุ้งโง่แต่ที่บ้านเรานู่นฝนตกหนักพายุรุนแรงที่บ้านของท่านนะที่บ้านของท่านฟ้าผ่าไฟลุกขึ้นลูกและภรรยาของท่านตายอยู่ในนั้นท่านยังจะมามัวหาบลิงเพลินอยู่นี่ทำไมคนนี้ทิ้งลิงตนเองเข่าอ่อนสุดหลังจากนั้นฟื้นขึ้นมาได้ก็วิ่งไปบ้านไปหาลูกหาเมียไฟไหม้บ้านหมดแล้วเหลือแต่คือดำเป็นตอตะกอวิ่งเข้าไปร้องหาลูกหาเมียคือนั่นก็พังโคมลงมาทับหัวอีกตายอยู่ตรงนั้นเองท่านก็เล่าให้ฟังว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ที่เบียดเบียนบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนต่อผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมนั้นเขาจะได้รับบาปกรรมอย่างทันตาเห็นเธออย่าสงสัยเลยลิงทั้งสองนั้นคือเราและอานนท์นี่เองปรากฏว่าการเล่าถึงบุญคุณนั้นจะไม่ปรากฏเมื่อท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ปรากฏว่าจะมีพ่อมีแต่แม่ตอนเป็นนกแขกเต่านี่ก็เล่าถึงแม่ไม่มีขนปีกขนหางตอนมาเล่าถึงลิงนี่ก็แม่ตาบอดแต่ไม่มีคำบอกพ่อคือในความผูกพันของสัตว์เดรัจฉานนั้นจะมีแต่แม่เห็นแต่ไก่ตอกตัวนี้แล้วมันเลี้ยงลูกของมันดีทีนี้บางทีท่านก็เล่าว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมเพราะความไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราก็ยังท่องเที่ยวต่อไปเป็นอเนกชาติในโลกเนี่ยเราเกิดเป็นช้างธนปารกะอีกครั้งหนึ่งแม่ของเราตาบอดเราเป็นช้างเผือกเราได้เลี้ยงมารดาตาบอดพร้อมทั้งโขงแต่ปรากฏว่าเราไม่มีความสุขเมื่อใดจะลงไปสู่น้ำที่สะอาดช้างตัวเล็กตัวน้อยช้างสะเทินก็เบียดลงไปเล่นน้ำขุ่นหมดเวลาเราถอนเง่าบัวถอนล่าบัวขึ้นมาก็ต้องให้มันเหลือจากช้างเล็กช้างน้อยช้างบริวารกินซะก่อนเพราะเราเป็นหัวหน้าเหลือนั้นเราจึงจะได้นำมาให้แม่เรากินแม่เราตาบอดเราหาอาหารมาไว้ให้เวลาเรากลับมาเราจะดูดน้ำใส่งวงมาแล้วก็เอามาอาบมาพ่นให้แต่ถึงขนาดนั้นเราก็ไม่มีความสุขเพราะแม่ของเราไม่มีความสุขความเป็นอยู่ก็อัตคัดขาดแคลนเนื่องจากถูกเบียดเบียนจากช้างอื่นเราได้ทำบุพจริยาครั้งนั้นด้วยการลักขโมยฝูงช้างจากที่อยู่เก่าไปสู่เทือกเขาจันโทรณะในช่วงนี้เลี้ยงแม่อย่างมีความสุขเอาไปอยู่ในถ้ำแล้วก็เอาตีนขุดดินเป็นแอ่งไปดูดน้ำมาใส่ให้แม่ได้กินค้นแต่อาหารหัวบัวเง่าบัวกอไผ่ไม้ช้างนาวอาหารดีๆมาให้แม่กินวันหนึ่งเป็นข่าวอาภัพเป็นข่าวเคราะห์ร้ายของเราและแม่มีคนคนหนึ่งหลงป่าเสียงร้องไห้เสียงร้องไห้เต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ในป่าเราไม่สามารถจะอดกลั้นด้วยความวางเฉยได้ด้วยความสงสารนั้นเราก็ได้ไปดู
ไปเห็นคนคนหนึ่งกำลังร้องไห้ก็เลยถามว่าท่านผู้เจริญท่านร้องห่มร้องไห้ทำไมท่านมีความทุกข์อะไรชายผู้นั้นบอกว่าเราได้หลงทางมานี่7 วันแล้วออกจากป่าไม่ได้ไม่มีอยู่ไม่กินเลยคิดว่าชีวิตเราคงจะตายอยู่ในป่านี้ช่างธนปรากฏบอกว่าท่านไม่ต้องเป็นทุกข์ในป่านี้เราจะไปส่งท่านในแดนมนุษย์ว่าแล้วก็เอาขึ้นเสลังพาไปส่งบอกว่าข้าพเจ้าขอความร่วมมืออนุเคราะห์จากท่านบางอย่างท่านอย่าไปบอกผู้ใดว่าได้เห็นข้าพเจ้าเพราะร่างกายของข้าพเจ้าไม่เหมือนช้างอื่นงาข้าพเจ้าก็ดำเล็บของข้าพเจ้าก็ดำหิวของข้าพเจ้าก็ขาวเผือกพองกลัวว่าพระราชาในเว่นแควนปรารถนาอยากได้จะเป็นภัยแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีแม่ตาปอดที่จะต้องเลี้ยงดูเราทำบุญคุณแก่ท่านขอท่านจงช่วยสนองอย่าได้บอกข่าวนี้แก่ใครแต่คนร้ายใจบาปหยาบช้านั้นมีความรู้สึกกระยิ่มในใจว่ามึงเถอะทีนี้กูได้ของดีกำหนดจดจำเทือกเขาและต้นไม้ไว้เป็นทิศทางเพื่อไม่ให้ลืมกลับไปนี้จะไปถวายข่าวสารแก่พระราชาหานายหัตถาจารย์มาคล้องเอาช้างตัวนี้เราจะได้รางวัลที่ดีงามเลี้ยงชีวิตเราพอกลับไปถึงแดนมนุษย์ก็ส่งให้กลับบ้านช้างนี้ก็กลับมาหาแม่ล่วงนั้นมาประมาณสัก7 วันชายคนนี้เข้าไปรายงานต่อพระราชาในป่าหิมพานต์เทือกเขาชื่อจันโทรณะมีช้างเผือกสมบูรณ์ด้วยมงคลทหัตถีควรที่พระองค์จะนำนายหัตถาจารย์ไปคล้องไปล่าเอาช้างตัวนี้มาเป็นช้างคู่บารมีได้รางวัลอย่างงดงามแล้วก็นำไปปรากฏว่าเขานำช้างไปประมาณ100 เชือกซึ่งเป็นช้างต่อที่จะไปล้อมจับล้อมตีธนปรากฏกำลังลงอยู่ในสระโภคารณีใสสะอาดกำลังถอนเง่าบัวมาล้างจะเอาไปให้แม่เพราะตามปกติแล้วจะต้องถอนเง่าบัวนี่ล้างแม่แก่แล้วฟันก็ไม่ดีไม่มีเรี่ยวมีแรงให้กินพืชอย่างอื่นก็เคี้ยวไม่ค่อยได้ซ้ำตาก็บอดต้องไปหาแต่หัวบัวเง่าบัวต้องล้างให้สะอาดหลังจากนั้นก็ต้องดูดเอาน้ำใสสะอาดมาอาบมาให้แม่ดื่มในขณะที่ถอนเง่าบัวนั้นก็ได้ยินเสียงป่าสนั่นบั่นไหวโผล่ขึ้นมาก็เห็นโขงช้างและหมู่มนุษย์คลาค่ำไปหมดเลยความรู้สึกก็เกิดขึ้นในใจว่าบัดนี้ภัยมาถึงเราคงจะเกิดจากนายพรานป่าคนนั้นเราช่วยเขาแต่เขาบูชาเราด้วยโทษอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรานั้นเป็นช้างที่มีกำลังมากแม้ว่าเราจะเข็นฆ่าช้างจำนวน100 เชือก1,000 เชือกที่เขาขี่มานั้นก็เป็นวิสัยที่เราจะทำได้แต่ว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้บัดนี้เราเห็นว่าคงจะเป็นที่กรรมของเราก็ขึ้นมายืนให้เขาจับให้เขาจับเห็นนายพานคนนั้นก็ได้พูดว่าเราได้ช่วยท่านพ้นจากทุกข์แต่ท่านได้ตอบแทนเราด้วยความทุกข์เราไม่รู้จะพูดอย่างไรเราไม่สามารถจะทำอันตรายใดๆแก่ท่านได้แม้เราจะทำก็ทำได้แต่เราทำไม่ได้เขาก็จับไปขอร้องอ้อนวอนจะกลับคืนไปหาแม่เขาก็ไม่ยอมจับไปถึงในเมืองพระเจ้าแผ่นดินดีใจมากจัดงานฉลองช้างมงคลทหัตถีฟางลงทองคำไว้ให้โยมอาหารมีแต่หญ้าดีๆที่ช้างชอบปรากฏว่าธนปรากะไม่ยอมแตะต้องแม้แต่หญ้าแม้แต่น้ำข้าพเจ้าจะก้ำกืนลงไปได้อย่างไรข้าพเจ้าจะกินลงไปได้อย่างไรในเมื่อแม่ของข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะกินอีกอาหารที่ข้าพเจ้าหาไว้คงพอกินได้ประมาณ6 วันหลังจากนั้นก็จะหมดป่านนี้แม่คงจะต้องร้องเรียกหาลูกหรืออาจจะตกเหวตกถ้ำตกหน้าผาตายไปแล้ว

ของผู้ที่มีคุณด้วยโทษอย่างนี้ลงโทษนายพรานนั้นนอกจากยึดทรัพย์สมบัติที่เป็นรางวัลไว้แล้วเอาช้างนี้ไปปล่อยก่อนที่จะไปนั้นให้นายช่างมาสลักก้อนหินรูปช้างตัวนั้นเอาไว้เป็นอนุสรณ์เรียกว่ากตัญญูเจติยาเจดีย์คือสถานที่ควรเคารพอันแสดงออกซึ่งความกตัญญูช้างตัวนี้ได้กลับไปแต่ตมาพูดบ่อยว่าแม่กำพร้าแม่กำพร้าได้ยินที่พระพุทธเจ้าท่านพูดท่านบอกว่าธนปรกะได้กล่าวว่ากับปิยามาตากับปนิยามาตาไมหังแม่ของข้าพเจ้าเป็นกำพร้าแล้วเป็นกำพร้าลูกอยู่ที่เทือกเขาจันทรณะข้าพเจ้าจะกินได้อย่างไรข้าพเจ้าจะดื่มได้อย่างไรคำนี้อาตมาไม่ได้คิดขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ท่านบอกว่าแม่กำพร้าในนี้พวกเราถ้าหากลูกเต้าไม่ระลึกนึกถึงก็พร้อมที่จะเป็นแม่กำพร้าพ่อกำพร้าเมื่อกลับไปถึงก็ไปสระโบกคลณีไปถอนเอาหัวบัวล้างให้สะอาดแล้วก็ดูดเอาน้ำช้างผู้เป็นแม่นั้นกำลังสมสารหาลูกร้องเรียกไปในป่าลูกไปถึงก็ค่อยย่องกลัวแม่จะตกใจก็ค่อยย่องไปแล้วก็เอาน้ำนี่ไปพ่นใส่ให้แม่อาบแม่เข้าใจว่าฝนตกพ่อตาบอดมองไม่เห็นพูดขึ้นมาด่าฝนด่าฟ้าว่าฝนอับปรีฝนจังไรตกมาทำไมลูกของเราก็ไม่มีแล้วเราไม่ปรารถนาฟ้าดินใดๆเราปรารถนาแต่ลูกของเราทำไมน้อยจึงไม่ไปตกในสถานที่ที่เขาเพาะปลูกเราไม่ปรารถนาใดๆฝนอับปรีตกมาทำไมเข้าใจว่าฝนตกแล้วก็ด่าฟ้าด่าฝนคิดถึงลูกลูกนี้พ่นให้แม่อาบน้ำเสร็จแล้วก็เข้าไปประคับประคองบอกว่าลูกได้กลับมาแล้วอันนี้เป็นน้ำที่ลูกนำมาให้แม่ได้อาบอันนั้นท่านก็เล่าให้ฟังว่าด้วยบุญกุศลที่เรามีความกตัญญูต่อมารดาการกระทำเช่นนี้เป็นบุพจริยาพอมาเล่าถึงการเป็นคนเมื่อเป็นคนมีพ่อตอนเป็นสัตว์มีแต่แม่โดยก่อนภิกษุทั้งหลายเธออย่ายกโทษภิกษุนี้เลยคือมีภิกษุองค์หนึ่งที่บิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แสดงทำให้พ่อแม่ฟังบรรลุโสดาบันที่เป็นลูกเศรษฐีภิกษุไปฟ้องให้ไล่ท่านออกให้ท่านสึกเอาโทษกับท่านพระพุทธเจ้าสอบถามได้ความว่าบิณฑบาตเลี้ยงแม่เอาผ้าเศษจากพ่อแม่นุ่งห่มเอามาย้อมใหม่มาเย็บใหม่ได้นุ่งห่มจริงแต่จีวรเก่าๆปุบปุบปะพระพุทธเจ้ายกมือไหว้สาธุแล้วก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่ายกโทษภิกษุนี้เลยให้อภัยเธอได้กระทำปุพจริยาแบบที่เราได้กระทำมาเธอได้ดำเนินตามปฏิปทาเช่นเดียวกับเราเมื่อเราเป็นสัตว์ท่านก็เล่ามาเมื่อเป็นมนุษย์เมื่อเราเป็นส่วนนะสามแม่และพ่อของเราตาบอดเราได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของเราหาพ่อหาแม่เรื่องนี้น่าคิดมากว่าแต่ก่อนนั้นพ่อแม่ท่านตาดีเมื่ออายุได้12-13ปีเนี่ยพ่อแม่ตาบอดไปหาอาหารหัวเผือกหัวมันในป่าให้ลูกที่กำลังเติบโตอายุ12-13ปีเล่นอยู่กับสัตว์ในป่าคือส่วนนั้นสามีมีสัตว์พวกเสือช้างทุกอย่างเป็นเพื่อนเล่นอยู่พ่อกับแม่เป็นฤาษีไปหาอาหารหัวเผือกหัวมันผลไม้มาเอิญฝนตกผู้ที่เป็นพ่อก็ชวนดาบทตปาสินีคือดาบทผู้หญิงฤาษีผู้หญิงบอกว่าเราไปเถอะไปอาศัยร่มเงาแห่งต้นไทรอยู่คนละฟากต้นไทรคืออยู่ใกล้กันไม่ได้พอเข้าไปอยู่ตรงนั้นมันเป็นโพรงเป็นโพรงที่อยู่ของงูเห่าพอฝนตกน้ำไหลชำระร่างกายที่มีเหือกไข่เข้มเข้าใจว่าอาหารพอฝนเบาหน่อยก็เลื้อยออกมา

0: พอเลื้อยออกมาแผ่พังผ่านทั้งสองนี่ก็ตกใจประวังงูกระดูกกระดิกขึ้นมันก็เป่าทีเดียวตาบอดเมื่อตาบอดแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนร้องเรียกหาลูกอยู่ลูกก็เห็นพ่อแม่ไม่มาผิดปกติก็มาตามหามากับฝูงสัตว์มาถึงก็เรียกร้องหาพ่อหาแม่ในป่าดังก้องหุบเขาเคิงผูพ่อแม่ได้ยินลูกมาแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยมานี่อย่ามาใกล้พ่อใกล้แม่นะลูกอันตรายงูเห่าอยู่ที่นี่มันเป่าตาพ่อแม่มืดบอดหมดแล้วลูกอย่าได้มาบอดกับพ่อกับแม่เลยอย่าเข้ามานะลูกให้บอดแต่พ่อแต่แม่เถิดความห่วงใยของพ่อของแม่แม้จะถูกพิษร้ายของอสรพิษตาบอดอยู่แล้วก็ยังมีจิตมีใจห่วงลูกอย่าเข้ามานะลูกตาของพ่อของแม่บอดแล้วเอาไม้ยาวๆยื่นมาให้พ่อแม่จับแล้วจูงออกไปมันอาจจะอยู่ตรงนี้มันจะเป่าจะกัดลูกเองลูกนี่ก็ไม่กลัวพ่อเป็นเพื่อนกับสัตว์ส่วนทั้งสามนี่มีเมตตากล้ามาสัตว์เป็นฝูงเป็นเพื่อนก็เข้าไปจูงพ่อจูงแม่ไปเห็นพ่อแม่ตาบอดร้องไห้ไปพักหนึ่งหัวเราะขึ้นมากักขึ้นพ่อกับแม่ก็เลยว่าอะไรลูกอับปีเมื่อพ่อแม่เจ็บปวดรุนแรงขนาดนี้ร้องไห้แล้วยังต้องมาหัวเราะทำไมไม่รู้จักบาปกรรมหรือลูกบอกว่าพ่อแม่สุดที่รักของลูกร้องไห้เสียใจที่พ่อแม่ต้องตามพึ่งตาบอดกรรมเวรอะไรแต่บัดนี้ลูกดีใจหัวเราะตลอดเวลาอยู่ที่นี่มีแต่พ่อแม่เลี้ยงดูมีแต่พ่อแม่ไปหาหัวเผือกหัวมันผลหมากผลไม้บัดนี้เป็นโอกาสที่ลูกจะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตาบอดทั้งสองเป็นโอกาสที่ลูกจะได้กระทำคุณงามความดีลูกจึงดีใจจึงหัวเราะสองคนนี้ก็คิดว่าลูกของเรานี่ไม่เลวเลยความดีใจปลื้มปิตินั้นสามารถระงับพิษอันปวดร้าวของงูเห่าได้พักหนึ่งบอกว่าไม่เสียแรงนะที่เราเลี้ยงสามะลูกของเรามาจากนั้นมาส่วนนักสามนี่ก็ไปหาหัวเผือกหัวมันมาให้พ่อให้แม่กินเอาเครือเขาเถาวัลย์ผูกเป็นสายไปทำที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้แม่ให้พ่อนี่ลูดไปตามนี้จะส่วนน้ำนั้นเอามาอาบให้เอามาให้กินทำอย่างนั้นตลอดมาวันหนึ่งถึงข่าวเคราะห์ร้ายพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่ากัปปิละยักษราชซึ่งชอบกีฬาล่าเนื้อในป่าก็ไปเที่ยวล่าเนื้อในป่าบอกบริวารว่าอย่ามาใกล้เรานะรออยู่ข้างนอกเราจะไปคนเดียวในป่าริมฝั่งแม่น้ำนี้ก็สมตานี้สัตว์ชุมมากเราต้องการจะไปยิงเฉพาะเราให้มันสนุกมือสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไปที่ริมฝั่งแม่น้ำนี้ก็สมตาพอดีส่วนนักสามเนี่ยไปตักน้ำเอากระออมตั้งหัวไปตักน้ำจะมาให้พ่อให้แม่อาบกินไปไม่ไปเปล่าพวกสัตว์ทั้งหลายพวกกวางพวกเก้งพวกอะไรแห่เป็นฟุ้งเป็นหมู่คนที่มีเมตตาสัตว์ทั้งหลายเขาก็รู้อย่างอาตมาอยู่ข้างบนไล่นกยูงนกอะไรหนีทุกวันทำท่าไล่เฉยๆไม่ได้โกรธมันก็รู้อีกมันบอกคนว่ายดอกคนเฮจะตีหรือไล่นี่คือไหมคือเราเต็มนกกาเหว่านกสาลิกานกอยู่ไปคอยกินอยู่จนมืดถ้าจะมาไม่ลงมามันก็ไม่หนีไปง่ายๆว่าหมายอย่างนี้พอพาท่านทั้งหลายนั่งสมาธิก็ขึ้นไปเกลือนกอยู่ข้างบนมันไปคอยกินอยู่ตรงนู้นส่วนนั้นสามนี่มีแต่สัตว์เป็นเพื่อนพระเจ้ากับปิรักยักษราชมองดูแอบซุ่มอยู่ในป่าเอนี่คนหรือใครหรือว่ากินนอนหรือว่าคนทันหรือว่าเทวดาดูผิวพรรณผุดผ่องงดงามเหมือนทองคำ ฉะนั้นสัตว์วิ่งตามเป็นฝูงถ้าเป็นคนเราจะลองธนูของเรายิงคนคนนี้แหละจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาลองดูก็ได้แอบยิงข้างหลังลูกศรกำทราบยาพิษยิงเข้ามาข้างหลังนี่ทะลุตรงหน้าอกส่วนนักสามไม่มีเมตตาปาณีมากล้มลงไปก็อักลากเลือดออกมาตั้งสติได้เอามือกลุ่มลูกศรข้างหน้าข้างหลังแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนื้อเราก็กินไม่ได้หนังเราก็ไม่มีประโยชน์กระดูกเราก็ทำอะไรไม่ได้ผู้ใดหนอยิงเราถ้าท่านเห็นว่าร่างกายสรีระของเรามีประโยชน์จะกินได้จะทำประโยชน์ใดฉะไหนท่านจึงไม่มาเอามาเถิดท่านจะหลบซ่อนอยู่ทำไมกับปิระยคราชในโผล่ออกมาพ่อได้ยินคำพูดว่านี่เป็นคนนี่เป็นคนก็เลยมาถึงมาเห็นแล้วก็เลยบอกว่าท่านจงเอาเถิดสรีระของเราถ้าหากจะกินได้แต่ว่าข้าพเจ้าขอฝากมารดาบิดาของข้าพเจ้าผู้ตามืดอยู่ที่ภูเขาโน้นไกลจากที่นี่ชั่วเสียงคนกู่ท่านจงเดินไปตามนี้ไปบอกข่าวให้แก่บิดามารดาของข้าพเจ้าผู้ตามืดด้วยข้าพเจ้าไม่เจ็บปวดรวดร้าวหรอกลูกศรที่ท่านเสียบลงในอกนี้แต่ข้าพเจ้าเจ็บปวดรวดร้าวในจิตใจมากกว่าเป็นทุกข์ที่เป็นห่วงบิดามารดาผู้ตาบอดท่านเป็นใครพระเจ้าแผ่นดินตรงนี้ก็เลยเล่าให้ฟังข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินในแว่นแคว้นมีชื่อว่ากัปปิระจักรราชก็เอามือพนมข้าแต่มหาราชผู้มีพระคุณอันประเสริฐข้าพระองค์ไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่มีภัยไม่ผูกใจเจ็บต่อท่าน
1: เรื่องธรรมะเพื่อชีวิตตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอกราบนมัสการแด่พระมหาเถรานุเถระผู้ทรงเซนสุตาที่คุณปัญญาที่คุณภาวนาที่คุณด้วยความเคารพอย่างสมยิ่งขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทในธรรมจารีในธรรมจารีผู้ใฝ่สิ่งผู้ใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทั้งท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมทั้งเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันดีวางมือไว้ในตักหน่อยไม่ต้องพนมมือเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังในการพูดกันวันนี้จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศช

0: พบในการบรรยายประมาณสักชั่วโมงครึ่งพอได้เวลา8โมงครึ่งแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะได้บรรเทาทุกข์ทางสรีระทางร่างกายคงจะได้ดื่มได้ฉันอะไรมาบ้างแล้วก็คงจะพออดทนนะอาตมาเห็นใจ
1: สำหรับตัวอาตมานั้นยังว่างอยู่ไม่ได้เข้าต้มเพราะว่าคือถ้าฉันลงไปแล้วก็ต้องเลิกหมดวันหนึ่งครั้งเดียวก็พอก็เลยรอให้กำลังใจแก่ญาติโยมด้วยอาตมาได้เดินทางมาพบพี่น้องที่วัดมหาโลกในวันนี้รู้สึกเป็นสิริมงคลอบอุ่นในจิตในใจที่เห็นพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทมีจำนวนมากได้ทราบข่าวจากท่านอาจารย์ว่า39จังหวัดแล้วก็ประมาณ 1,500 คนน่าอนุโมทนาสาธุการและอีกประการหนึ่งที่รู้สึกเป็นสิริมงคลมากในวันนี้ก็คือการเดินบิณฑบาตบวชมา 8,000 ษามีครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์แห่งชีวิตนักบวชอาตมาในศาสนานี้ที่ได้เดินบิณฑบาตมีญาติโยมใส่บาตรมากคืออะไรขยดนึกถึงญาติโยมกว่าจะได้ข้าวเม็ดผักเส้นเดียวมาใส่บาตรนี่ก็คงแกงอะไรขยดเหมือนกันถ้าเป็นชาวบ้านนอกตามทุ่งตามท่าทำไร่ทำนาและถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าที่เห็นญาติโยมมาใส่บาตรกันเยอะทำให้อาตมารู้สึกแม้จะเหนื่อยหลายขยับก็ไม่เหน็ดเหนื่อยนึกถึงพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้าคือประเทศอินเดียอาตมาเคยไปประเทศอินเดียมา6ครั้งแต่ปรากฏว่าอินเดียกับบ้านเรานั้นมันจังไกลห่างกันเหลือเกินทางความรู้สึกในทางพระพุทธศาสนาพระภิกษุชาวอินเดียมาหาอาตมาท่านวิมลาเถระจบปริญญาเอกเก่งภาษาบาลีภาษาอังกฤษสันสกฤตสิงห์ขนแล้วก็จบโบราณคดีท่านบวชมา30พรรษาแล้ววันหนึ่งท่านได้มาเยี่ยมอาตมานึกถึงวันนี้กับวันที่ท่านมาเยี่ยมอาตมานะตอนเช้าๆที่วัดของอาตมาเป็นวัดป่าพระเนรที่วัดจะต้องตื่นตีสองเป็นประจำในทุกวันนี้ตีสองนี้ระฆังจะสัญญาณลั่นดังขึ้นมาในป่านะพระหนุ่มเนรน้อยหลวงพ่อหลวงตาก็จะทยอยกันมานั่งสมาธิใต้ถุนศาลาเดี๋ยวนี้เพิ่งจะมีศาลาใต้ถุนขึ้นมาแต่ก่อนไม่มีเพิ่งจะทำปีที่แล้วพอได้อยู่ใต้ถุนนะแต่วันนั้นนั่งสมาธิกันใต้ร่มไม้ลานกาลเวทตั้งแต่ตีสองพระแขกท่านก็ไปด้วยมาไปนั่งสมาธิอยู่ด้วยกันจนถึงจวนสว่างสักตีสี่ครึ่งอาตมาก็จะให้โอวาทแนะนำพระเนรเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติหลังจากนั้นเราก็เอาจิตที่เราได้ฝึกฝนอบรมที่สงบนี้พากันไหว้พระแผ่เมตตาส่งเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในขณะที่แผ่เมตตาเนี่ยเป็นภาษาบาลีเราสวดกรณีเมตตาสวดที่สุดชาวอินเดียท่านก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเสื่อมขี้โมกก็หลังจากนั้นยังไม่จบท่านก็กลับไปกุฏิอาตมาก็สังเกตเห็นว่าท่านร้องไห้แล้วเมื่อทำวัดเสร็จอาตมาก็เดินตามไปดูเห็นท่านนั่งถือแก้วน้ำชาแล้วก็ร้องไห้ก็เลยถามท่านว่า What happened เกิดอะไรขึ้น Look your life to be kind ดูท่านเหมือนกำลังจะร้องไห้นะอาตมาก็พูดอย่างนี้ท่านพูดภาษาไทยไม่เป็นต้องพูดภาษาอังกฤษท่านรีบปฏิเสธว่าผมไม่ได้ร้องไห้แต่น้ำตามันไหลออกมา I'm not crying but my tears run away run in but my cross at my feelingท่านบอกว่าผมไม่ได้ร้องไห้แต่น้ำตาผมเนี่ยมันไหลออกมาเองมันเป็นก้อนแน่นจุกในลำคอเป็นก้อนแน่นและตั้งไม่อยู่น้ำตาไหลออกมาเองก็เลยถามท่านว่ามันเป็นเพราะอะไรท่า านบอกว่าท่านบวชมาเนี่ย30พรรษานอนอยู่ใต้ต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนั้นนะเป็นที่ตรัสรู้ที่พุทธคยาไม่เคยพบไม่เคยเห็นสภาพความเป็นอยู่แบบนี้ในทางพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียยุคปัจจุบันและเราไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นเช้ามาก็พากันไปบิณฑบาตท่านเดินตามหลังอาตมาถ้าท่านมาเห็นวันนี้ท่านคงจะร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าพอโยมมาใส่บาตรเยอะวันนั้นอาตมาพาท่านไปบิณฑบาตทั้งพระทั้งเนรในวัดที่วัดนั้นจะต้องออกไปบิณฑบาตไกลหน่อยเพราะอยู่ในป่าเช้ามาตามปกติก็ฉันกันสามโมงครึ่งถึงสี่โมงห้าโมงว่าจะฉันได้ว่าไปบิณฑบาตกลับมาพระแขกท่านก็เดินตามหลังผ่านออกมาในหมู่บ้านนั้นฝนตกรินหน่อยก็มีโยมคนแก่มาใส่บาตรโยมผู้หญิงแก่ๆแล้วก็มีหลานตัวเล็กๆโยมคนนั้นแก่ถึงศาสนาคริสต์คือที่สกลนครนี้ศาสนาคริสต์มากอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีเชิร์ชหรือมีวัดในทางพุทธศาสนาที่ขึ้นตรงต่อเป็นเขตมิสังที่นั่นถึง63เขตมิสังอันดับหนึ่งของประเทศไทยวันนั้นโยมผู้หญิงเป็นชาวคริสต์แต่เดี๋ยวนี้เลิกแล้วก็มาใส่บาตรและมีเด็กตัวเล็กๆเป็นหลาน2คนมานั่งคุกเข่าลงในดินที่ฝนตกแฉะพอข้าผ่านไปทีละองค์เด็กตัวเล็กๆนั้นก็ก้มกราบลงกับดินแล้วพูดว่าทุกข์ถ้าพูดไม่ชัดยังเป็นเด็กเลยว่าจะสาธุแต่บอกว่าทุกข์ก้มลงพระแขกท่านมองเห็นนั้นก็ร้องไห้เดินตามหลังเสือขี้งงร้องไห้อาตมาก็ถามมันเป็นอะไรเองนะครับท่านบอกว่ามันเป็นก้อนนิ่มจุกในลำคอผมกั้นไม่อยู่พระพุทธเจ้าน่าจะมาเกิดที่ประเทศไทยทำไมอย่างนี้ไม่น่าเลยที่ไปเกิดในอินเดียเพราะในอินเดียเดี๋ยวนี้บรรยากาศอย่างนั้นมันไม่มีอันนี้เล็กๆน้อยๆเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังถ้าท่านมาพบสภาพในวันนี้ก็คงจะน้ำตาไหลเหมือนกันแม้แต่อาตมาเองที่ซึ่งเป็นพระเป็นคนไทยเกิดอยู่ในเมืองไทยก็เคยเห็นอยู่วันนี้ทั้งเหือนะเหือไหลเคยอดแต่น้ำตาก็จะไหลเหมือนกันดีใจถึงศรัทธาของญาติของโยมแต่ศรัทธานี้แหละญาติโยมเป็นศรัทธาที่น่าเป็นห่วงพระพุทธเจ้าท่านผู้ไร้คำหนึ่งน่าคิดมากท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนุ่นเป็นธรรมชาติที่มีธาตุแห่งความเบาเมื่อมันตั้งอยู่ตรงไหนลมยังไม่พัดมามันก็ยังอยู่ตรงนั้นเมื่อใดลมพัดมาทางด้านทิศตะวันออกนุ่นก็จะเปลี่ยวไปทางทิศตะวันตกเมื่อใดลมพัดมาทางทิศตะวันตกนุ่นนั้นก็จะเปลี่ยวไปทางทิศตะวันออกยามลมมาทางทิศเหนือมันก็จะเปลี่ยวไปทางทิศใต้ยามลมมาทางทิศใต้มันก็จะล่องลอยขึ้นทางทิศเหนือฉันใดศรัทธาของปุถุชนผู้ยังไม่เข้าถึงธรรมโสตปฏิยังคะองคุณแห่งผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมในศาสนานี้ก็ไม่ผิดอะไรกับนุ่นบางทีมีอะไรมาพัดก็จะล่องลอยไปเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังจะมาพัดสถาจากพุทธศาสนานั้นคือความเจริญทางวัตถุผลิตผลออกมาเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีเหล่านี้จะผ่านในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์อันวิจิตมาสนองตอบความปรารถนาความต้องการเมื่อเป็นเช่นนั้นอะไรจะอำนวยให้เราได้รับสิ่งเหล่านี้ผู้คนก็จะไปหาสิ่งนั้นเมื่อใดเรายังไม่เข้าถึงธรรมเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสธรรมะที่ท่านสอนพระว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายสามารถนำพระผู้ชมคนทั้งหลายให้ประดิษฐานมั่งในอริยะยายธรรมธรรมอันประเสริฐที่จะนำเขาออกจากทุกข์เสียได้นั้นเรายังมองไม่เห็นประโยชน์อันเลิศอื่นใดที่จะยิ่งไปกว่าการที่เธอได้นำพระผู้ชมทั้งหลายให้ประดิษฐานมั่งในอริยะยายธรรมดูก่อนที่ส่วนหลาย การที่เธอได้นำพระโหชนให้ประดิษฐานบ้างในอริยะญาณธรรมนั้นเสมือนหนึ่งเธอได้นำพระโหชนเหล่านั้นประดิษฐานไว้บนสวงสวรรค์เธอได้ปิดประตูอบายปิดประตูนรกให้แก่บุคคลเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงเพราะเหตุนั้นเยเตภิกขเวอนุอัมปยาถะเยจะโซตัพพังมัญญายงดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนพอจะพูดกันรู้เรื่องกับเธอได้มิตตาวานิกดีอามัจจาวาอัมมาข้าราชการผู้ทำงานให้พระราชาทั้งหลายก็ดียาติงวาญาติก็ดีสาลุหิตาวาสายเลือดของเธอเองก็ดีเตภิกขเวจตุสุโสตะปฏิยังทีสุสมาทะเปตภาเวเนเสตภาปฏิฆาเปตภาเธอจงไปแนะนำไปพร่ำสอนไปชักชวนบุคคลเหล่านั้นให้เสพให้สมาทานให้ตั้งมั่นในธรรมะอันเป็นองค์คุณแห่งการเข้าถึงกระแสธรรมกระแสแห่งศาสนานี้เมื่อใดเธอสามารถทำได้อย่างนั้นพี่ก็ทั้งหลายเธอเหมือนนำมหาชนเหล่านั้นให้ประดิษฐานมั่นไว้แล้วบนสวงสวรรค์เขาไม่มีทางที่จะตกต่ำเขาเหล่านั้นจะไม่ตกนรกอีกเลยเขาเหล่านั้นจะท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์และมนุษย์อย่างช้าที่สุดก็ไม่เกิน7ชาติอาวินิปาตธรรมของเขาจะไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรยโนจะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าตรัสรู้ไม่นานไม่เกิน7ชาติอันนี้เป็นคำกล่าวที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสแนะนำพร่ำสอนแก่พระสงฆ์องค์เจ้าในอดีตการแต่คำสอนเหล่านี้กำลังจะเลือนหายไปในความรู้สึกอย่างในประเทศอินเดียอาจจะไม่ได้เกิดอย่างนี้เลยเมื่อปีที่แล้วอาตมาได้รับนิมนต์จากโซนเผยพระชนิดประเสริฐของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งท่านเหล่านี้ได้จางริกไปประเทศอินเดียปีละครั้งละครั้งไปที่เมืองมหาราชที่รัฐมหาราชมีชาวพุทธอยู่ประมาณสัก 3-4 แสนคนก็จะกระจายบางแห่งทั้งหมู่บ้านบุคคลเหล่านั้นเห็นพระภิกษุสงฆ์ไทยไปก็ดีใจพากันไปกราบไปไหว้อยากฟังธรรมแต่ปรากฏว่ามันติดขัดข้องกันตรงภาษาท่านก็เลยมานิมนต์อาตมาว่าอาจารย์สมภพควรจะไปด้วยกันไปแสดงธรรมที่มหาราชแต่บังเอิญว่าโปรแกรมของท่านนั้นมันตรงกันกับที่อาตมารับงานที่อื่นมันก็ไปไม่ได้ อันนี้เล่าให้ฟังวันนี้อาตมาได้เดินทางมาพบกับพี่น้องคิดว่าจะต้องมาพูดกันในเรื่องนี้อยากจะพูดในหัวข้อที่ควรจะพูดและควรจะฟังกันในภาคกลางวันวันนี้ขอให้หัวข้อที่จะนำมาบรรยายนี้ว่าธรรมะกับชีวิตอันดีงามหรือจะให้สั้นลงมาเรียกว่านำสู่อริยะญาณธรรมท่านอาจจะจดหัวข้อนี้เอาไว้ก็ได้ว่านำสู่อริยะญาณธรรมหรือจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็จะให้หัวข้อว่าธรรมะเพื่อชีวิตอันดีงามท่านทั้งหลายถ้าจะเป็นนักฟังเป็นนักช็อตโน้ตจดจำเอาไว้บ้างก็จะเป็นการดีแต่ว่าน่าเสียดายพวกเรามีแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแก่แม่แก่อายุอันสุดท้ายเรียกว่าใกล้วัยสนธยาแล้วใกล้วัยที่อาทิตย์จะใกล้วัยที่ชีวิตจะอัสดงยังไงก็ตามในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์พุทธะมีเยอะโยมผู้หญิงอายุ120ปีเนี่ยไปบวชตอนแก่ๆมีสิทธิ์เป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าความเป็นพระอริยเจ้าอริยบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ที่อายุไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยแต่มันอยู่ที่ความพอเหมาะพอดีของบารมีของสิ่งที่สั่งสมอบรมมามีผู้หญิงคนหนึ่งพอจะเล่าให้ฟังเป็นกำลังใจให้คุณยายคุณย่ามีลูกมากถึง20คนนะอายุ120ปีท่านมีชื่อว่าพระหุปุฏฐ ปุตติกาชื่อก็บอกเลยว่าเป็นผู้มีลูกมากนางลูกดกอายุ120ปีลูกเต้าที่มีจำนวนมากนั้นก็ร่ำรวยออกบ้านออกเรือนไปพอคุณแม่เนี่ยไปอยู่กับลูกผู้ใดนานๆหน่อยเขาก็บ่นเขาก็บ่นว่าเหมือนเอามรดกให้เรามากกว่าเพื่อนสองเท่าสามเท่าแล้วมาอยู่แต่กับเรามากินแต่กับเราทำไมไม่ไปอยู่กับคนอื่นบ้างล่ะคนอื่นเขาก็ได้เหมือนกันมรดกอะไรต่างๆคุณยายก็ย้ายไปหาลูกคนโน้นไปอยู่กับคนโน้นหน่อยเองหน่อยเขาก็บ่นเขาก็ว่าคุณยายก็ย้ายไปเรื่อยไปหาลูกคนใดอยู่นานๆเขาก็บ่นอย่างนี้นั่นนะข้าคุณยายก็ลงวัดไปบวชไปบวชเป็นภิกษุณีแก่ๆแต่เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่ถือทิฏฐิมันนะว่าเกิดมาก่อนได้เห็นฟ้าเห็นดินได้อาบน้ำร้อนมาก่อนนางภิกษุณีหนุ่มๆที่เป็นพระอรหันต์แล้วแนะนำพร่ำสอนใช้งานที่ควรทำควรใช้นางก็ทำเมื่อทำธุระทำการงานนั้นเสร็จนางก็ทำความเพียรลุกขึ้นมาเดินโยกมไม่ได้เดินไปเดินมาเพราะแก่เท่าลุกขึ้นก็ไปกอดต้นเสาใหญ่ๆเสาศาลาเดินวนอยู่กับต้นเสานั่นแหละกลัวมันจะล้มสติของเธอก็กำหนดการเคลื่อนไหวของร่างกายกำหนดจิตใจนึกคิดอะไรต่างๆก็เห็นความเกิดขึ้นของสภาวะธรรมความเกิดความดับของกายของจิตที่มันคิดเองมันดับไปเองมันเป็นไปเองด้วยอำนาจแห่งเหตุแห่งปัจจัยนางเห็นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอริยายะปัญญายะสมณังคตโตถึงพร้อมด้วยปัญญาอันประเสริฐเช่นนี้เห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับนิพเพธิกายะสัมมาทุกขะขยะคามริยาเธอได้ชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นพระอรหันต์เมื่ออายุแก่ๆ120ปีเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่เราได้มาบวชเนกัมมะจารีชีพามแม้เวลาน้อยนิดนี้อยากจะบอกให้ท่านได้ทราบว่าอาจจะมีบุญมีวาสนามีอานิสงส์มากกว่าผู้ที่บวชเป็นพระเป็นเณรมา 20-30 ปีก็ได้ถ้าท่านทำจริงๆบางทีผู้ที่บวชเป็นพระเป็นเณรนานๆนั้นอาจจะประมาทก็ได้ไม่เอาจริงเพราะเหตุนั้นการที่เราได้มา7วันนี้อยากจะให้เราทั้งหลายพากันศึกษาพากันตั้งอกตั้งใจฟังและคิดอยากจะมีเวลาในการฝึกฝนอบรมจิตอบรมสมาธินี้ให้มากๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อยากจะนำสู่อริยญาณธรรมหรือว่าธรรมะกับธรรมะเพื่อชีวิตที่ดีงามก่อนอื่นใดมารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะซะก่อนธรรมะนี้เราได้ยินกันมานานนะธรรมะธรรมะธรรมะไปที่ไหนก็แสดงธรรมะบรรยายธรรมะฟังธรรมะฟังเทศน์ฟังธรรมแต่ธรรมะที่แท้จริงมันคืออะไร

ระทำลงไปมันมีสองอันเท่านี้รวมกันแม้จะมากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ 8,408 โกฏิ4คือก็ดับรวมแล้วมันอยู่เพียงเท่านี้คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นั้นควบคุมไปถึงตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติส่วนความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนั้นควบคุมลงไปถึงการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติให้ถูกต้องความทุกข์นั้นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยความดับทุกข์ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งในตัวมันและการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ตามเส้นทางถูกต้องนั่นแหละที่เรียกว่าความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเอาล้มล้วงควบคุมไว้เพียงแค่นี้ก่อนว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปคือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะและการปฏิบัติธรรมต่อมาที่นี่ก็จะมาสู่ชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ดีงามอยากจะขอรีไรความสงบสักหน่อยนะโยมไม่ต้องถือขันรีไรก็ได้นะอาตมานี่มาให้ไม่มาเอาให้ทำเป็นทานพระพุทธเจ้าท่านเดินเทศวันละโยชน์ละโยชน์จนถึงวันปรินิพพานวันนั้นท่านเดินจากเมืองกุสินาราจากเมืองปาวาไปกุสินาราเพื่อจะไปตายนั่นง่ายๆนะหนทาง25ขาววันสุดท้ายท่านเดิน25ขาวแล้วก็แสดงธรรมไปเรื่อยไข้ก็พักลุกขึ้นมาเบาหน่อยก็แสดงธรรมจนถึงวาระสุดท้ายท่านลุกขึ้นมานั่งแสดงธรรมเรื่องความไม่ประมาทเรื่องการทำประโยชน์หลังจากนั้นท่านก็ปรินิพพานนั่นคือการนำอริยยยธรรมมาสู่โลกปีที่แล้วอาตมาเดินทางไปแสดงธรรม 140,000 กิโลเมตรทั่วทั้งประเทศเมื่อรวมยอดเป็นยอดแบบพระพุทธเจ้าได้ 8,750 ยอดด้วยอาศัยเทคโนโลยีความมุ่งหวังตั้งใจที่สุดก็คือการทำงานเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าอย่างอริยยยธรรมนี้และธรรมจักรของพระศาสดาให้เป็นไปสู่จิตใจของพี่น้องสิ่งเหล่านั้นขออนุโมทนาสาธุการสิ่งที่ท่านกำลังอยากจะทำเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนขอท่านได้รับตอนนี้แต่ก่อนเราได้ให้วันนี้มารับกันมาพูดถึงชีวิตที่ดีงามในศาสนาอยากจะเปรียบให้ท่านเห็นภาพพจน์เห็นโครงสร้างเห็นเอาลายเห็นแนวสังเขปสตรัคเจอร์ของศาสนาทุกศาสนาเปรียบเสมือนถนนสายใหญ่ๆที่ทอดไปมหาชนทั้งหลายอันคับข้างด้วยฝูงชนที่นับถือศาสนาต่างๆก็เหมือนผู้คนที่กำลัง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนรัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยทีมกอล์ฟไทยโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติเมจิก2026ที่อินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สารต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์

0: งแผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิธาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สำเนียงรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยนางฉัตรนาวัยวารีอายุ54ปีหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันนี้กล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและบอกเล่าความประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมชุดไทยและผ้าไทยซึ่งเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3: ได้เป็นบุญนะคะที่ได้แบบอยู่ใต้พระบาททุกโครงการเลยค่ะพระองค์ท่านทำแบบโหแบบดีมากอย่างชุดไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยซึ่งแบบประเทศใดก็ไม่เหมือนประเทศไทย
2: ขณะที่นางสอนสวรรค์จันทองอายุ68ปีซึ่งเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า60ครั้งโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพร้อมบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จในโอกาสสำคัญ
4: รู้สึกตื่นตาตั้งน้ำตาเลยอยู่นั่นเองชอบทุกอย่างของท่านจ้ะทุกตรงจ้ะเราเป็นคนที่ชื่นชมท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่พาไปชมเมื่อก่อนที่อยู่บัตตานุแม่จะพาไปชมก็เห็นท่านก็ทำโครงการก็ชอบทุกโครงการใช่ทำเพื่อประชาชนเป็นคนรักประชาชน
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.โดยขอให้ประชาชนแต่งกายไว้ชุดสุภาพสีดำสำหรับผู้ชายควรหลีกเลี่ยงกางเกงยีนส่วนผู้หญิงควรสวมกระโปรงหรือผ้าถุงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสและมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสซึ่งให้ความสนใจการลงทุนในประเทศไทยรวมทั้งพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศส
5: ในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วยังมีมิติอื่นๆเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาดท่านนายกก็พบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นะคะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้สิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้ก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคอริสอามัดอัลอะนา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกและสำนักงานใหญ่ยูเนสโกสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเรียนระหว่างกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติและยังชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นมากไปกว่านั้นยังได้รับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งยูเนสโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและหวังว่าวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48และสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาการถาทศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมพระไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพนิตาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนรัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งยอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า24ล้านบาท
7: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างมิตรเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า23ล้าน9แสนบาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5 ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าของชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะที่กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทางนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครลำปางกาญจนบุรีสมุทรปราการขอนแก่นและเลยโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้รวมทั้งสิ้น 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยกล่าวว่ากรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสยุติธรรมเที่ยงตรงถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนสำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการการเลือกตั้งโดยเชื่อมั่นว่าการอบรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการ

0: ก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
1: ทั้งนี้การฝึกอบรมจัดขึ้นวันนี้และวันพรุ่งนี้เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแผนการจัดการเลือกตั้งได้กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 นถึง 17:00 นดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในคองโกและยูกันดาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากทั้งสองประเทศอย่างเข้มงวดแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นทั้งนี้คองโกและยูกันดามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศประเทศไทยจึงจำเป็นต้องคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดจากทั้งสองประเทศทั้งการเฝ้าระวังในสนามบินด่านชายแดนและสถานพยาบาลทั่วประเทศพร้อมจัดทีมสอบสวนควบคุมโรคที่สามารถตอบโต้สถานการณ์ได้ทันทีรวมถึงมีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อที่ได้มาตรฐานสากลรองรับซึ่งขณะนี้ไทยยังไม่พบผู้ป่วยจากโรคดังกล่าว
6: สถานการณ์ร้ายแรงเฉพาะที่ในแอฟริกาขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสองประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันมีจุดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสองประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่าดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่า
5: สำหรับแนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคจะพิจารณาจากอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงและมีประวัติเสี่ยงเช่นอาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดภายใน21วันขณะนี้มี2ประเทศหลักหากพบการระบาดในประเทศอื่นเพิ่มเติมจะมีการขยายรายชื่อพื้นที่เสี่ยงทันทีผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่สงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลารวมถึงมีการสัมผัสสัตว์ป่าเช่นค้างคาหนูลิงและสัตว์ป่าเท้ากีบจากพื้นที่ระบาดจะถูกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันกระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมนำผลไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ
7: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงราย การฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งสถานีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การอพยพประชาชนการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และสาธารณสุขการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำตลอดจนการปฏิบัติการทางอากาศโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชื่นชมในความตั้งใจของทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ร่วมมือกันจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการอุทกภัยของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการจัดการภัยพิบัติโดยมอบหมายให้จังหวัดเชียงรายนำผลสำเร็จและบทเรียนจากการฝึกครั้งนี้ไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมสั่งการให้มีการตรวจประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมของกำลังพลรวมถึงทรัพยากรให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปประจำการในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับแผนของจังหวัดเพื่อความเป็นเอกภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนผ่านทุกช่องทางการสื่อสารในพื้นที่และหากมีการเปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยผ่านจอมือถือหรือเซลล์บอร์ดแคสต์ขอให้เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

0: พื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุป่าเจาะพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจตำบลตะปอยออำเภอยี่งอเพื่อวางแผนปฏิบัติภารกิจดับไฟประจำวันหลังเกิดไฟป่าเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วเหลือเพียงไฟใต้ดินหรือจุดความร้อนประมาณ20%ซึ่งยังต้องเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยภาพรวมยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และไม่น่าเป็นห่วงอย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากปริมาณน้ำในคลองหลักมีน้อยส่งผลให้พื้นที่แห้งแล้งขณะนี้โครงการชลประทานได้เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่ต่อเนื่องมาแล้วประมาณ1สัปดาห์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าพร้อมสั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสยี่งอและบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังพบปัญหาชาวบ้านบางส่วนทำลายคันดินเพื่อนำน้ำเข้าไปใช้ในสวนของตนเองส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อควบคุมไฟป่าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองหน่วยทหารและเจ้าหน้าที่ชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน
2: ายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าได้รับรายงานจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตป.1บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเจอแม่เต่ามะเฟืองน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมสภาพร่างกายสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติและพบรอยแผลที่สมานแล้วบริเวณเหนือใบพายซ้ายวางไข่รวม119ฟองแบ่งเป็นไข่สมบูรณ์99ฟองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ5เซนติเมตรและไข่ลม20ฟองเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดไมโครชิปเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทะเลหายากรวมทั้งเก็บตัวอย่างเมือกเลือดทรายบริเวณหลุมวางไข่และตัวอย่างไข่เต่านำไปศึกษาข้อมูลด้านพันธุกรรมสุขภาพและใช้ประโยชน์ในการติดตามประชากรเต่ามะเฟืองในระยะยาวทั้งนี้จากการประเมินพื้นที่พบจุดวางไข่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงและการรบกวนจากสัตว์นักล่าเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายไข่เต่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดทำข้อป้องกันสัตว์รบกวนเพิ่มโอกาสรอดและความสำเร็จในการฟักเป็นตัวของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิจัยลงพื้นที่สำรวจระบบประปาชุมชนริมน้ำกกอำเภอแม่อายเพื่อนำข้อมูลไปออกแบบระบบกรองน้ำประสิทธิภาพสูงให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย
3: นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาเรือร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสำรวจสภาพปัญหาและระบบประปาเดิมของชุมชนอย่างละเอียดโดยจะนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบกรองน้ำที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเจือปนในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันจะยังคงติดตามสถานการณ์และตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนริมน้ำกกในระยะยาวต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ยกระดับเทคโนโลยีระบบประปาและนวัตกรรมด้านน้ำนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.และศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมน้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านกิจการน้ำการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุนความร่วมมือด้านกิจการน้ำระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคล

0: ผ่านโครงการฝึกอบรมการศึกษาดูงานและกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการต่างๆนอกจากนี้ทั้ง2องค์กรยังเตรียมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4ความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟค่ากลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวทเทศมหาชาติ 14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการ

0: ธรรมะเพื่อชีวิตตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ได้ยินเสียงเรียกหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่ากำลังพัฒนาตนเองอยู่ส่วนกลุ่มที่สามนั้นเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยแล้วแม้จะไม่มีใครบอกแม้จะไม่มีใครเรียกก็มาถูกเส้นทางอันปลอดภัยกำลังจะเดินทางแม้จะยังไม่ถึงเป้าหมายสู่จุดหมายปลายทางแต่ก็เดินอยู่วันละก้าววันละศอกวันละแขนวันละกิโลบุคคลเหล่านี้ไม่กลับหลังคนที่เดินไปเรื่อยๆผู้ที่ไม่กลับหลังไม่ผิดพลาดไม่แน่นอนนั้นไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนแล้วไม่กลับหลังไม่หลงทางอีกเลยบุคคลชนิดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้พระสงฆ์องค์เจ้าไปชักไปชวนให้เข้ามาสู่จุดนี้จุดที่แน่นอนอันนี้จุดอันนี้เข้าถึงที่ไม่หลงทางเลยเรียกว่าอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าขีณนิระโยมหินรกของบุคคลเหล่านี้สิ้นแล้วไม่มีโอกาสที่จะตกนรกอีกเลยขีณปิติวิสโยมหิไม่มีโอกาสที่จะเป็นเปรตอีกเลยบุคคลเหล่านี้ปลอดภัยดูก่อนพิสูจน์หลายต้นไม้ทั้งหลายย่อมล้มไปในทิศทางที่มันเองเมื่อรากมันขาดมันเองไปทางไหนมันจะล้มไปทางนั้นแม่น้ำทุกสายย่อมไหลลงไปสู่สาครมหาสมุทรย่อมไม่กลับคืนสู่ภูเขาอยู่บนยอดผาไม่ฉันใดบุคคลผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมโสตปฏิยังคธรรมนั้นเขาไม่มีทางตกต่ำแน่นอนเราต้องการให้ถึงจุดนี้พระพุทธเจ้าก็เน้นจุดนี้ถ้าท่านไปเปิดพระธรรมปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวักโสตปฏิยังคสังยุตเล่มที่19ข้อที่1411ไปจนถึง1620กว่าเต็มพืชไปหมดเลยพระพุทธเจ้าสอนอันนี้ไม่น้อยกว่า500แห่งในพระไตรปิฎกทั้งหมด 21,926 หน้า45เล่มให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยไปชักชวนไปแนะนำไปพร่ำสอนญาติโยมทั้งหลายให้เข้ามาสู่จุดนี้เพราะฉะนั้น 6-7 วันที่เราจัดงานกันนี้ล้วนแต่มาฟังเสียงเรียกมาฟังเสียงกลูไม่รู้จะฟังถูกหรือไม่ที่นี่คนในจำนวน3ประเภทคือพวกที่พวกหนึ่งนั้นคือพวกด้อยพัฒนาภาษาบาลีท่านเรียกว่าอนุโสตคามีพวกที่ลอยไปตามกระแสแห่งจิตแห่งใจตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหาภาษาบาลีว่าอนุโสตคามีส่วนพวกที่สองพวกที่กำลังพัฒนาตนพัฒนาจิตพัฒนาใจเรียกว่าปฏิโสตคามีผู้ทวนกระแสของความรู้สึกไม่ตามใจตนเองพี่น้องทั้งหลายที่มานั่งกันอยู่นี่พันห้าร้อยคนเนี่ยล้วนแต่เป็นประเภทที่เรียกว่าปฏิโสตคามีท่านต้องฝืนอารมณ์ข่มจิตข่มใจออกจากบ้านบางคนพ่อบ้านอาจจะห้ามบางคนแม่บ้านอาจจะไม่ยอมให้มาบางทีจิตใจนี่มันก็อาลัยอาวรณ์กับการงานกับสิ่งที่รับผิดชอบกับลูกกับหลานกับบ้าน

ไม่ทวนกระแสที่ด้อยพัฒนาโดยยังมองไม่เห็นคุณค่าของภัยในวัฏฏะสงสารมองไม่เห็นคุณค่าของศีลของธรรมนั่นเองข้อเหตุนั้นปัญหามันอยู่ตรงนี้ทำอย่างไรบางคนก็ยังติดตรงโน้นบางคนก็ยังติดตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่พระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องทำงานอย่างปราณีตบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นโลกไม่ช้ำธรรมไม่เสียตัวนี้เป็นห่วงกันมากๆปัญหาในสังคมไทยเราเดี๋ยวนี้กำลังจะแตกสลายในสังคมทางศาสนาคณะหนึ่งสอนอีกอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งสอนอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งสอนอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นเอกภาพเกิดอาการแตกแยกกันทำอย่างไรเราจึงจะเป็นเอกีคาโมเป็นเอกภาพในแนวการสอนในแนวการแนะนำบางท่านบางญาติบางโยมยังติดลึกอยู่จุดหนึ่งในป่าลึกพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปช่วยดึงออกมาแต่ก็แกะไม่ออกจากสิ่งที่ติดเอาง่ายๆขอพูดจริงๆสักอันหนึ่งคงจะให้อภัยอย่างเรื่องเราติดในเรื่องเครื่องรางของขลังติดวัตถุมงคลเหล่านี้ทำอย่างไรจะดึงออกมาจากจุดที่ติดนี้มาสู่เส้นทางแห่งอริยธรรมได้อันนั้นยังไม่ปลอดภัยเนตังโขสรณังเขมังเนตังสรณังมุตตมังนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันประเสริฐผู้ใดอาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ไปได้แต่เราก็ต้องรักต้องสงสารต้องเมตตาปาณีซึ่งกันและกันทำยังไงจะดึงมาสู่ถนนสายนี้ได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านฉลาดท่านก็ดึงออกมาหมดทั้งยวงคือเอาสิ่งที่ติดนั่นแหละดึงออกมาหมดทั้งโยนแล้วมาค่อยแกะค่อยงี้อยู่บนถนนที่มันปลอดภัยแล้วท่านจึงเอาเครื่องรางของขลังเอาวัตถุมงคลให้เอาไปนะโยมรักษานั่นท่านกำลังยื่นให้เพื่อจะดึงเราออกมาสู่ถนนที่มันปลอดภัยแต่นี้เมื่อเอาให้เข้าหนักๆดึงออกมาแล้วก็ไม่แกะออกจากกันในที่สุดเอาไปมามันติดด้วยกันพลึงทั้งทืดทั้งผู้ที่ยื่นให้กับผู้ที่รับมันก็ติดไปด้วยกันตรงนี้ไม่รู้ใครเป็นใครมันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดแล้วก็จะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขกันต่อไปในประเทศต่างๆนั้นที่นับถือพุทธศาสนาได้ล้มละลายไปล้มละลายไปนั้นแต่ก่อนพุทธศาสนามีคนนับถือมากอันดับหนึ่งของโลกถ้าเราเดินทางลงไปทางใต้ไปจนถึงอินโดนีเซียเราก็จะเห็นซากสลักหักพังสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีสักขีพยานของพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่บรมบูโดถ้าไปในประเทศรัสเซียอาตมาเคยไปนอนอยู่ในมอสโกมาเมื่อปี2524 3วัน3คืนหลังจากนั้นก็ท่องเที่ยวไปในรัสเซียเนี่ยบางรัฐบางแห่งก็ยังมีซากสลักหักพังของวัดพุทธศาสนาอยู่แต่เสร็จแล้วมันก็หมดไปพุทธศาสนามีคนนับถือมากอันดับหนึ่งเสร็จแล้วก็หมดไปเพราะไม่สามารถก้าวมาถึงอริยยธรรมส่วนผู้ที่ยังอยู่นี่ก็สืบทอดกันมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะต้องท่านให้เวลาถวายเวลาทั้ง10:30แต่ไม่ทราบว่าผู้พูดนี้จะมีเรื่องมีแรงในขนาดนั้นหรือไม่ก็เป็นอันว่าเราจะนำสู่อริยยธรรมนี้จะต้องทำใจให้กว้างๆอีกสักหน่อยหนึ่งที่จะต้องฟังกันในเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตราบใดศรัทธาของเรายังเป็นเหมือนศรัทธานุ่นคือพร้อมที่จะปลิวไปกับลมกับวัตถุนิยมกับสิ่งเหล่านี้เมื่อนั้นแหละยังไม่ปลอดภัยเลยเขาเหล่านั้นจะพลาดโอกาสในศาสนานี้ให้มาว่าอิทะเจนังวิลาเทสิสัทธรรมัสสนิยมกังจิรังตะวังอนุตัปเปสิเซรีวายังวะวานโยถ้าท่านพลาดจากความแน่นอนในพระธรรมในศาสนานี้ในชีวิตนี้ในชาตินี้จิรังตะวังอนุตัปเปสิท่านจะเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานเมื่อภายหลังเสรีวายังวะวานโยเหมือนนายพ่อค้านายวานิชที่ชื่อว่าเสรีวะฉะนั้นนายเสรีวะนี้มีเรื่องในชาดกพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังเขาค้าขายอย่างขาดทุนเราเกิดมาชาติหนึ่งเหมือนมาค้ามาขายแต่ถ้าเกิดมาพบสิ่งที่ประเสริฐในโลกแต่ไม่สามารถถือเอาอันนั้นจะเป็นความขาดทุนอย่างยิ่งใหญ่ย่อยยับและอีกไม่รู้โอกาสใดจะได้พบสภาพเช่นนี้สิ่งที่ประเสริฐที่เราได้มีอยู่ในนี้พี่น้องทั้งหลายเราอาจจะมองไม่เห็นท่านอาจจะน้อยอกน้อยใจในโชควาสนาในชะตาว่าเกิดมายากจนบ้างเกิดมาไม่ดีไม่งามไม่ได้ดังใจมีแต่ความขื่นข้มระทมทุกข์มากอะไรทำนองนี้

จริงเราลืมสิ่งที่ดีที่งามที่มีอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าอินทริยานิอเวกัลตาทุลภาโลกสมิงเกิดมาตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปียกเสียขามีอินทรีย์ครบถ้วนก็เป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่ในโลกทุลโภโลกสมิงหาได้ยากที่สุดในโลกได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนี้ต่อมาอริยยตเนปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงได้เกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินแผ่นดินที่มีศาสนาของผู้รู้ของพระพุทธเจ้าคอยแนะนำพร่ำสอนมีอยู่เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยบุญด้วยวาสนาที่เราได้สั่งสมไว้ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่ายแต่เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากต่อมาอีกเกิดมาพบบุคคลผู้แนะนำพร่ำสอนแม้ว่าจะไม่ทันพระพุทธเจ้าแม้ว่าจะไม่ทันยุคต้นๆเราเกิดมาท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาล2536ท่านบอกว่าตถาคตปเวทิตัสสะเทเสตาปุคลาทุลภาโลกสมิงการได้เกิดมาพบบุคคลผู้แสดงธรรมของพระตถาคตเจ้าให้เราฟังชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องได้มาด้วยบุญถ้าไม่มีบุญไม่สามารถที่จะได้พบสิ่งเหล่านี้ต่อมาอีกเราเกิดมาเป็นคนที่ไม่เป็นคนใบ้บ้าปัญญาสามเป็นคนที่มีสติปัญญารู้จักสิบจักห้ารู้จักดีจักชั่วจักบาปจักบุญนี่เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยบุญอันสุดท้ายตัวนี้จะเป็นตัวที่สรุปบุญคือกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกสมิงการเกิดมาเป็นผู้พอใจฝักใฝ่แสวงหากุศลธรรมสิ่งที่ดีงามนั้นไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่ายถ้าคนนั้นไม่มีบุญหมายความว่าบุญนี้จะต้องต่อด้วยบุญเหมือนเอานกไปต่อนกเหมือนเอาไก่ไปต่อไก่เมื่อเรามีบุญระดับนี้เราก็เอาบุญระดับนี้ไปต่อเอาบุญให้บุญนี้งอกงามขึ้นมาบำเพ็ญสร้างสรรค์สั่งสมบุญญาบารมีอันนี้ขึ้นมาทีนี้ในเมื่อเราเกิดมาตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกเกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินแล้วเกิดมาพบผู้แนะนำพร่ำสอนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมารู้จักดีจักชั่วจักบาปจักบุญอยู่แต่เราก็ไม่ฝักใฝ่ไม่แสวงหากุศลธรรมมันจะผิดหวังที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพลาดอิทัพเจนังวิลาเทสิสัทธรรมัสสนิยามตังท่านเป็นผู้พลาดจากความแน่นอนในพระสัทธรรมในชีวิตที่มีครบอยู่แล้วนี้เมื่อนั้นจิรังตะวังอนุตตเปสิท่านจะเดือดร้อนใจตลอดกาลอันยาวนานเมื่อภายหลังทำไมจะต้องเดือดร้อนใจพี่น้องทั้งหลายถ้าสมมติว่าท่านทำบุญมากๆในชาตินี้แต่ท่านยังไม่เข้าถึงอริยยยธรรมช่วยฟังให้ดีนะการทำบุญด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลที่เราทำมากๆบุญเหล่านี้จะส่งเราไปถึงสวรรค์ชั้นฉกามาวจรท่านจะมีอายุยืนมากในสวรรค์เอาง่ายๆแค่ชั้นจาตุมมหาราชที่เราอยู่เนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่ที่เราอยู่เนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่โลกหนึ่งคือสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชอยู่กับเรานี่แหละเทวดาตามต้นไม้ตามพื้นดินเรียกว่าลุคะเทวาภูมะเทวาอะไรพวกเนี้ยเทวดาที่อยู่ซ้อนๆกับเราอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมมหาราช50ปีของพวกเราเท่ากับ1วันที่นั่น1วันของเขาถ้าสูงขึ้นถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เราก็100ปีเท่ากับ1วันที่นั่นทีนี้ถ้าสูงขึ้นไปถึงยามาดุสิดานิมานรติปรนิมิตตสวัสดีที่เราได้ทำบุญสุนทรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จำอุโบสถศีลแน่นอนที่สุดพระพุทธเจ้าว่า1วัน1คืนของผู้จำศีลอุโบสถนั้นมีที่มาที่ไปคือดุสิตชั้นดุสิตดุสิตนั้นก็ยังอยู่ในกามารมณ์อยู่เหมือนกันแต่เป็นการอารมณ์ที่อิ่มเอิบเพียบพร้อมถ้าเราสูงไปจนถึงปรนิมิตสวัสดีที่เราได้ยินพันเอกสนอเล่าให้ฟังว่าสวรรค์ชั้นที่6นั่นยิ่งหนักเข้าไปอีก 1,600 ปีของเราเท่ากับ1วันที่นั่นถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ตรงนั้นนานๆสัก100ปีที่สวรรค์ชั้นปรนิมิตสวัสดีก็เอา 1,600 คูณ100เข้าไปเวลานั้นเราหมดบุญจากสวรรค์เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรก็ตามถ้าเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงนั้นจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้ที่นี่หรือไม่อาจจะไม่มีแสงสว่างจากพระพุทธเจ้าอีก
เพราะอายุเรายาวยืนจนเกินไปหรือถ้าเกิดว่าเราไปตกนรกก็อีกแหละเพราะเหตุนั้นในชาตินี้จึงไม่ควรให้มันพลาดจากอริยยยธรรมนี้เทวดาทั้งหลายเมื่อจะตายจะว่ามานสูตรพุทธกนิกายอิติวุตตกะเล่มที่25ข้อที่100ข้อที่261นาที266ลองเปิดเมื่อเทวดาจะตายจะไปอวยพรให้กันทั้งสวรรค์ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ท่านจงได้ไปสู่สุคติคือได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ท่านจงพบลาภอันประเสริฐคือให้ได้ไปพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ท่านตั้งอยู่ในลาภนั้นนานๆคือมีศรัทธาไม่ใช่ศรัทธานุ่นนะศรัทธานิมิถามูระชาตาปฏิทิตาทันห้าอสังห้าริมาสมเนนวาเทเวนวาเกนจิวาโลกสมิงศรัทธามีรากมูระแปลว่ารากชาตามีรากอันเป็นชาติอย่างลงเหมือนต้นไม้มีรากแก้วปฏิทิตาตั้งมั่นแล้วหลังจากนั้นเทเวนวาสมเนนวาพามเนนวาเกนจิวาโลกสมิงทันหาอสังหาริมาแม้แต่เทวดามารพรมผู้ใดในโลกจะไม่สามารถนำใจท่านออกจากความแน่นอนศรัทธาในพระรัตนตรัยนี้ถึงขนาดนั้นจึงชื่อว่าตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐถ้าเป็นอย่างนี้ท่านไม่มีโอกาสตกนรกอีกเลยเพื่อนอาตมาหลายองค์แล้วนะเป็นมหาหลายประโยคแก่แปดประโยคยังไม่ถึงเทวดานำซ้ำเขาเอาเงินมาจ้างก็ศึกไปเข้าศาสนาอื่นแล้วนั่นคือศรัทธานุ่นท่านต้องฟังให้ดีว่าการที่เรามีศรัทธาได้ทำบุญบ้างได้ให้ทานบ้างได้รักษาศีลบ้างแต่ยังไม่ก้าวต่อไปถึงอริยยธรรมที่เราจะพูดกันต่อไปข้างหน้านี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิผู้เพียบพร้อมด้วยความรักและความสุขในโลกเท้าเธอมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยรัตนะทั้งเจ็ดประการรัตนะแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วขุนคังแก้วหลังจากนั้นก็ปรินายกแก้วมีแก้วเจ็ดประการเธอเท้าเธอมีอายุยั่งยืนยาวนานครึ่งหมื่นปีเท้าเธอย่อมให้ทานเท้าเธอย่อมรักษาศีลบ้างพาพระสงฆ์ในกรของเท้าเธอกระทำซึ่งคุณงามความดีเมื่อเท้าเธอสวรรคตแล้วตายแล้วหมดอายุในมนุษย์นี้เท้าเธอก็ขึ้นสู่สวรรค์เท้าเธออยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเพียบพร้อมไปด้วยกามหรืออยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ตามแต่เราไม่กล่าวว่าเธอจะพ้นไปจากปากนรกอัปริมุตโตจักนิระยังยังไม่พ้นไปได้จากนรกเมื่อหมดบุญเหล่านั้นก็ยังจะตกนรกไม่ก็ยังไม่สามารถปิดประตูนรกแม้จะทำบุญให้ทานสักขนาดไหนก็ตามเพราะว่ายังไม่เข้าถึงอริยยธรรมซึ่งเรากำลังจะพูดถึงกันนั้นหลังจากนั้นท่านยังพูดลึกกว่าไปอีกอาตมาอาจจะพูดแล้วท่านจะเลื่อนลอยถ้ามีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกสังยุตติกายมหาวารวักโสตปฏิยังคสังยุตเล่มที่19ข้อที่1411หน้าที่482ท่านก็ไปเปิดพอปั๊บดงเพราะมันมากเล่มนี้ใหญ่มากขนาดนี้พระพุทธเจ้าท่านเล่าจากพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็พูดต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์บางจำพวกอาจจะเจริญฌานกสิณมีฤทธิ์มีเดชกล้าสามารถนำบริษัทของเธอขึ้นไปถึงพรหมโลกได้แต่เขายังเข้าไม่ถึงอริยยธรรมโสตปฏิยังคะนี้เราไม่กล่าวว่าเขาจะพ้นจากนรกไปได้เมื่อหมดบุญนั้นวันหนึ่งเขาก็ยังย้อนกลับมาอัปริมุตโตจะนิระยังอัปริมุตโตจะติรชานิโยนิอัปริมุตโตจะปิติวิสโยอัปริมุตโตจะวินิปาโตเขายังไม่พ้นจากนรกยังไม่พ้นจากเปรตยังไม่พ้นจากเดรัจฉานยังไม่พ้นจากชีวิตที่ตกต่ำเมื่อหมดบุญนั้นจะวนมาอีกแต่อริยสาวกในศาสนานี้ในธรรมวินัยนี้สละกองสมบัติน้อยใหญ่หรืออาจจะนุ่งขาวห่มขาวตั้งใจประพฤติธรรมถ้าเป็นผู้ออกบวชสละกองสมบัติน้อยใหญ่เธออุ้มบาตรดินเที่ยวขอทานเขากินอาศัยคำข้าวที่เกิดจากปรีแข้งเที่ยวอุ้มบาตรขอทานเขากินเธอสมาทานอาหารมั่นคงในอริยยธรรมประกอบด้วยศรัทธาอันอบรมจิตไว้ดีแล้วประกอบด้วยศีลอันอบรมจิตไว้ดีแล้วประกอบด้วยจาคะอันอบรมไว้ดีแล้วในจิตประกอบด้วยปัญญา
ธรรมะ4ประการนี้คือสมาทานวิเศษตภาปฏิฐาเปตภาสมาคเปตภาสมาทานคือเอาอย่างมั่นคงเสพอยู่ในใจปฏิฐานมั่นในธรรม4ประการนี้อวินิปาตะธรรมโมเธอไม่มีทางตกต่ำทีนะนิรโยมหิเธอพ้นจากนรกพ้นจากเปรตจากอสุรกายพ้นจากสัตว์เดรัจฉานหลังจากนั้นเที่ยงแท้ที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าที่เธอจะต้องปรินิพพานด้วยความพิสงหลายภูเขาหิมาลัยภูเขาสุเมรุราชที่ยิ่งใหญ่นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับจอมปลวกเล็กๆย่อมไกลห่างกันบุคคลผู้ที่เข้าถึงธรรมะสี่ประการนี้แล้วความทุกข์มีเท่าภูเขาสุเมรุราชจะเหลือเท่าจอมปลวกความทุกข์มีเท่ามหาสมุทรจะเหลือเท่าน้ำสองสามหยดที่เห็นอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมสมาทานย่อมอาหารย่อมรื่นเริงซึ่งธรรมสี่ประการนี้อันนี้เราให้ท่านฟังว่าธรรมสี่ประการนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องมาปวดนะในสมัยพุทธกาลจะขอยกตัวอย่างนางวิสาขาเธอมีลูกตั้ง20คนอายุตั้ง120ปีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีบทบาทมากในสังคมทั้งทางเศรษฐกิจและทางศาสนาเธอเป็นผู้สร้างวัดวิสาขาเนี่ยสร้างวัดที่ยิ่งใหญ่เลยบุพผารามรองจากอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางนี่ก็มีลูกมีผัวแต่นางก็บรรลุธรรมโสดาบันโสตปฏิยังคธรรมนางเข้าถึงอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เหมือนกันเป็นคนที่มีบทบาทมากในพุทธศาสนาและในสังคมเอ่ยชื่อใครก็รู้เป็นผู้สร้างวัดสังฆารามที่ยิ่งใหญ่ให้ทานจนตนเองยากจนอันนี้ฟังให้ดีนะเมื่อท่านเข้าถึงธรรมะสี่ประการนี้ท่านจะต้องเป็นผู้ให้ทานจนยอมจนเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงปรับอบัติพระไปเอาต่อไปเรี่ยไรอยู่เรื่อยไม่ได้นะปรับอบัติผู้ที่ให้ทานแล้วรับไม่เลือกเพราะบางคนนั้นเขาเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้ว่าอย่างไรทานตลอดเมื่อทานเข้ามากๆเขาจะจนเมื่อศรัทธาเพิ่มโภคะเขาจะลดลงพระพุทธเจ้าปรับอบัติปฏิเทศนียะสำหรับภิกษุผู้ไปขอจากบุคคลเหล่านี้หรือไปรับไม่เลือกต้องทำเพราะฉะนั้นอาตมาเคยมีบ่อยๆไปแสดงธรรมบางครั้งโยมยื่นซองจดหมายมาเข้าใจว่าถามปัญหาเปิดดูปรณนาขอถวายเงิน 10,000 บาท 20,000 บาทซื้อที่ดินสร้างแหล่งน้ำร่วมบูชาพระคุณแผ่นดินอาตมาไม่กล้ารับต้องถามคืนซะก่อนว่าบางทีท่านผู้นี้อาจจะเป็นเสขบุคคลเสขสมมุติทางพุทธศาสนาเรียกโยมผู้เข้าถึงธรรมะสี่ประการนี้ว่าเสขสมมุติคือเมื่อธรรมะสี่ประการมีในใจแล้วมันจะฆ่าธรรมะที่เป็นส่วนชั่วร้ายให้ตายไปบางส่วนซึ่งมันมีคู่ปรับกันมีโอกาสก็จะได้อธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้สอบให้ถามว่าเขาไม่เดือดร้อนหรือบางทีทานจนเดือดร้อนเลยเพราะเหตุนั้นถ้ารับไม่เลือกก็ปรับอบัติปฏิเทศนียะเหมือนกันอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นตัวอย่างให้ทานจนตนเองยากจนยากจนเพราะมีธรรมสี่ประการศรัทธาศีลตัวจาคะเนี่ยจาคะเนี่ยตัวสำคัญที่สุดมันจะให้ทานมีความสุขใจเมื่อการให้มีการสุขใจเมื่อให้อภัยเมื่อยอมแพ้คนอื่นได้ด้วยหลังจากนั้นตัวจาคะเนี่ยแกให้จนยากจนวันหนึ่งไปพบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยถามมาดูก่อนคือหักบดีเดี๋ยวนี้ท่านยังพอใจในการแจกทานถวายทานอยู่แล้วหรือยังเลี้ยงพระวันละพันละพันอยู่อย่างเก่าหรืออนาถบิณฑิกเศรษฐีพนมมือขึ้นมาพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญกับผมไม่เคยอิ่มกับผมพอใจในการให้ทานแต่ว่าบัดนี้โภคะของผมได้ลดลงแล้วผมได้ยากจนผมได้ให้ทานคือข้าวสุกอันดับหนึ่งน้ำผักดองอันดับสองคือเอาอาหารที่ปานนี่อย่างเก่าไม่ได้แล้วมันยากจนไม่รู้ว่าผมจะได้บุญเหมือนแต่เก่าไหมพระพุทธเจ้าบอกยกมือขึ้นว่าสาธุอนุโมทามิสาธุนั่นแปลว่าดีแล้วอนุโมทามิบอกยินดีด้วยปฏิปทาของท่านคือหากบดีแม้ว่าท่านจะให้ทานน้อยแต่จิตใจท่านเลื่อมใสบุญนี้จะชื่อว่าน้อยไม่มีการที่ท่านให้ข้าวสุกและน้ำผักดองเป็นทานทุกวันนี้มีค่ามากกว่าการให้ทานของเวลามะพามในสมัยนั้นเขาให้ทานช้าง 84,000 ตัวม้า 84,000 ตัวถาดทองคำบรรจุเพชรนิลเจนดา 84,000 ถาดให้ทานแต่ไม่ได้บุญมากเท่าข้าวสุกและน้ำผักดองของท่านเลยเพราะอะไร
เพราะว่าเขาไม่ได้ให้ทานด้วยจิตเลื่อมใสที่แท้จริงเขาให้ทานเพื่อให้โลกสรรเสริญเรียกว่าให้ทานเอาหน้าเธออาจจะสงสัยว่าใครคือเวลามะพามนั้นเราตถาคตนี้เองเมื่อเสวยชาติเป็นเวลามะพามเราได้ให้ทานไม่มีใครเท่ามากแต่ว่าบุญนั้นไม่ได้เท่ากับข้าวสุกน้ำผักดองของเธอเลยนี่คือตัวอย่างอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้จะให้ทานถึงขนาดที่ว่าศรัทธาเพิ่มและมันมีทางไปไปได้ว่าโภคะจะลดลงพระสงฆ์เจ้าต้องระวังให้มากๆเมื่อมาถึงจุดนี้ระวังพระพุทธเจ้าปรับอาบัติจะเอาไม่เลือกเพราะเขาให้บางทีลูกจะกินอยู่ยังแย่งออกมาจากลูกมาให้ทานเพราะเหตุนั้นเมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีได้พูดอย่างนี้ปั๊บนี่เป็นเครื่องวัดธรรมะต่อไปเครื่องวัดธรรมะที่เรียกว่าเทวดาเองก็ไม่สามารถนำจิตใจเขาออกจากสภาพเช่นนี้ได้ไม่ใช่ศรัทธานุ่นเสียแล้วพอพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้อนาถบิณฑิกเศรษฐีเล่าว่าตนเองก็ได้ยากจนลงเสียแล้วในคืนนั้นเองกลับถึงบ้านปั๊บเทวดาที่อยู่ในปราสาทที่อยู่ในบ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่อยู่ซุ้มประตูก็ได้ชี้ทันทีมาชวนมานั้นเห็นไหมท่านคือหบดีท่านมัวแต่ให้ทานกับสมณะสากยะบุตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วช่วยอะไรท่านได้ทรัพย์สมบัติของท่านก็มีแต่ลดลงลดลงลดลงแต่ก่อนนั้นเทวตาพลีการให้พลีแก่เทวดาพลีกรรมท่านได้บูชาเราที่ซุ้มประตูนี้พูดง่ายๆว่าแบบพวกเราทุกวันที่มีสารพระภูมิมีอะไรนั่นแหละเราก็บูชาทุกวันมีอะไรก็เอาไปให้แต่ถ้าเข้าถึงธรรมชนิดนี้แล้วเนี่ยเทวดาจะมาบูชาเราไม่ใช่เราจะไปบูชาอันนั้นมันเป็นขั้นโยกันเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมระดับหนึ่งนั้นจะเป็นเพื่อนกับเทวดาแต่ถ้ายังไม่เข้าถึงธรรมเลยยังไม่เข้าถึงอริยญาณธรรมยังเป็นบุคคลที่ด้อยพัฒนายังเป็นอนุโสตคามีก็จะอ้อนวอนก็จะกราบจะไหว้เทวดาฟ้าดินศาลเจ้าศาลพระภูมิทั้งหลายแต่ถ้ามีธรรมะสูงขึ้นมาระดับกัลยาณชนเห็นว่าเทวดาทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่ดูถูกแต่เป็นผู้ถือว่าเป็นเพื่อนมีอะไรก็ถ้าจะให้ก็ให้ด้วยความเป็นเพื่อนสนับสนุนอนุเคราะห์เทวดาก็เห็นบุคคลเหล่านี้เหมือนเพื่อนเขาก็จะช่วยแต่ไม่ได้อ้อนวอนแต่ถ้าสูงขึ้นมาถึงระดับโสตปฏิยังคะอริยญาณธรรมเทวดาต้องมากราบมาไหว้เนี่ยนั่งขาวๆเนี่ยถ้าท่านไปเปิดพระไตรปิฎกดูสังยุตตนิกายสักกะสังยุตเล่มที่15สักกะนมัสสูตรสูตรที่ว่าด้วยพระอินทร์และเทวดายกมือไหว้คนที่นุ่งขาวห่มขาวคนที่ปฏิบัติธรรมคนที่บวชแล้วโดยชอบเมื่อพระอินทร์จะขึ้นรถขึ้นลาจะไปไหนมาไหนพนมมือพูดไหว้ไปรอบๆอาหารจะศีลสัมปันนาจิรรัตถสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพมัจจริยปารายเนเยกาธาปุญญกราศีระวันโตอุปัสสกายังนมัสสันติเทวตาติแปลว่าบุคคลใดมีเป็นผู้มีศีลบุคคลใดมีจิตใจตั้งมั่นในสมาธิบุคคลใดบวชแล้วโดยชอบท่านทั้งหลายไม่ได้ลักมาบวชนะไม่ใช่ฆ่าลักหนีไม่ใช่ชีลักบวชขออนุญาตลูกเต้าผัวเมียมาอย่างดีอย่างนี้เรียกว่าสัมมาปัปปชิเตวันเทบวชแล้วโดยชอบไม่ได้ลักหนีไม่ได้ลักมาบวชไม่ได้ลักเพศหลังจากนั้นพรหมจริยปรายเนเป็นผู้มีพรหมจรรย์คือชีวิตอันประเสริฐอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้เยกหัตถาปุญญกาลาคฤหัสถ์เหล่าใดผู้ทำบุญกับคนเช่นนี้สีระวันโตอุปาสกาอุบาสกอุบาสิกาเหล่าใดนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีลเช่นนี้ยังนมัสสันติเทวดาเทวดาทั้งหลายย่อมน้อมไหวย่อมกราบในนี้ขอให้เข้าใจว่าเทวดากำลังไหวเรานะเรามีคุณธรรมชนิดที่เทวดาต้องไหวอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ก็เหมือนกันพอคุยกับพุทธเจ้าเสร็จปั๊บคืนนั้นเทวดามาเห็นไหมล่ะเธอต้องยากจนแต่ก่อนเธอบูชาสารพระภูมิเธอกราบเธอไหว้เธอให้พลีกรรมแก่เทวดาบัดนี้เธอลุ่มหลงแต่กับพระสมณะสากยบุตรเหล่านั้นผู้มีศีรษะล้นนุ่งเหลืองห่มเหลืองเธอไปกินไปทานกับบุคคลเหล่านั้นจนลืมเทวดาเทวดาพลีเธอก็ไม่ให้เมื่อเป็นเช่นนี้เธอก็ยากจนยากจนเพราะพวกสมณะเหล่านั้นไม่ช่วยเธอร่ำรวยได้มีแต่จะยากจนลงจะช่วยอะไรเธอได้ถ้าท่านอยากร่ำรวยอย่างเก่าให้ทรัพย์ของท่านมั่งมีอย่างเก่าท่านก็ต้องมาบูชาพระภูมิเจ้าที่มาบูชาเราอย่างเก่าเราจะช่วยท่านฟังให้ดีนะ
ันนี้คือระดับวัดคุณธรรมของมนุษย์กับเทวดาผู้เข้าถึงธรรมพออนาถาบิณฑิกะเศรษฐีได้ยินดังนั้นตื่นขึ้นมาก็บอกคนใช้เอาไฟไปเผาทิ้งไอ้สารพระภูมิที่อยู่น้อยเนี่ยอยู่ดีๆมาบอกให้เราออกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปถึงก็จุดไฟไล่เลยอัปเปหิเทวเตเตหิสายหัวไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วไฟเผาเทวดาเหล่านั้นร้องไห้ร้องไห้ไม่มีที่อยู่ไปไหนไปหาเท้าจตุโลกบาลมาดนี่ชั้นจ่าตุ่มที่เราอยู่นี่เป็นชั้นจ่าตุ่มของเทวดาจตุโลกบาลทั้งสี่ก็ดีก็สัตว์ในแว่นแคว้นในแผ่นดินนี้ก็ดีย่อมกราบย่อมไหว้เทวดาพระอินทร์ในที่สุดเทวดานี่ก็ร้องไห้ไปหาเท้าจตุโลกบาลบอกไม่มีที่อยู่เศรษฐีนั้นไล่หนีแล้วไฟเผาสารพระภูมิไปซะแล้วจะอยู่อย่างไรขอให้เท้าจตุโลกบาลเนี่ยพาไปอ้อนวอนไปขอโทษถ้าจะตุลกบาลบอกว่าเป็นอย่างไรตามปกติ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนทันซีแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอมีงานAIสร้างบางรูปบางคลิปก็ส่งจริงจนหลายครั้งแทนแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพจ FacebookHRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเย่ของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลซียองโดนอแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชียองโดนมีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชียองโดนคือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
7: ในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังค

0: องค์และประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมทางการสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียทางการรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนที่อยู่ในเมืองGarden Groveอนาไฮป์บูเอนาพาร์คไซเปรสสแตนตันและเวสต์มินสเตอร์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากถังเก็บสารเมทิลเมทาคิเลตซึ่งเป็นสารไวไฟที่ใช้สำหรับผลิตพลาสติกอะคริลิกและชิ้นส่วนเครื่องบินภายในโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งที่เมืองGarden Groveทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนเรา

0: มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลsomnuk.p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำสังบั้งไฟค่ากลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองโบโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่

0: ู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยวเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ
1: เรื่องธรรมะเพื่อชีวิตตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ที่ดีไปเบียดเบียนเขาก่อนหรือเทวดาเหล่านี้ก่อนเล่าให้ฟังเล่าตามที่เล่ามานั้นถ้าเจตโลกบาลก็บอกไม่ได้ฉันก็กลัวเหมือนกันคนมีศีลมีธรรมทำไมต้องไปทำอย่างนั้นทำไมต้องไปบอกเขาออกจากพระรัตนตรัยฉันไม่กล้าไปขอโทษถ้าอย่างนั้นไปหาพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงดีกว่าไปหาพระอินทร์ไปเล่าให้ฟังพระอินทร์ก็สั่นหัวอีกเหมือนกันฉันไม่กล้าอุบาสกอุบาสิกาในศาสนานี้เป็นผู้เข้าถึงอริยญาณธรรมเช่นนั้นไม่พึงไปเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจต้องไปกราบต้องไปไหว้ต้องไปสนับสนุนฉันก็ไม่กล้าไปขอโทษเพราะเธอทำผิดเอาอย่างนี้ฉันจะหาวิธีเขามีทรัพย์อยู่18โกฏิเขาฝังไว้ในริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีบัดนี้แม่น้ำนั้นได้ถูกตะลิ่งพังลงไปพ่อน้ำซอกหายไป18โกฏิอีก18โกฏิเขาเข้าหุ้นไปค้าทางสำเภาทางเรือแตกอับปางจมอยู่ในแม่น้ำทรัพย์เขา18โกฏิในทะเลเธอไปเอาทรัพย์เหล่านี้คืนมาให้เขาและอีก18โกฏิเขาถูกโกงเธอยังไปโดนบันดาลเจ้าของเขาให้นำทรัพย์18โกฏิมาคืนให้ทั้ง18 3นั่นแหละ6 8 3ลองดู8 2 16 8 3 24 24เอา3เข้าไปอีก54ล้าน5 5 54ล้านบาท54โกดเอาง่ายๆทรัพย์ที่เขาขาดทุนที่เขาสูญเสียให้เทวดาตนนี้ไปนำคืนมาให้เขาเมื่อนำคืนมาแล้วจึงไปขอโทษเขาจึงอภัยโทษให้แล้วเขาจะตั้งศาลให้อยู่ให้อาศัยแล้วอย่าไปเบียดเบียนเขาอย่าไปดูถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาจะไล่แห่หัวนี้อีกนั่นพระอินทร์บอก คนสมัยโบราณเขาไม่มีธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยอย่างทุกวันนี้ใครมีเงินมากๆเขาก็ไปฝังดินไว้อย่างที่เราได้ยินพระสวดนิทิงนิเทติปุริโสคัมภีเรอุตกันติเกอเทกิเจสมุปปานเนอทายะเมภวิสติพระอยู่ในป่าหาว่าคาถาสวดเอาให้เงินให้คำความจริงมันไม่ใช่คาถาสวดให้เงินไหนคำมันเป็นคาถาสอนคนให้รู้จักเอาทรัพย์ไปฝังไว้ตรงไหนนิทิงนิเทติปุริโซคัมภีเรอุตกันติเกบุคคลผู้มีทรัพย์เพื่อปรารถนาความปลอดภัยแห่งทรัพย์ต้องการจะได้นำทรัพย์นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ยามจำเป็นเขาย่อมขุดหลุมฝังลงไปอุตกันทะเกลึกลงไปถึงน้ำสมัยก่อนไม่มีธนาคารการฝังไว้เช่นนั้นเขาจะเอาใช้เมื่อยามจำเป็นแต่เขาไม่ได้รับประโยชน์บางครั้งนาคาวาอัปนาเมนติยักฆ่าวาปิหรันตินังบางครั้งนาคเอาไปบางครั้งยักษ์ลักเอาไปบางครั้งสัญญาวาสวิมุยหติฝังไว้ตรงนี้จำไม่ได้ไปหาตรงนู้นบางครั้งก็ถูกขโมยมาลักเอาพี่น้องร่วมมรดกเพราะเหตุนั้นการที่บุคคลต้องการเอาทรัพย์นำไปสู่ในที่สาภาคใดๆก็ได้เอามาฝากไว้ในบุญยัตสะทานัสสะยัตสะสีลัจจะทานไว้กับฝากไว้กับทานฝากไว้กับศีลสีเลนะสัญญะเมนะธาเมนะฝากไว้กับการสำรวมฝากไว้กับการข่มใจเจ็ดวันนี้ท่านรู้หรือไม่ว่าท่านกำลังมาขุดหลุมฝังทรัพย์สัญญะข่มใจธาเมนะสำรวมใจสัญญะสำรวมใจธาเมนะข่มใจทรัพย์คือความปลื้มใจอันประเสริฐคุณงามความดีจะฝังอยู่ในนี้ตายไปแล้วอาทายะคชติถือไปเกิดใหม่คุณงามความดีจะตามไปไม่ใช่คาถาเรียกให้เงินให้คำคนโบราณก็ไปฝังไว้ทีนี้ถูกตะลิงเซาะมันก็พังอนาถาบินทิกาเศรษฐีจนหมดแล้วเทวดาตนนี้ไปเอาเงินคืนมาให้50กว่าโกดแล้วก็มาขอโทษเรื่องนี้พูดแล้วมันก็เหมือนเลื่อนลอยเหมือนนิยายปลำปาแต่อยากเล่าเรื่องจริงๆให้ฟังก็ได้เรื่องจริงๆให้ฟังก็ได้มันเหมือนกับเรื่องนี้จริงๆเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่ถ้าท่านไปที่จังหวัดหนองคายนั่งรถผ่านจังหวัดอุดรบ้านยังไม่ถึงบ้านหนองสองห้องแต่จะเป็นอีกบ้านหนึ่งเรียกบ้านน้ำสวยจะมีบ้านหลังเขียวๆอยู่ทางซ้ายมือเขาจะเขียนป้ายว่าห้างหุ้นส่วนธรรมะเจริญคนนี้เป็นคนเคารพบูชาศาสนามากเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบทำแต่บุญพอใจในธรรมตั้งชื่อร้านตนเองห้างหุ้นส่วนธรรมะเจริญถ้าพูดทั้งบุญและแกทำไม่รู้จักเบื่อจากไหนตอนหลังมาแกเจงจนถูกเขาโกงวัดเท่าแก่แสนนอนร้องไห้เขาจะมายึดเป็นหนี้ธนาคารอยู่5ล้านนอนร้องไห้เลยแม้เราเนี่ยอุตส่าห์ทำบุญทำทานบุญก็ไม่ช่วยหมดเงินหลายล้านตั้งแต่ทำบุญก็นอนร้องไห้เพราะว่าถูกโกงหมดเข้าหุ้นกับใครวันนั้นแกอธิษฐานใจว่าสาธุถ้าหากในโลกนี้มีพระอริยเจ้าขอให้มาสู่บ้านข้าพเจ้าภายใน7วันข้าพเจ้าจะถามว่าบาปมีจริงไหมบุญมีจริงไหมข้าเข้าใจแล้วจะเลิกเพราะทำบุญมามากทำไมบุญไม่ช่วยมันจึงยากจริงจนพอดีแก่อธิษฐานใจวันนั้นมันบังเอิญอาตมาไปแสดงธรรมในคุกจังหวัดหนองคายกับลูกศิษย์ฝรั่งชาวออสเตรเลียเป็นพ่อเขาแต่พายย่ำตามหลังบังเอิญนั่งรถมาฝรั่งไข้ลูกศิษย์ไข้ใครก็เลยนึกถึงเนี่ยโยมแสนแกเป็นคนอุปถัมภ์พระสงฆ์องค์เจ้าไม่ขาดพาลูกศิษย์ฝรั่งลงตรงนี้เพื่อจะได้รักษาลงก็ไปถึงในบ้านนะแกวิ่งออกมาดีใจเอ้ยพระอริยเจ้ามาแล้วอาตมาบอกว่าเจ้าเป็นบ้าบ่อยู่ดีๆมาตั้งอาตมาเป็นพระอริยเจ้าอย่างไรนึกอย่างไรมาว่าอาตมาเป็นพระอริยเจ้าแกก็เล่าของแกไปบอกอธิษฐานใจอย่างนี้เจ้าบ่อธิษฐานค่อยก็สิมาวันเนี้ยตั้งใจจะมาไม่เกี่ยวกันกับความเป็นพระอริยเจ้าหลังจากนั้นแกก็มาใกล้ๆว้ายบอกเลขให้แน่ทอนมาบอกเลขให้ท้อบอกไว้ให้หน่อยเป็นพระอริยเจ้าอาตมาก็บอกว่าพระอริยเจ้าอะไรท่านจะบอกเลขบอกหวยถ้าพระอริยเจ้าท่านมาที่นี่ท่านก็ไม่บอกนั่นไม่ใช่วิสัยของท่านมันเป็นมหาศีลท่านเว้นขาดจากการกระทำเช่นนี้ดีพระอย่างอาตมาพระปุถุชนมันไม่รู้จักก็บอกไม่ได้หลังจากนั้นก็เลยว่าเป็นอย่างไรแกก็เล่าให้ฟังคืนนั้นอาตมาบอกว่าไม่ต้องนอนไปขึ้นชั้น3ไปทำอะไรจะบอกวิธีให้มันระงับดับทุกข์ทำเหมือนนั่งสมาธิคืนนั้นพานั่งสมาธิยันสว่างเจริญอานาปานสติมันจะได้อะไรแกบอกไม่ได้อะไรก็ช่างหัวมันได้นั่งสมาธิให้ดูลมหายใจเข้าออกนั่งสว่างเลยไม่ให้ถามพอจบตอนเช้าแกบอกว่าอาตมาถามว่าเป็นยังไง โยมทำบุญมานี่มากไหมประมาณสัก3ล้านแกบอกที่ให้ทานมาถ้ารวมกันแล้วประมาณสัก3ล้านคนบ้านนอกจนๆอย่างผมเนี่ยเงิน3ล้านที่ทำบุญกับนั่งคืนนี้ยันสว่างอันไหนมันยากกว่ากันอันนี้ยากแกว่าอย่างเนี้ยเพราะเหตุนั้นอันนี้จึงดีกว่าอัน3ล้านถ้าทำอย่างนี้ไปอีกสัก3ปีจะเป็นอย่างไรเอางี้นะอธิษฐานใจให้ดีๆทางออกของชาวพุทธไม่มีการอ้อนวอนไม่มีการอ้อนวอนชาวพุทธที่ตั้งมั่นในธรรมแล้วจะไม่อ้อนวอนเทวดาฟ้าดินที่ไหนแต่จะอธิษฐานใจด้วยความดีเล่าให้ฟังว่ามหาชนกพระโพธิสัตว์ของเราเรือแตกอยู่ในกลางทะเลคนทั้งหลายร้องไห้ระงมไปหมดเลยอ้อนวอนหาคุณพ่อคุณแม่เทวดาฟ้าดินพระอินทร์พรหมยมยักษ์มาช่วยลูกช้างแน่ๆตัวนี้เรือแตกพระโพธิสัตว์ไม่อ้อนวอนเทวดาตนใดเลยทำอย่างไรเอาข้าวมากินเอาอาหารมากินเอาน้ำมันเนยมาเทราดตนเองเรือจมลงปีนขึ้นเสากระดงอธิษฐานใจสาธุถ้าหากว่าคุณงามความดีที่เราได้กระทำมาถ้าคุณงามความดีนี่ดีพอก็ขอให้คุณงามความดีนี้คุ้มครองอย่าให้เราตายในทะเลถ้าหากคุณงามความดีไม่พอทำคุณงามความดีมาไม่พอให้มันตายไปเลยตายแล้วจะได้เกิดใหม่มาทำคุณงามความดีอีกให้มันพอเดี๋ยวนี้ถ้าดีไม่พอตายรวดโอ้อย่างเงี้ยหลังจากนั้นเรือก็จมลงจมลงพวกที่ร้องห่มร้องไห้อ้อนวอนเทวดาก็ถูกจระเข้กินบ้างปลากินบ้างในที่สุดเรือก็จมลงมหาโพธิสัตว์อยู่ยอดเสากระดงหลังจากนั้นก็อธิษฐานจิตครั้งสุดท้ายว่าถ้าไม่ดีจริงคุณงามความดีที่ทำมาไม่พอก็จงตายในทะเลเสียเถิดถ้าหากยังมีคุณงามความดีขอความดีนั้นคุ้มครองโดดลงไปในทะเลเกาะขอนลอยในแม่น้ำ7วัน7คืนคลื่นสงบปลาเต่าจระเข้ตรงนี้ก็ไม่กินมันคงจะกินพวกนั้นอิ่มหมดแล้วมันไม่หิวมันก็เลยไม่ต้องกินนั่นไม่ตายเพราะนั้นทางออกของชาวพุทธที่เข้าถึงธรรมไม่ใช่ไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจงอ้อนวอนคนงามความดีว่าพอหรือยังไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีถ้ามันไม่ตายแล้วให้มันเลื้อไว้ให้มันดีเอาอย่างนี้นั่งสมาธิปั๊บก็เสกคาถาว่าไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีไม่ถึง2ชั่วโมงจะไม่พลิกไปไหนว่าอย่างนี้ลองดูถ้าอย่างนี้ไม่นานน้ำก็จะเก่งเพราะฉะนั้นทางออกอาตมาก็บอกว่าโยมแสนนะให้อธิษฐานใจถ้าทำดีมามากแล้วคุณงามความดีอาจจะเป็นเม็ดเป็นหน่วยไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เขาจะยึดบ้านยึดช่องเข้าไปเถอะไม่ได้หามาจากท้องพ่อท้องแม่เกิดมามีแต่ตัวให้เตรียมตัวไว้หลังจากนั้นอาตมาก็กลับมาแกก็ทำสมาธิภาวนาไปจะถึงวันหวยออกฝันเห็นเด็กร้องไห้เอามือกำแก้มมาร้องไห้มึงร้องไห้ทำไมมันบอกว่าเจ็บแก้มนี่มาดูแกะมือออกมาเห็นเลขอยู่ในแก้มเด็กไม่บอกใครเลยเกิดมายังไม่เคยซื้อหวยแต่ก่อนนั้นไม่ซื้อแกไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันวันนี้มีเท่าไหร่ไปซื้อหมดเมียก็ไม่บอกไปซื้อเสร็จก็มานอน

ไปเห็นโพยหวยก็บอกที่แม่พ่อซื้อหวยพ่อก็ลุกขึ้นวิ่งไล่แย่งลูกเอามั่งมึงจะไปบอกแม่มั่งนะเดี๋ยวแม่ด่ากูก่อนแม่ก็ถามลูกว่าเขาซื้อตัวไหนลูกก็บอกเถอะอย่าไปซ้ำเติมพ่อเลยเขาซื้อไปแล้วเขาไม่มีทางเลือกเขาอาจจะเป็นไปแม่ก็ดอดไปซื้ออีกลูกก็ดอดไปปรากฏว่าเขาถูกหวยกันไปได้1,900,000 บาทธนาคารไม่กล้ายึดเหมือนกับเทวดามาช่วยนั่นแหละคนในศีลในธรรมหลังจากนั้นที่ดินตามสองข้างทางทางไปจังหวัดหนองคายเฒ่าแก่แสนเป็นคนมีศีลมีธรรมขายโรงสีเขามาซื้อแต่เสร็จแล้วเขาไม่เอาเงินให้เขาบอกว่าแกไม่ฟ้องหรอกแกคนธรรมะธรรมโมเอานาที่มันไม่ดีไม่มีราคาเนี่ยให้เป็นหนี้ 60,000 เอาพื้นดินให้พื้นหนึ่งไปหาขาย 5,000 ไม่มีใครซื้อตาแสนก็ถือไว้พอถึงช่วงนี้สะพานข้ามน้ำโขงเกิดขึ้นที่ตาแสนขายที่ละ20ล้าน30ล้านเหมือนทรัพย์ในดินที่มันถูกจมหายไปนั้นมันกลับคืนมาพวกที่ถูกโกงอะไรต่างๆแกได้คืนมารวยไปหมดอันนี้เล่าให้ฟังว่าเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องอริยญาณธรรมเรื่องเทวดาฟ้าดินต้องมองกันหลายแง่หลายมุมที่จะเข้าใจเพราะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงว่าการนำกันเข้าสู่อริยญาณธรรมหรือธรรมะกับธรรมะเพื่อชีวิตอันดีงามชีวิตนี้คืออะไรเราไม่ต้องเสียเวลาเป็นคำถามและเป็นคำตอบเรารู้จักอยู่แล้วว่าชีวิตก็คือความเป็นอยู่นี่เองทีนี้ชีวิตนี่ควรจะให้มันเป็นอย่างไรอันนี้สำคัญพี่น้องทั้งหลายทำไมจึงเรียกว่าอริยเจ้าทำไมจึงเรียกว่าอริยชนอรินั้นแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปถ้าเราสามารถนำจิตนำใจเราออกไปจากข้าศึก 25% เราเป็นโสดาบันโสดาบันก็คือการนำจิตใจออกจากข้าศึกไปได้ 25% ถ้า 50% ก็เป็นสกิทาคามีถ้า 75% ก็เป็นอนาคามีถ้า 100% ไกลห่างจากข้าศึกตลอดไป 100% ก็เป็นพระอรหันต์ทีนี้เราทำอย่างไรจะต้องออกจากข้าศึกนี้ได้ต้องรู้จักตัวข้าศึกอะไรคือข้าศึกในชีวิตเหล่านี้มีสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าศึกอริยะนั่นแปลว่าผู้ไปไกลจากข้าศึกไม่ใช่ผู้ดำดินบินบนเหาะเดินอากาศสิ่งที่เป็นข้าศึกของชีวิตนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าพูดภาษาพระก็จะเรียกว่าอาวิชชาตัณหามานะทิฏฐิหรือว่าโลภะโทสะโมหะเอาง่ายๆเอาภาษาบ้านเราดีกว่าสัญชาตญาณสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับชีวิตไม่มีใครบอกใครสอนเป็นเองอยู่4ประการตัวนี้เป็นข้าศึกอยู่ในตัวเดียวนี้เราหาเราดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนถีบบ่าแบกหลังหนุนเพราะสนองตอบตัวสัญชาตญาณอะไรคือสัญชาตญาณอาหารนิทราพยเมทุนันจะสามันเดตับปสุภินารานังการอากินอาหารการนอนหลับสะดวกสบายการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายคือความตายเป็นที่สุดการสืบพันธุ์ระหว่างเพศสี่อันนี้เป็นตัวสัญชาตญาณสัญชาตญาณคือสิ่งที่เกิดมามีพร้อมกับชีวิตภาษาฝรั่งก็เรียกว่า instincts of life เป็นสัญชาตญาณของชีวิตทุกวันนี้เรากำลังดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนถีบร้องไห้หัวเราะกับสิ่งเหล่านี้โลกยังวุ่นวายตึงตังทั้งตาปีแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตบ้านเมืองก็เลยวุ่นวายชีวิตก็เป็นทุกชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมไม่มีความสุขเพราะไม่เพียงพอต่อการสนองตอบสัญชาตญาณกินกามเกียรติกลัวสี่อันนี้ที่มันขบกับเราอยู่ทำอย่างไรเราจะไกลห่างนำจิตของเราให้ไกลห่างจากสี่อันนี้ลงไปได้ให้สัญชาตญาณสี่อันอยู่ใต้อำนาจของเราเราสามารถควบคุมมันได้จนในที่สุดสามารถทำให้มันถอนรากถอนโคนสิ้นไปอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเรียกว่าอริยะการเข้าถึงธรรมระดับโสดาบันนั้นเราจะไกลห่างจากสัญชาตญาณเอาชนะสัญชาตญาณนี้ไปได้ 25%พอถึงสกิทาคามีจะหมดไปอีก 50% พอถึงอนาคามีจะหมดไป 75%

าเป็นพระอรหันต์ก็หมดสิ้นสัญชาตญาณเหล่านี้เหลือแต่เพียงยถาภูตญาณคือเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงไม่มีอะไรมาครอบงำจิตใจเราได้ทีนี้เมื่อเราเข้าถึงอันนี้ก็เรียกว่านิพพานนิพพานนั้นคือเป้าหมายของชีวิตที่ดีงามที่สุดคนโบราณของเราจะให้ทานเข็มเล่มเดียวข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวเราก็จะพูดอยู่คำเดียวว่านิพพานนะปัจจโยโหตุอนาคเตกาเลขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเทินคำพูดเหล่านี้เราพูดกันมาบ่อยๆแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะปรารถนานิพพานจริงหรือไม่พอพูดว่านิพพานไม่มีผัวไม่มีเมียนิพพานนั้นไม่เป็นบ้านไม่เป็นเมืองนะอาคติงนะนาคติงนะจุดติงนะอุปัตติงไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการเกิดไม่มีการตายไม่มีการจุติไม่มีการดับเราก็ถอนใจว่ามันจะไม่ว่างโหวงเหวงหลงเหลงหรือปากก็พูดว่านิพพานนะปัจจโยโหตุอนาคเตกาเรขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเทินเมื่อเรายังไม่เข้าใจนิพพานชัดเจนเราก็ไม่ปรารถนานิพพานพูดตามอุดมการณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าเป็นห่วงในเรื่องนี้มากเมื่อคนไม่สนใจนิพพานอันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนาและทำอย่างไรท่านจึงสอนพระให้ลดระดับลงมาลดระดับการสอนคืออย่าเน้นไปที่ตรงนั้นถ้าตรงนั้นเขาไม่พร้อมเขาไม่พอให้ดึงลงมาใส่สะพานสะพานที่จะทอดไปสู่พระนิพพานบันไดที่จะทอดไปสู่นิพพานประตูที่จะเปิดไปสู่พระนิพพานแม้เราจะไม่ต้องพูดว่านิพพานก็ได้ฟังให้ดีท่านยังบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอจักพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะพูดกันรู้เรื่องพอจะรับฟังคำสั่งสอนได้ชนเหล่านั้นจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอมาตย์ญาติโกโหติกาสายโลหิตมิตรสหายก็ตามเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนเขาเหล่านั้นให้เสพให้สมาทานให้ตั้งมั่นในธรรมะสี่ประการนี้คืออริยยายยะธรรมโสตะปฏิยังคะนี้ถ้าเธอสามารถทำได้เช่นนั้นเธอก็เหมือนปิดประตูอบายให้แก่เขาเธอเปิดประตูนิรันดรพระนิพพานเพื่อเขาแน่นอนเขาไม่มีทางตกต่ำเธอจงไปแนะนำไปพร่ำสอนเขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายคำว่านิพพานเราอาจจะยังห่างไกลยังไม่ปรารถนาลดลงมาสู่ระดับโสตะปฏิยังคะโสตะแปลว่ากระแสปฏิยังคะองค์คนผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานกระแสแห่งพระธรรมผู้ใดเข้ามาถึงนี้ไม่ถอยหลังไม่ตกต่ำนรกไม่ต้องตกกันเองสตรีมอินเทอร์เข้าถึงกระแสอันนี้ทำอย่างไรจะเข้าถึงกระแสอันนี้เราก็ต้องมาพิจารณากันการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมโสดาบันอันจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของพระนิพพานคือชีวิตที่ดีงามจะเริ่มต้นตรงนี้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าชีวิตของเราประกอบด้วยกายกับใจกายนี้เปรียบเสมือนรถคันหนึ่งยะถาหิอังคสัมภาราโหติสัทโธระโทอิติเปรียบเสมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้เอวังขันธาจะธาตุโยชะจะอายตนาอิเมขันทั้งห้าธาตุทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเราประกอบชิ้นส่วนของรถท่านกำลังนั่งหายใจนั้นท่านกำลังเอาธาตุลมเข้าไปเอาออกมาท่านดื่มน้ำเข้าไปท่านเอาน้ำเข้าเดี๋ยวเหือกก็ออกเดี๋ยวท่านก็ต้องปัสสาวะออกดินน้ำไฟลมอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยหมุนเวียนอยู่ตลอดอันนี้เหมือนส่วนประกอบของรถถ้าแยกออกไปแล้วตัวเราส่วนเป็นกายก็ไม่มีเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมที่นี่ส่วนจิตตัวนี้สำคัญกว่าเพื่อนที่สุดตัวจิตนี้เองที่พาเราไปเกิดสวรรค์บ้างนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าชีวิตตังอัตภาโบจะสุขะทุกข้าจะเกวลาเอกจิตตะสัมมาโยตาลหุโซวัตติคโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวซึ่งมันก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดอย่างนี้เทวดาเหล่าใดจะมีอายุอยู่เป็น 84,000 กับก็ตามเทวดาเหล่านั้นก็จะอยู่ด้วยจิตดวงเดียวอันนี้ไม่มีทั้งสองดวงตรงนี้จะขัดกับพวกอภิธรรมถ้าใครเรียนอภิธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่ากับปังติดถันติเยมะรูจะอยู่เป็นกับเป็นกันก็ตามเขาจะ
ะอยู่ด้วยจิตดวงเดียวจิตดวงเดียวนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายแตกสลายไปจิตดวงนี้ยังจะต้องไปยังจะต้องไปตามอำนาจอุโภปุญญันจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วตันหิตัสสะสกังโหติตันจะอาทายคัจฉติบุญและบาปนั้นแลย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนตอนนี้เราต้องการจะปิดกระแสบาปเปิดท่อทานแห่งบุญที่เรียกว่าปุญญาภิสันทะท่อทานที่ไหลหลั่งหลากออกมาไม่ขาดสายแห่งบุญอริยยยธรรม4ประการนี้มีชื่ออีกอันหนึ่งว่าปุญญาภิสันทะท่อทานที่ไหลออกมาแห่งบุญเราจะเอาแต่บุญบาปเราจะปิดมันไว้เราจะทิ้งบาปเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงเปรียบจิตของเราเหมือนพืชยะถาหิอัญญตลังพิชังเคเตวุตังวิรูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีละสัญจะอาคามะเสเนหันจะตะทูพยังขออภัยผู้ภาษาบาลีออกจะรุงรังถ้าไม่พูดก็เหมือนว่าเอาเองนึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นครูบาเป็นอาจารย์ท่านบอกว่าเปรียบเหมือนพืชอันใดอันหนึ่งหล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นเพราะเหตุหนึ่งยางซึ่งมีอยู่ในพืชภาษาบาลีว่าสิเนหาสิเนหันจะตะทูพยังปัทวีละสัญจะอาขมะอาศัยรสความชุ่มชื้นของน้ำความอบอุ่นแผ่นดินและยางอันมีอยู่ในเมล็ดพืชพืชก็เกิดขึ้นคนเราตายไปนั้นเรามียางยางใจจิตนั้นเหมือนเมล็ดพืชกิเลสตัณหาเป็นยางภาษาบาลีจึงบอกว่าตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางเหนียวๆของจิตกรรมมังเขตังกรรมคือการกระทำที่ประกอบไปด้วยเจตนานั้นเหมือนพื้นแผ่นดินที่จะให้ตัณหางอกงามขึ้นมาจิตงอกงามขึ้นมาพี่น้องทั้งหลายเมื่อสรุปแล้วยางของจิตมีอยู่สองประเภทปาปะสิเนหายางแห่งบาปปุญญะสิเนหายางแห่งบุญเราเกิดมานี้เรามาจากเชื้อพันธุ์เผ่าพันธุ์ของเมล็ดแห่งชีวิตคือยางในจิตในใจจึงมีคนสวยมีคนรวยจึงมีคนงามจึงมีคนขี้เหร่จึงมีคนทุกข์ยากลำบากเพราะเหตุแห่งยางเหล่านี้เป็นเผ่าพันธุ์เมื่อเช้าบิณฑบาตมาถึงเห็นโยมพูดกันไม่ได้ใส่บาตรเสียดายจะได้นั่งร้องไห้ไปทุกนั้นส่วนอันนี้เป็นยางบุญยางบุญที่เหนียวแน่นมันจะนำให้เกิดคุณงามความดีนี่มาเห็นโยมสองคนไม่ถอดรองเท้าที่ไม่ถอดรองเท้าเพราะไม่ได้ตั้งใจใส่นะลืมอาตมาก็บอกว่าโยมถ้าถอดรองเท้าจะได้บุญมากขึ้นกว่านี้นะทำไมจึงต้องบอกให้ถอดรองเท้าอย่างนั้นเพราะกลัวว่ายางบุญอันเนี้ยจะไม่สมบูรณ์การให้ทานระหว่างพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นปฏิฆา6กับทายกญาติโยมผู้มีศรัทธาที่ให้เนี่ยถ้าประกอบไปด้วยองค์5จะสมบูรณ์เรียกว่าศรัทธายะทานังเทติให้ทานด้วยศรัทธาสกัจจังทานังเทติให้ทานด้วยความเคารพหลังจากนั้นอนุคหิตจิตตังทานังเทติให้ทานด้วยความหวังอนุเคราะห์หลังจากนั้นให้ทานด้วยไม่มีการเบียดเบียนให้ทานถูกกาลเวลาขณะนี้เวลานี้แค่ไหนเพียงไรควรจะให้อย่างไรเมื่อบุคคลให้ทานครบวงจร5ประการเนี่ยในการกระทำครั้งเดียวผลมันจะออกมาครบวงจรทั้งรูปสวยทั้งร่ำรวยทรัพย์สมบัติมีแล้วไม่มีใครสามารถเบียดเบียนโจรขโมยเอาไปไม่ได้ยามยากไร้อยู่ตรงไหนมีคนช่วยเหลือไว้ทันนอกจากนั้นจิตใจผู้นั้นจะน้อมไปบริโภคแต่สิ่งที่ดีที่งามการให้ทานไม่เคารพอย่างไม่ถอดรองเท้าไม่ถอดหมวกพระพุทธเจ้าว่าบุคคลนั้นเมื่อทานนั้นให้ผลเขาจะร่ำรวยแต่เขามีบุตรภรรยาสามีจักไม่ได้ดังใจปุตตาติวาทาลาติวากรรมการติวาณนมตังจิตตังสุนาติเมื่อเขาให้ทานด้วยความไม่เคารพเขามีลูกไม่ได้ดังตัวมีผัวไม่ได้ดังใจมีลูกไม่เชื่อฟังมีผัวนอกอกนอกใจมีเมียก็บกพร่องมีลูกก็เสียคนเราเป็นปัญหาใหญ่บางทีพ่อแม่ร่ำรวยรูปร่างสดสวยลูกเต่าแต่มีปัญหาอีกลูกไม่เชื่อถ้อยฟังคำสวรรค์นรกของพ่อของแม่มันอยู่ที่ลูกนี่เองเพราะนั้นบางคนแม้จะทุกข์ยากลำบาก
ลูกก็ดีดีลูกเชื่อถ้อยฟังคำมันเกิดมาจากการให้ทานที่มีความเคารพกราบไหว้ถอดรองเท้าถอดหมวกการให้แก่ผู้มีศีลไม่เหมือนเจ้านายให้แก่ทาสแก่กรรมกรให้ด้วยความเคารพพระสงฆ์องค์เจ้าท่านปรารถนาอยากจะให้เราดีงามท่านก็อนุเคราะห์บางองค์ท่านก็เกรงใจท่านไม่พูดเลยอย่างอาตมาก็เกรงใจแต่ก็สงสารอยากจะให้ได้สิ่งที่ดีก็ต้องบอกว่ายอมถ้าถอดรองเท้าจะได้บุญมากขึ้นกว่านี้นะยอมไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วแต่ยอมลืมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นยางจะไม่ดีว่ายางของจิตของใจเหมือนกับยางเมล็ดพืชพืชเมื่อหมดยางเม็ดมะขามเอาไปคั่วให้มันแห้งข้าวสารข้าวเปลือกเอาไปคั่วเป็นข้าวตอกแล้วเราเอาไปหว่านในดินเรารดน้ำมันจะไม่เกิดจิตใจเราเมื่อใดหมดยางเมื่อนั้นเราก็จะเป็นผู้ไม่ต้องเกิดอย่าเข้าใจว่าจะต้องตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่ตลอดนะถ้าผู้ใดเชื่อว่าตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่ตลอดไม่รู้จะจบผู้นั้นเป็นสัตตตทิฏฐิเห็นผิดนอกศาสนาแต่ถ้าผู้ใดว่าตายแล้วก็แล้วไปไม่ต้องเกิดผู้นั้นเป็นอุเฉททิฏฐิเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดนอกศาสนาแต่ว่าชีวิตนี้มีเกิดมีตายมรณะธรรมโมหิชีวิเตความตายซ่อนอยู่ในชีวิตที่เกิดมาชีวิตะธรรมโมหิมรณะชีวิตซ่อนอยู่ในความตายนั้นเมื่อชีวิตนั้นยังมียางจิตนั้นยังมีกิเลสตัณหาแต่เมื่อใดเราสามารถเข้าสู่อริยยธรรมพัฒนาจิตให้สูงขึ้นให้ยางน้อยลงน้อยลงเมื่อนั้นการเกิดก็น้อยลงพระโสดาบันจะเกิดไม่เกิน7ชาติเพราะเยื่อใยยางในหัวใจกิเลสตัณหาได้เบาบางลงแล้วหมดไปแล้ว 25% จึงเรียกว่าโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสผู้ที่เป็นพระสกิทาคามีจะเหลือยางนิดเดียวมาเกิดได้ครั้งเดียวจึงเรียกว่าสกิทาคามีสกิงแปลว่าครั้งเดียวอาคามีผู้มาสกิทาคามีแปลว่าผู้มาสู่โลกอีกครั้งเดียว one returner กลับมาครั้งเดียวทีนี้พอถึงอนาคามีไม่กลับมาอีกเลยอะแปลว่าไม่อาคาอนาคาไม่กลับมาอีกท่านพอดีไม่กลับมาอีกเลยทีนี้พอถึงพระอรหันต์ก็สุดกันเพราะเหตุนั้นอริยยธรรมอันแรกเราต้องการจะปิดกระแสบาปที่เรียกว่ายางแห่งบาปปาปะเสน่หาเมื่อปิดกระแสยางแห่งบาปไว้แล้วเราไม่ต้องตกนรกกันอีกไม่ต้องเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เราจะเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีงามขึ้นสวรรค์วนเวียนมาอยู่ในมนุษย์นี้ไม่เกิน7ชาติอันนี้เป็นชีวิตที่ดีงามเริ่มต้นตรงนี้ทำอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปบุญและบาปนั้นแหละย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนตันจัสอนุคังโหติชายาวะอนุปาจินีเงาตามตัวของท่านไปฉันใดบาปและบุญก็จะตามท่านไปฉันนั้นทีนี้เราก็มาต่อพระพุทธเจ้าบอกว่าสัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังโซปุริโซสัปปุริโซวิจคโนบุคคลใดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมีศรัทธามีการเสียสละปล่อยวางมีปัญญารู้เท่าทันจิตเป็นผู้สดับศึกษาอยู่บุคคลนั้นเป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมอาทิยติสาระมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนที่เกิดมาในโลกนี้ชาตินี้ไว้ได้โดยแท้พี่น้องทั้งหลายชาตินี้เรามาถือเอาประโยชน์อย่าให้มันไร้ค่าอย่าให้มันสิ้นความหมายที่เกิดมามาปิดประตูนรกปิดประตูอบายด้วยการเป็นผู้มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาทำสี่ประการนี้

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับแอมาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ

0: ็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: กรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ขั้นตอนการสมัครรวดเร็ว
5: นายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปลัดกรุงเทพมหานครเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งเขตและคณะอำนวยการชี้แจงข้อปฏิบัติและเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ได้เตรียมพร้อมระบบเพื่อให้ขั้นตอนดำเนินไปอย่างรวดเร็วและกระชับมากขึ้นนอกจากนี้ในการติดตั้งป้ายหาเสียงต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดจะต้องนำป้ายหาเสียงออกภายใน2วันหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งในกรณีที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งลดลงอาจมีประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งที่อื่นซึ่งหากความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิ์ให้ประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: แม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงยาเสพติดและการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
6: พลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตด้วยในส่วนของสถานการณ์ด้านยาเสพติดพบแนวโน้มการลักลอบลำเลียงผ่านบริษัทขนส่งเอกชนโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและของกลางได้หลายคดีสำคัญและพร้อมเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นขบวนการยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบและทวงคืนพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายพลโทนรทิพย์ผวยแม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับปัญหาด้านความมั่นคงการหมุนลูกทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติให้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อป้องกันทรัพยากรของประเทศรักษาสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายจากต่างประเทศและขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
7: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายและโรคหวัดใหม่จากต่างประเทศโดยเฉพาะโรคที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายผ่านการเดินทางระหว่างประเทศทั้งนี้ได้กำชับสถานพยาบาลและหน่วยงานด้าน
8: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103

เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 น.ชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟค่ากลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ 14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุด

0: เรื่องอานิสงส์ของการบวชโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัจเจเววิคเวสัมมาวิหะเรยุงอสุญโยโรโกอรหันเตหิอัสสะธัมโมสกัจจังโสตโพตีขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบแห่งจิตความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ธรรมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในภาควันพระในวันนี้นั้นอาตมาภาพได้มีโอกาสมากล่าวธรรมิกถาอีกครั้งหนึ่งก็จะขอกล่าวต่อในเรื่องอานิสงส์แห่งการบวชซึ่งได้พูดกันมา2วันพระแล้วมันก็ยังไม่จบลงเอ่ยอยู่ดีๆเพราะว่าเวลาอันจำกัด1ชั่วโมงมันก็หมดสิ้นไปวันนี้ก็เลยจะขอมาพูดเพิ่มเติม พูดเพิ่มเติมให้มันจบในภาคนี้2วันพระที่ผ่านมานู่นได้พูดแต่ในเรื่องอานิสงส์เหตุแห่งการออกบวชก็ดีและการประพฤติปฏิบัติในการบวชตั้งแต่เริ่มได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็เข้าใจแล้วก็มาพิจารณาด้วยใจอันละเอียดเมื่อเข้าใจแล้วก็เลยละกองสมบัติน้อยใหญ่ออกบวชมาออกบวชแล้วก็สำรวมอินทรีย์เมื่อสำรวมอินทรีย์แล้วมีสติสัมปชัญญะมีศีลอันงดงามมีจิตตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะแล้วก็เลยมีความสมบูรณ์ด้วยโพชงคือทำเจ็ดประการแล้วก็มีความสมบูรณ์ด้วยความรู้และความหลุดพ้นเอวิชาวิมุตติงบริปุเรนติเราเห็นได้ว่าเป็นทอดๆที่พระศาสดาแสดงว่าเหมือนฝนตกเม็ดใหญ่ๆตกหยาบๆลงมันตกที่ยอดเขาไหลลงมาข้างล่างมาขังตามแอ่งบึงน้อยบึงใหญ่ตลอดทั้งเต็มห้วยน้ำลำธารห้วยหานละหานน้องเล็กใหญ่เต็มขึ้นไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่สู่ทะเลมหาสมุทรเต็มไปชั้นใดการศึกษาการปฏิบัติการออกบวชจนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานการได้ผลนั้นเริ่มต้นง่ายๆเหมือนฝนตกแต่ละเม็ดละหยาดนั่นนะตกมากขึ้นมากขึ้นรุนแรงขึ้นเริ่มตั้งแต่ได้คบเศษสัตบุรุษเริ่มคบตั้งแต่ได้ฟังคำสั่งสอนของสัตบุรุษเริ่มตนเองมีศรัทธาแล้วก็คิดพินิจพิจารณาอย่างละเอียดละกองสมบัติน้อยใหญ่ออกบวชแล้วก็ตั้งอกตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติเริ่มตั้งแต่อินทรีย์สังวรตำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมาตั้งแต่นู่นแหละปฏิโมกสังวรสินตังวรอินทรีย์สังวรมาการเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องมันก็เป็นทอดๆมาอย่างนี้แล้วเราก็มาเล่าเรื่องการออกบวชสลดสังเวชเมื่อได้คบเสพกับสัตบุรุษได้ฟังธรรมของท่านหลังจากนั้นก็มองเห็นโทษเห็นคุณของโลกเห็นโทษของโลกเห็นคุณเห็นเหยื่อล่อเห็นอัสสาทะรสเสน่ห์อันเย้ายวนอันติดอกติดใจฉาบไล่ฉาบทาให้มนุษย์เราติดจมอยู่ในโลกแล้วก็เห็นโทษอันต่ำทรามแสบเผ็ดทารุณของความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งทั้งหลายต่อมาก็เห็นทางออกคือการออกบวชนี่เป็นการ เป็นชีวิตที่เบาโปร่งเป็นชีวิตอิสระเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนปลาว่ายไปในสายชนออกบวชแล้วก็เริ่มประพฤติปฏิบัติสำรวมปฏิโมกข์สำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสัมปชัญญะหลังจากนั้นก็ทำให้ทำทั้ง7คือโพชฌงค์ตั้งแต่เริ่มมีสติมีธรรมวิจิวิจัยค้นคุ้นคิดทำละเอียดหลังจากนั้นก็มีวิริยะความภาคเพียรพยายามยืนเดินนั่งนอนภาคเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นในใจพยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้นพยายามรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วพยายามปิดกั้นความชั่วที่ไม่เกิดขึ้นอย่างว่ามีความเพียรอย่างถูกต้องหลังจากนั้นก็จะมีความปีติอิ่มอกอิ่มใจในการประพฤติปฏิบัติของตนเองที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยหลังจากนั้นก็เกิดความสงบกายสงบจิตเกิดสมาธิเกิดอุเบกขาหลังจากนั้นก็เกิดความรู้ที่ถูกต้องเกิดวิมุตติความหลุดพ้นอันแท้จริงเกิดมีขึ้นนี่รัฐบาลลูกเศรษฐีลูกคนเดียวขอท้าวความอีกทีหนึ่งได้ฟังเทศมาขอลาพ่อแม่บวชพ่อแม่ไม่ให้บวชก็นอนกลิ้งขอตายพ่อแม่ไม่สามารถจะอ่อนวอนต้านทานได้ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าศรัทธานุสาลีเล่นตามศรัทธาหลังจากนั้นเพื่อนฟุ้งมาบอกก็ไม่ยอมในที่สุดพ่อแม่ก็เลยอนุญาตให้บวชแต่ขอให้มาเยี่ยมเมื่อบวชแล้วก็ได้ประพฤติธรรมบรรลุความเป็นพระอรหันต์กลับมาบิณฑบาตที่บ้านเพื่อจะมาเยี่ยมพ่อแม่แต่ปรากฏว่าพ่อแม่จำไม่ได้ว่าเห็นผ้าเหลืองก็เคืองตาพากันด่ากันก่อนว่าพวกสมณะศีรษะโล้นเหล่านี้แหละที่ทำให้บุตรชายคนเดียวของเราได้ออกบวชเสียใจท่านบิณฑบาตไหนไม่ได้ก็แวะมาที่บ้านตนเองมาเห็นนางทาสีเอาขนมบูดไปทิ้งเศรษฐีกินทุกวันไม่หมดเอาไปทิ้งทุกเช้าจะให้คนอื่นกินก็กลัวชิบหายวายวอดตามประสาสัญชาตญาณนายทุนหน้าเลือดมันไม่เหมือนคนมีโอบอ้อมอารีเป็นเศรษฐีใจบุญท่านก็ไปขอขนมบูดน้องหญิงจงเทขนมกุมารอันบูดแล้วลงในบาทของอาตมานี่เขาเทขนมบูดให้ท่านก็ไปนั่งกินข้างฟ้าเรือนที่นี่พวกนางทาสีจำได้ก็ไปบอกพ่อบอกแม่วันนั้นรัฐบาลมาขอขนมบูดที่ข้าเจ้าข้าพเจ้าเอาไปทิ้งพ่อแม่ก็โกรธไปต่อว่าบ้านมีทำไมไม่ไปไปกินขนมบูดมันเสียตระกูลของตนเองเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรากับกบิลพัทเช้ามาเนี่ยพักที่นิโคทานรามก็เหมือนกันเช้ามาก็อุ้มบาตรขอทานบิณฑบาตนางพิมพาตีอกชกหัวเสียใจไปบอกพ่อขายขี้หน้าใหญ่แล้วพระราชโอรสของพระองค์เที่ยวอุ้มบาตรขอทานเขาอยู่นู่นขายขี้หน้าตระกูลกษัตริย์ขอก็มาถามตระกูลของเจ้าไม่เคยมีคนทำอย่างนี้บ้านมีอดอยากทำไหมเจ้าจึงมาต้องมาขอเขากินมาว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามหาราชตระกูลของอาตมาทำอย่างนี้แต่ตระกูลของมหาราชไม่ได้ทำอย่างนี้คนละตระกูลกันแล้วอาตมาทำตามตระกูลทำตามวงของอาตมาเรียกว่าอริยวังสปฏิปทาอริยประเวณีประเพณีของพระอริยเจ้าปฏิปทาอยู่ในวงตระกูลของพระอริยเจ้าขอเขากินตามมีตามเกิดไม่ใช่ตระกูลของพระราชาอย่างท่านให้เป็นอย่างนี้ในที่สุดก็เลยทำให้เราได้เห็นว่านี่คือการบวชเอามาก็พอดีทางรัฐบาลก็พูดอย่างเดียวกันรูปไม่มีบ้านไม่มีเรือนแล้วศรัทธาคารสมานนาคาริยังประภาชิตังเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วมหาราชอ๋อคือหบดีอาตมาไม่มีเรือนเคยไปบิณฑบาตผ่านบ้านของคือหบดีก็ได้ยินแต่เสียงด่าพ่อก็เลยนิมนต์ฉันพวกนี้ก็ไปฉันเอาเงินเอาทองมากองท่วมหัวท่วมกล่าวบอกให้ท่านซึกมาท่านก็ไม่ซึกเอาพวกนางคาสีทาสาคนสวยคนงามเอาเมียหลวงเมียเก่าแต่งตัววับๆแวมๆมาก็พากันมาชักชวนมาหยวมมายวนมาจับ มือถือแขนจับแขนจับขาให้ท่านศึกท่านก็ไม่ยอมในที่สุดก็เลยบอกว่าจะถวายอะไรก็ถวายเถิดนิมนต์อาตมามาแล้วอย่าได้มาทำให้อาตมาลำบากเลยพ่อก็เลยถวายอาหารเมื่อถวายอาหารเสร็จท่านฉันเสร็จท่านก็เลยเทศให้ฟังก็ไม่ได้เทศเรื่องอะไรเทศเรื่องความสวยความงามของร่างกายซึ่งพ่อได้นำเอาเมียเก่าทั้งหลายมาแล้วก็เอานางทาสีคนสวยใครก็ได้ที่สามารถจะยั่วยวนให้รัฐบาลศึกท่านก็เลยเทศเยอะเย้ยพูดความจริงเนี่ยไม่ใช่เยอะเย้ยในความรู้สึกของพระอริยเจ้า

ลงได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้ผมที่แต่งงามดัดเป็นละลอนตาที่เยิ้มด้วยยาหยอดทุกวันนี้ทาตาดำเหมือนถือกำปั้นนะเหล่านี้พอจะหลอกคนโง่ได้แต่จะหลอกผู้แสวงหาฝั่งคือนิพพานไม่ได้กายเน่าอันประดับด้วยเครื่องอลังการแต่งตัวงามเยิ้มด้วยทองด้วยย้องสวยสดงดงามเสื้อผ้าอาภรณ์หลากสีแต่ภายในมันหุ้มห่อของเน่าไหลเข้าไหลออกเป็ดๆอยู่นั่นน่ะก็ใครอย่าว่าอาตมานี่พูดจาอะไรรุนแรงเป็นเนกาทีฟนะว่าตามพระอริยเจ้าพอกายเน่าที่ห่อหุ้มด้วยเครื่องอลังการประดุษนานยาหยอดอันใหม่วิจิตพอจะหลอกคนโง่ให้หลงได้แต่จะหลอกผู้แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้ท่านทั้งหลายเป็นดังพรานเนื้อวางบ่วงไว้คือกันกำเนิดพันไทยแห้งไว้เหตุบ่วงไว้เอาเนื้อกินเอาเนื้อไปล่อแต่เนื้อตัวฉลาดไม่ติดบ่วงเมื่อพลานเนื้อกำลังข้ามควรโยดเรากินแต่อาหารและจากไปไม่ไปติดบ่วงนี่ท่านยืนเทศนะทวันนี้บางแห่งยืนเทศไม่ได้เข้าใจผิดกันไปแล้วสมัยพุทธกาลยืนเทศพระพุทธเจ้ายืนเทศบ่อยๆพระอริยเจ้าพระอรหันต์ยืนเทศเหมาะสมพระรัฐบาลนี่ก็ยืนเทศเลยไม่เชื่อลองไปเปิดพระไตรปิฎกรัฐปาลสูตรมัชฌิมปัณณมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่439ให้ลองเปิดดูท้ายๆแห่งข้อนั้นจะบอกว่าท่านยืนรัฐบาลยืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิคาจิระของพระเจ้าโกรบและนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งนี่ว่าอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลนั้นไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรหรอกหน้าที่ของพระก็คือบวชแล้วปฏิบัติธรรมเทศให้คนฟังสอนสิ่งที่ถูกที่ต้องไม่ต้องมามัวผมมาจะโรกายากหรอกไม่ต้องมารอคอยธรรมะตีนสิงเหลื่อมหยาบเงียบๆพอจะยืนเทศก็เทศกลางคณะก็เทศใต่ร่มไม้กลางป่าเทศทุกวันเนี่ยโอ้ยธรรมะระยิบระยับเหลื่อมหมาบขึ้นไปนั่งหาที่จะวางมือไม่ได้มีแต่แนวกินมีแต่อาหารมีแต่น้ำหอมไม่เคยไม่มีแต่น้ำหวานน้ำส้มขออภัยไม่ใช่น้ำหอมตั้งเป็นแถวแสดงอวดกันว่าวัดนี่ไม่ยิ่งหย่อนนะเจริญผ่านบางแห่งสตริกอีกคนนั้นยืนเทศไม่ได้ไม่เหมาะสมว่าเขาเป็นนั้นไม่รู้ว่าเป็นความโง่หรือความฉลาดในสูตรนี้เราจะเห็นมีหลายแห่งพระพุทธเจ้าก็ยืนเทศอย่างเทศในพาหิยะฟังจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ยืนอยู่กลางบ้านกลางทางเดินบ้านรัฐบาลเทศกันนี่ยืนนะยืนลองไปเปิดพระไตรปิฎกมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัณณะเล่มที่13รัฐปาลสูตรข้อที่439หน้าที่401ท้ายๆของข้อที่439นี่จะบอกให้รู้ว่าท่านรัฐบาลนะท่านยืนเทศยืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิขาจิระของพระเจ้าโกรบว่าอย่างนี้อัตโคจะสมารัสปาโลทิตโกวะอิมาคาถาภาสิตวาเยนะรัญโยโกรพยัสมิขาจิรังเตนุปสังกมิทิตโกวะอิมินาคาถายืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วอิมินาคาถาภาสิตวายืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วเยนะรัญโยโกรพยัสสะมิคาจิลังเตนุปัสสังกมิอุปัสสังกมิตวาอัญจตระสมิงลุกขมูเลทิวาวิหาลังในสีทิครั้นท่านพระรัฐบาลยืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิคาจิระของพระเจ้าโกรพภาษาบาลีว่าโกรพยะแล้วนั่งพักกลางวันอยู่ในโคนไม้แห่งหนึ่งจำไว้ให้ดีพ่อส่วนมากก็อยู่กันใต้ต้นไม้กลางพื้นดินเอาผ่านไป
นี่เราพูดถึงตรงนี้ในตอนแรก

0: ั้งในตอนแรกต่อมาตอนสองในวันพระที่ผ่านมานู่นแล้วก็พูดถึงอานิสงส์ของการบวชที่พระเจ้าโกรบรู้ข่าวก็ไปหาพระรัฐบาลสงสัยว่าลูกเศรษฐีนี่ทำไมจึงบวชตามปกติแล้วคนบวชมันจะต้องมีความเสื่อมสี่ประการหนึ่งเท่าแก่ชราโรยหนังโอยลูกโอยไปทุกผ้าเสื่อมเพราะชราหากินไม่กลุ่มฟบปุ่มปากและบวชสองบวชเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเสื่อมเพราะพยาธิหาอยู่หากินไม่ได้ก็เจ้างอแงเป็นคงพิกงพิการเอาไปฝากวัดพ่อแม่สมัยนี้วันก่อนอาตมาไปวัดแห่งหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้เข้าไปแล้วเป็นวัดคิดว่าจะไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสว่างพอดีมีเวลาพักเที่ยงในการประชุมพักเพลนครูบาอาจารย์หมู่พระสงฆ์องค์จากท่านชั้นเพลเราไม่ได้ชั้นเพลเราเคยชั้นครั้งเดียวก็เลยบอกว่าจะอยู่เฉยๆก็ไม่เข้าทีไปหาหลบมุมสงบวัดตรงไหนในป่าสงบก็ไปในขณะที่ไปในวัดใหญ่ปรากฏว่าไม่มีพระอยู่กุฏิวิหารก็ใหญ่ต่อเห็นผู้หญิงสาวๆ 2-3 คนหาเห็ดในขณะเดียวกันเราก็ถามว่าพระไม่อยู่เหรอเขาก็บอกว่าไม่รู้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่มาหาเห็ดแสดงว่าไม่คุ้นเคยกันสักพักหนึ่งก็เห็นสามเณรนึกว่าเป็นพระตัวใหญ่ผ่าสะบงมอมแมมไปหมดมือถือไขควงแล้วก็ถือเหล็กอะไรแล้วก็เดินก็ไปถามว่าลาหลวงปู่ใหญ่เฮาบ่อยู่บ่ครูบาอาจารย์ไปสายถามไงก็ไม่พูดถามยังไงก็ไม่พูดสันหัวเอหน้าตาใหญ่เป็นคนรูปร่างใหญ่โตถือไขควงไขควงถืออะไรดูสะบงมอมแมมดูหน้าตามันยังไงชอบก่อนแล้วยังมีผู้หญิงมาหาเห็ดเป็นสาวๆเนาะคิดไปไกลเลยทีนี้อาตมาว่าเอนี่แสดงว่าแกพูดไม่ได้ไปถามคนอื่นว่าเป็นคนพูดไม่ออกไม่มีเสียงพูดแล้วบวชเข้ามาได้อย่างไรเป็นคนพิกงพิการวิกลจริตผิดมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ให้บวชในศาสนาในธรรมวินัยนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งอยู่ในวัดคนเดียวเป็นหนุ่มเต็มตัวเลยเห็นสาวๆมาวัดก็อยู่ในป่ามหาเก็บเห็ดดูจะมันยังไงกันเกิดบ้าบออะไรมาไม่ดีไม่งามขึ้นมาโอ้ยขายขี้หน้าศาสนานี่ก็มาบวชขนาดพูดไม่เป็นนี่ก็บวชนะก็น่าคิดอีกเหมือนกันมันก็เหมือนที่พระเจ้าโกรบถามพระรัฐบาลนะความเสื่อมสี่ประการนี้ที่คนบางพวกในโลกนี้เข้าถึงแล้วย่อมปลงผมและนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตว่าอย่างนี้ความเสื่อมสี่ประการเป็นชนัยเสื่อมเพราะชราเสื่อมเพราะความเจ็บไข้เสื่อมเพราะโภคสมบัติเสื่อมจากญาตินี่เขาจะเห็นได้ว่าบวชเพราะอันนี้เป็นการดำริที่ผิดที่จะบวชเฒ่าแก่ชราโรยหาอยู่หากินไม่พออยู่พอกินแล้วเข้ามาบวชถ้าบวชเท่าแล้วเบื่อหน่ายต่อโลกเคยได้เคยมีเคยเป็นเคยอิ่มเคยอดเคยหิวเคยหวานเคยชื่นเคยชื่นเคยขมเคยเป็นพระเอกเคยเป็นพระเอกเคยเป็นผัวเคยเป็นเมียจนมาเคยเป็นพ่อเป็นแม่เบื่อหน่ายโลกนี่มันก็มีเท่านี้เองมีเท่านี้เองบวชแสวงหาฝั่งแสวงหาฝั่งปาระคาเวสิโนไปแสวงหาฝั่งคือพระนิพพานคือความดับทุกข์ถ้าอย่างนี้ก็น่าอนุโมทนาเท่าปันได้ก็ควรบวชแต่ว่าจะต้องเข้าใจอย่างนี้ต่อมาเสื่อมเพราะเจ็บไข้แต่ป่วยอดอ้อยแอดพิกงพิการหาอยู่หากินไม่ได้ไม่มีคนอุปถัมภ์จนบวชนี่อีกอย่างนึงให้เป็นภาระให้แก่ทางศาสนาองค์กรของศาสนานี้ก็เลยตกได้แต่คนที่ล้าหลังในสังคมแทนที่จะมาเป็นผู้นำทางสติปัญญามันเป็นคนล้าหลังทั้งทางสติปัญญาทั้งทางอาชีพทั้งอะไรหมดเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะมันก็แย่ต่อมามีความเสื่อมจากโภคทรัพย์สมบัติเป็นคนล้มละลายสะโพสุนโยล้มละลายโดยประการทั้งปวงมีไหลมีนาซาโททรัพย์สินสมบัติเงินทองข่าวของพ่อแม่แบ่งสรรปันส่วนให้เอาไปถันลุงสักเครื่องเล่นโบกเล่นไพ่เล่นเหล็กเล่นหวยหาซื้อเหล็กลงเหล็กไหลเล่นการพนงพนันหมดเครื่องไม่มีทางไปรวยเขาบวชแต่เงินอีกจังสิซิกออกไปไหมอะไรทำนองเนี้ยล้านที่สี่เสื่อมเพราะญาติจากญาติ เป็นคนกำพร้าพ่อแม่ล้มหายตายปากจากโรคตายเสียเมียตายจากพัดผ่าจากกันแล้วก็เลยไม่มีที่พึ่งพาอาศัยหันเข้าบวชถ้าสลดสังเวชไม่เป็นไรดีอย่างนางปตราจาราลูกตายเสียผัวตายจากพัดผ่าพ่อแม่ตายพี่ตายน้องตายไฟไหม้บ้านตนเองเป็นบาทะเลิดทะละได้ฟังคำและสังเวชสลดถึงเรื่องราวของชีวิตเป็นอเนกชาติที่เกิดมาก็มีอย่างนี้ได้มาก็ดีใจเสียไปก็โศกเศร้าอยู่เพียงแค่นี้แหละนางเอ๋ยจงแสวงหาฟังเถิดเฮียนี่ก็บวชประพฤติธรรมได้เป็นพระอรหันต์แต่นี่เสื่อมจากญาติบวชแล้วพอมีเงินมีทองก็ไปหาญาติใหม่ครับเอาว่ากันไปนี่พระเจ้าก็ลบถามนะไม่ใช่อาตมาพูดเอาเองความเสื่อมสี่ประการนี้ไม่ได้พูดเอาเองทำให้คนบวชพระเจ้าก็ลบทำไมอย่างนี้คนบวชเพราะความเสื่อมสี่ประการอันนี้ความเสื่อมสี่ประการนี่แหละที่ทำให้คนเราได้ออกบวชในสมัยพุทธกาลนู่นนะแต่ว่าสมัยนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันท่านบอกว่าความเสื่อมสี่ประการนี้เอกโจชินโนโหติอุทโธมหันละโกอันทกโตวะโยอนุปัตโตนี่บวชเพราะความเสื่อมเมื่อแก่เท่าโสอิติปฏิสันจิคติอหังโคมิเอตระหิชินโนวุตโรมหันโลมันละโกความคิดเหตุที่ให้เสื่อมเนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้ก็คิดอยากจะบวชจะว่าอย่างไรแต่ความจริงนั้นพระรัฐบาลท่านบอกไม่ได้บวชเพราะอันนี้อะไรๆก็มีหมดใช่พระเจ้าก็ลบก็รู้ถ้ามีหมดทุกอย่างพ่อแม่ของท่านรวยที่สุดในเมืองนี้ญาติของท่านก็เยอะไปหมดนับหน้าถือตาร่างกายของท่านก็อุดมสมบูรณ์กำจำล่ำสันเรื่องสมบัตินี่มีมากแต่ท่านบวชเนี่ยเพราะอะไรหรือท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้บวชเพราะความเสื่อมเหล่านี้แต่ได้ฟังธรรมนะเห็นไหมล่ะทำอะไรทำมุตเทศ4พระพุทธเจ้าสอนว่าโลกอัญชลานำไปนำไปไกลแล้วไม่อย่างยืนโลกนี้คือมูสัตอัญชลานำไปนำไปไกลแล้วไม่อย่างยืนโลกนี้ไม่มีผู้ตันตานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนอย่างเงี้ยโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของตนจำจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปมี 84,000 ล้านมีแสนโกฏจักรวาลเป็นสมบัติของเราคนเดียวก็จะต้องถอดทิ้งไปไม่ใช่เป็นของเราได้จำจะต้องละสิ่งเหล่านี้ไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีสมมงกุฎมีคทาทองคำอยู่ก็จะต้องละสมบัติเหล่านั้นไปเหมือนยาจกขนขอทานก็มีสิทธิเสมอเท่ากันเกิดแก่เจ็บตายสุดท้ายโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเพราะนั้นจะมีมากสักแค่ไหนความอิ่มความเต็มไม่มีนักหาปนวัตเตนะทิติกาเมสุวิชติให้ฝนตกลงมาเป็นเงินเป็นทองใหม่เพียงพอต่อความต้องการของคนโลกไผ่ภูเขากลายมาเป็นทองคำใหม่เพียงพอต่อการของความต้องการของคนโลกตายแล้วตายอีกตายอีกตายแล้วอีก5ล้านชาติก็ไม่เพียงพอต่อตัณหาจึงบอกว่าโลกพ่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเราได้ยินได้ฟังธรรมอันนี้เราจึงออกไปบวชหันว่าอย่างนี้ลองคิดดูไม่มีอิ่มไม่มีเต็มก็เลยต้องออกไปบวชอาตาโนโลโกอนัพิสกโรติออกบวชในธรรมวินัยของพระศาสดาเพราะมองเห็นธรรมเหล่านี้ธรรมเหล่านี้ได้ฟังได้ยินก็เลยออกบวชกันไปอุทิธายมหังยตวาจะทิสวาจะสุตวาจะอนาคารสมานาคริยังปปจิโตกัตมีจะตารองให้ฟังธรรมจากพระศาสดาผู้รู้ผู้เห็นด้วยธรรมมุตเทศ4ข้อนี้แหละเราจึงออกบวชว่าอย่างนี้อัปนิยติโลโกอันทุโวติขอมหาราชาเตนะภวตาชนตาโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปนำไปไก่ใหม่ยังยืนโลกไม่มีความอิ่มความเต็มโลกผ่องอยู่เป็นนิดโลกไม่มีใครต้านทานจำจะต้องพัดพากไปจำจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายไปไม่มีอะไรเป็นของเรา ท่านก็ว่าของท่านสี่ข้อเนี่ยเรื่อยเปื่อยไปก็เลยออกบวชถ้าเจ้าโกรธท่านก็ให้อธิบายท่านก็อธิบายให้ฟังว่าโลกเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเรื่องความแก่ความเฒ่ากำลังวังชารถน้อยถอยไปเดี๋ยวนี้พระองค์มีอายุ80ปีแล้วแต่พระองค์ก็มีกำลังวังชากำลังแขนกำลังขากำลังหลังกายสามารถจะรบทัพจับศึกเอาชนะข้าศึกศัตรูดัสกรอยู่แลหรือบอกโอ้โหไม่ได้แล้วตั้งแต่ลุกขึ้นจะก้าวไปข้างหน้าก่อนลำบากสมัยก่อนนึกว่าตนเองนี่มีฤทธิ์เก่งที่สุดนั่นแหละเรียกว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปนำไปไก่ไม่ยังยืนตาไม่ยังยืนหูไม่ยังยืนอาตมาได้ยินคำนี้ขอบวชก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าว่าอย่างนี้ข้อที่สองโลกไม่มีผู้ตันทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนอย่างนี้จะเอาอะไรมาต้านทานทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจะมาต้านทานไว้ไม่ได้จะต้องล้มหายตายจากพัดผากจากกันเป็นสิมีเงินหลานเงินคือกระตามสางพญามัจจุราชนี่บ่เห็นแก่เงินคำนี่เงินคือไทยเอาบ่มีได้ตายทิ่มนี่อันหนึ่งละอันที่สองละอันที่สามไม่มีอะไรเป็นของของตนมีมากแค่ไหนจะต้องทอดทิ้งอันที่สี่เกิดมาเอกห้าแสนชาติก็ไม่รู้จักอิ่มจักเต็มดอกชีวิตนี้น้อยนิดไม่เพียงพอต่อตัณหาความอยากความปรารถนามันไม่อิ่มโลกนี้มันพร่องอยู่เป็นนิดครอบครองแผ่นดินแผ่นนี้แล้วยังไม่พอในที่สุดท่านก็สลบสลบนี่คมมาคาถาท่านบอกว่าเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลกเป็นผู้มีทรัพย์ได้ทรัพย์แล้วยังไม่ให้เพราะความหลงเขาว่าไม่ให้ไม่ให้คือมีมากๆแล้วก็ไม่ให้ทานไม่ให้ทานไม่ได้หมายว่าให้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าให้สมณพราหมณ์ให้คนอื่นก็ไม่อยากจะให้โลกเต่าเล้าล้านเองก็ยังหวงหึงเอาไว้บางคนมีมากเท่าไหร่ก็ขี้เหนียวเป็นเศรษฐีที่หาความสุขไม่ได้ไปไหนมีแต่นาเศรษฐีไปไหนมีแต่สิ่งของเศรษฐีบ้านเศรษฐีคนนู้นบ้านเสียนั่นเสียนี่แต่เสียนั้นไม่เคยบริจาคไม่เคยให้ทานใครเหมือนกับจะเป็นผู้ครองโลกในทั้งโลกนี่ท่านบอกว่าเราเห็นอย่างนี้ปัสสามิโลเกสถานีมนุษย์เสรทานวิตตังนะทะทันติโมหานะเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้มีทรัพย์ได้ทรัพย์แล้วย่อมไม่ให้เพราะความหลงโลภแล้วย่อมทำการสะสมทรัพย์และยังปรารถนากามทั้งหลายยิ่งขึ้นไปปรารถนายิ่งขึ้นไปสะสมเท่าไหร่ก็ยิ่งปรารถนายิ่งขึ้นไปทิโยจกาเมอภิปัฒนยันติปรารถนากามยิ่งขึ้นไปว่าเนี่ยพระราชาทรงแผ่อำนาจชนะตลอดทั้งแผ่นดินทรงครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดมีได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างนี้ยังทรงปรารถนาฝั่งสมุทรข้างโน้นอีกพระราชาและมนุษย์เหล่าอื่นเป็นอันมากยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานยอมเข้าถึงความเป็นผู้พร่องอยู่เป็นนิดละร่างกายไปแท้ความอิ่มด้วยกามย่อมไม่มีในโลกเลย ดูมีมากแค่ไหนก็ไม่พอไสหปฐวิงวิชิตวาสสะกรันตังมหิมาวสันโตโอรังสมุทัสสะอติตรูโปปาลังสมุทัสสะปิปัฏฐเยทะเด้อไม่รู้จักพอทรงครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดนี่ได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างนี้ยังทรงปรารถนาฝั่งสมุทรรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างนี้ยังทรงปรารถนาฝั่งสมุทรข้างโน้นอีกที่ท่านเทศสรุปนี่คมคาถาของท่านพระราชาและมนุษย์แม้เหล่าอื่นเป็นอันมากยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานย่อมเข้าถึงความเป็นผู้พร่องอยู่เป็นนิดละร่างกายไปแท้หมายความว่ายังไม่เคยอิ่มในความปรารถนานั้นตายซะก่อนตายซะก่อนย่อมเข้าถึงความพร่องอยู่ละร่างกายไปแท้สำนวนพระไตรปิฎกฟังยากคนสมัยนี้ราชาจะอัญเยจะพระหุมนุษย์ทราบอวีตตันห้ามารานังอุเปนติบ่ฮันอิ่มตายก่อนเหมาะภาษาอวีตันห้ามารานังอุเปนติเดี๋ยวสิยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานเข้าถึงความพร่องอยู่ละร่างกายไปโดยเท่ความอิ่มในกามย่อมไม่มีในโลกเลยท่านว่าอย่างนี้ความอิ่มในกามนั้นไม่มีในโลกเลย กาเมหิโลกัมหินหัตถิทิฐิความอิ่มในกามย่อมไม่มีในโลกเลยอันหนึ่งญาติทั้งหลายพากันสยายผมคร่ำครวญถึงผู้นั้นพากันกล่าวว่าตายแล้วโอ้ยตายแล้วเด้ท่านตายแล้วหนอพวกญาตินำเอาผู้นั้นคลุมด้วยผ้ายกขึ้นเชิงตะกอนเอาไฟเผาเอาไม้คมเหงทับเอาไม้เคียเพื่อให้ไฟไหม้ไวๆแห้งด้วยลาวเหลือแต่ผ้าพื้นเดียวละโพกทรัพย์สมบัติไปนุ่งแต่ผ้าพื้นเดียวเข้าลงไปเงินทองเหลือสวนไหลหน้าเศรษฐีทั้งหลายก็ทิ้งไว้ในโลกอยากก็ดีมิก็ดีสหายทั้งหลายเป็นที่ต้านทานของบุคคลผู้จะตายไปไม่มีเอิญมาหันใจซอยกับบ่อใดมาซอยแบ่งเบาความเจ็บปวดรวดร้าวทรมานทางกายไม่มีทายาททั้งหลายก็ขนเอาทรัพย์ของผู้นั้นไปส่วนสัตว์ก็ย่อมไปตามกรรมที่ทำไว้ทรัพย์อะไรอะไรย่อมติดตามคนตายไปไม่ได้ไหวนัทนะมันเวติกินจิทรัพย์เหล่านั้นไม่ตามไปหมดภรรยาทรัพย์แหวนแคว้นก็เช่นเดียวกันบุคคลย่อมไม่ได้อายุยืนด้วยทรัพย์ไม่ใช่ว่ามีเงินมากจ้างให้อายุยืนยืนมีเงินฝากธนาคารเป็นร้อยล้านและจ้างให้อายุยืนยืนไม่ได้ว่าบุคคลย่อมไม่ได้อายุด้วยทรัพย์และไม่กำจัดชราได้ด้วยทรัพย์ไหวอย่างนี้นักปราชญ์ทั้งหลายเห็นข้อนี้แหละจึงกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจนล้วนแต่จะตายด้วยกันทุกคนอัฏฐาจะทริฏฐาจะสเพมัจจะปรายณาทั้งร่ำรวยทั้งมั่งมีล้วนแต่จะตายด้วยกันทุกคนทั้งคนรวยคนจนย่อมกระทบผัสสะทั้งคนพาลทั้งคนโง่ทั้งบัณฑิตนักปราชญ์ก็กระทบผัสสะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันแต่คนโง่ย่อมนอนหวาดผวาข้อความที่ตนเป็นคนโง่ส่วนนักปราชญ์อันถูกสัมผัสด้วยอารมณ์ใดๆถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนั้นแลปัญญาจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ปัญญาเป็นเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได้คนเป็นอันมากทำบาปทำกรรมเพราะความหลงในภพน้อยภพใหญ่เพราะไม่มีปัญญาเครื่องให้ถึงที่สุดสัตว์ที่ถึงการท่องเที่ยวไปมาย่อมเข้าถึงในครรภ์บ้างปรโลกบ้างคำว่าในครรภ์ก็คือเกิดในท้องแม่บ้างปรโลกก็คืออาจจะไปตกนรกบ้างเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานคำว่าในครรภ์นี้หมายว่าในครรภ์ของมนุษย์จึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายถึงต้องเที่ยวไปเที่ยวมาย่อมเข้าถึงครรภ์บ้างปรโลกบ้างผู้อื่นนอกจากผู้มีปัญญานั้นย่อมเชื่อถือได้ว่าจะเข้าถึงคันและปรโลกหมู่สัตว์ผู้มีบาปทำละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองในโลกหน้าเปรียบเสมือนโจรผู้มีความผิดถูกจับเพราะโจรกรรมมีการตัดช่องหย่องเบาเป็นต้นย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองฉะนั้นความจริงกามทั้งหลายวิจิตรสอร่อยเป็นที่รื่นรมใจย่อมย่ำหยีจิตด้วยรูปมีประการต่างๆมหาบ่อพิษราชสมภารอาตมาภาพเห็นโทษในกามทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงบวชเสียผลไม้ทั้งหลายยังไม่หล่นทีเดียวมานพทั้งหลายทั้งหนุ่มทั้งแก่ย่อมมีสรีระทำลายได้พูดง่ายว่าผลไม้ทั้งหลายในส่วนมากมันจะหล่นก็ต่อเมื่อมันแก่มันสุกงอมแล้วแต่คนเรานั้นทั้งหนุ่มทั้งแก่ย่อมตายแต่น้อยๆก็มีมหาบพิตรอาตมาภาพรู้เหตุนี้จึงบวชเสียความเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นคุณประเสริฐแท้ดังนี้เชียวนี่หมายถึงคุณของการบวชที่พระเจ้าโกรพยะได้ซักถามท่านรัฐบาลท่านก็เลยเทศให้ฟังเทศสุดท้ายท่านก็ลงท้ายอธิบายมาหมดแล้วก็บอกว่าความเป็นสมณะการออกบวชเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นคุณอันประเสริฐแท้ตัสมาหังบรรพชิโตมหิราชะทุมพลาเนวะปตันติมานวาทหราจะวุฒาจะสรีระเพทาเอตังวิธิตวาบรรพชิโตมหิราชะอปันนกังสามันจะเมวะเสยโยติอปันนกังสามันจะเมวะเสยโยติการบวชเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติไม่ผิดอปนกังไม่ผิดเป็นคุณอันประเสริฐแท้สามัญยเมวะเสยโยติประเสริฐกว่าธรรมดาว่างั้นเถอะนะ นี่เราก็จะเห็นได้ว่าคำกล่าวของลูกเศรษฐีคนมีเงินคนนี้ท่านได้พูดอย่างนี้ทีนี้ก็ขอจบอุทเทศในเรื่องรัฐบาลเนี่ยว่ามองเห็นคุณค่าของการบวชอย่างนี้แล้วเราก็มาสรุปกันอีกทีว่าการบวชนั้นมันมีประโยชน์ยาวนานประโยชน์ของตนดังที่กล่าวมาแล้วว่าประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาปัทภปิเจปัทมาทายะอนาคาโรปริภเชอันยังวิหิงสยังโรเกอภิรัชเชนตังวรังแม้จะออกบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนอุ้มบาตรเที่ยวขอทานคนอื่นเลี้ยงชีพความเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้เบียดเบียนปราศจากการเบียดเบียนประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลกนี่เป็นประโยชน์ส่วนตนถ้าท่านยังมองไม่เห็นก็จะมองประโยชน์ที่ไกลออกไปประโยชน์เพื่อพระศาสนาประโยชน์พิเศษออกไปคือประโยชน์เพื่อพระศาสนาประโยชน์เพื่อโลกเพื่อสังคมแล้วก็ประโยชน์เพื่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อญาติญาติตถะจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ญาติแล้วก็โลกัตถะจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่โลกประโยชน์นั่นแหละคือตัวอานิสงส์อานิสงส์มันแปลว่าประโยชน์ฟรุตเบเนฟิสภาษาฝรั่งมหาพลาพลาพลาแปลว่าผลมหานิสังสานิสังสานิสังสาแปลว่าประโยชน์มหาแปลว่าใหญ่นิสังสามหานิสังสาอานิสงส์ใหญ่ก็หมายถึงว่าประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ภาษาฝรั่งเขาแปลว่า the greatest benefit benefit ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ผลอันยิ่งใหญ่ the great fruit and the greatest benefitประโยชน์อันยิ่งใหญ่ผลอันยิ่งใหญ่ผลพิเศษอันยิ่งใหญ่มีแก่โลกแก่สังคมควบคุมไปถึงต้นไม้ถึงดินฟ้าอากาศถึงนกหนูปูปีกสัตว์สาวาเฝิ่งทั้งหลายการบวชได้ช่วยคุ้มครองท่านนั้นแล้วลองเดินทางไปในวัดป่าก็ดีในวัดบ้านก็ดีถ้าจะเห็นป้ายเขตให้อภัยทานตั้งแต่สัตว์ตัวแดงแมงตัวน้อยนกหนูปูปีกสมัยนี้ก็ได้อาศัยวัดขออภัยอย่างที่วัดอาตมาไหมแต่ในกุฏินี่นกของนกเขามันพอมันหนีมันก็บินมากรูกรูกรูกรูมาจับในกุฏินี่แหละอาตมาก็เอาอาหารไว้ให้มันก็มากินมันก็มากินกินแล้วมันก็บินหนีไปอยู่ตามต้นไม้ในวัดพระหาเริงมามันก็ขันกรูกรูกรูกรูกรูกรูนกโพลดอกเอ้ยนกกระปูได้นกกดอะไรต่างๆนกเอี้ยงไก่ปลาอย่างนี้มันมีอยู่ในวัดคนเขาก็ไม่ฆ่าออกจากวัดบริเวณวัดรอบๆแถวบ้านแพร่บ้านโนนทับช้างบ้านดงบังบ้านใกล้เคียงบริเวณนี้ใกล้ๆรัศมีของวัดนี่เขารู้โอ้โอ้นี่นกวัดนกเขาวัดนกเอี่ยงวัดนกกดวัดนี่ไก่ปลามาจากวัดนี่กระรอกกาแตอยู่บริเวณวัดนี่เขาไม่ฆ่ามันเลยที่เขาไม่ฆ่านั้นก็ทำให้เขาเป็นบุญเป็นวาสนาเพราะศีลเพราะธรรมอนุภาพแห่งนักบวชที่บวชอยู่นี้แผ่ไพศาลออกไปคลุ้มครองมันให้มันอยู่เป็นสุขนอกจากคนมืดจริงๆคนไม่รู้จักบางทีมาจากถิ่นอื่นไม่เคยรู้พอนกวัดไม่มีป้ายเขาก็ยิงมันได้ยินเสียงร้องกูกูกูไม่หวาดกลัวได้ยินเสียงนกกระปูร้องอยู่ใกล้ๆคนเนี่ยมันคุ้นเคยอยู่ในวัดไม่มีใครทำอะไรก็นึกว่าโอ้ปีกมึงดีคือจะขักแท้ปืนยิงแต่คนส่วนมากเขาไม่เขียนไม่ฆ่ามีอาหารเราก็ให้มันกินตามที่พระเคยให้อย่างนี้จะไม่เรียกว่าอานิสงส์อย่างไรคุ้มครองไปถึงสัตว์คุ้มครองไปถึงต้นไม้วันก่อนไปประชุมกับเจ้าคณะสังฆาธิการป่าไม้ป่าไม้ประวัติขึ้นเครื่องบินดูถ่ายเห็นตรงไหนเขียวๆนั่นเป็นวัดทั้งนั้นนอกนั้นหมดป่าไม้ในภาคอีสานเหลือเพียง 14% ตั้งที่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านอยู่ในเขตป่าสงวนยังไม่เป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์ท่านก็ช่วยกันคุ้มครองป่าไม้รักษาป่าไม้เพราะชีวิตผูกพันกับป่ามันช่วยแวดล้อมอย่างที่วัดอาตมาพักกันปลูกเดี๋ยวนี้ปลูก26ไร่ไม่ทำอะไรปลูกป่ามีศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญจากกรุงเทพมหานครมาถวายสตางค์ไว้บวชแล้วแต่ท่านจะทำอะไรถวายไว้ 50,000 บาทอาตมาก็ซื้อที่ 60,000 เอาเพิ่มอีก 10,000 แล้วก็บอกเจ้าของเขาบอกว่านี่โยมสร้างกุฏิสร้างวิหารศาลาอาลามไม่กี่ปีมันก็ผุก็พังไปแล้ว แต่ที่ดินนี่ถ้าเราซื้อไว้มันปลูกไม่ได้เหมือนกุฏิเหมือนวิหารปลูกไม่ได้ปลูกที่ดินไม่ได้ปลูกดินนี่ปลูกไม่ได้แต่เราซื้อไม่เป็นของวัดกว่าช่างหัวมันเถอะใครจะเรียกว่าของใครก็ตามเพียงแต่ซื้อคืนจากกรรมสิทธิ์ของผู้ที่ครอบครองอยู่เอาที่ดินเหล่านั้นมาเวนคืนให้แก่รัฐแก่สังคมไม่ไปไหนพระสงฆ์องค์เจ้าท่านปลูกต้นไม้ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลเรียกว่าทำป่ารักน้ำอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรมนำความเขียวขจีกลับคืนมาสู่แผ่นดินอีสานไม่ต้องมัวรอหวังรองับประมองประมาณจากทางราชทางการทางไหนมันช้ามันยืดยากแต่มองเห็นประโยชน์แล้วจะเอาเถิดโยมก็มาถวายไหว้อาตมาก็เลยถามว่าจะซื้ออะไรเขาบอกว่าแล้วแต่ท่านอาจารย์จะทำอาตมาก็เลยซื้อดิ่งได้26ไร่เทนี่ก็มาคิดต่อไปมันเป็นดินที่เขาทำนานแล้วล้อมรั้วให้ดีๆพระเนนนี่ละพากันทำเอารถไถมาไถคันนาออกพรวนดินให้ร่วนซุ้ยเอาต้นไม้มาปลูกต้นมะขามต้นปลาดูต้นตาเคียนทองกาเดาใส่มันเข้าไป 4-5 ปีให้หลังกระคองเขียวสร้างเป็นวรรณอุทยานกรรมฐานนิคมกรรมฐานอ้าวใครเดือดร้อนอาดูนใจจะมาฝึกสมาธิภาวนาก็ได้ที่อยู่อาศัยแน่ร้อนนอกพออาบน้ำบรรเทาร้อนแดดก็บังเงาร่มได้ร้อนในอุระเราสิเหลือหรี่ร้อนเพราะกิเลสไหม้หม่นเพลียงเพลิงสมมานี่มานี่เอาอย่างนี้อย่างนี้การบวชมันคุ้มครองไปถึงป่าไม้ถึงทรัพยากรของชาติทำให้ดีๆชีวิตที่โผกพันอยู่กับป่าเพราะเหตุนั้นมันหลีกจากป่าไม่ได้พระศาสดาจึงกล่าวว่าสเจเวภิกขเวสัมมาวิหะเรยุงอสุญโยโรโกอรหันเตหิอัสสะถ้าหากภิกษุทั้งหลายเป็นอยู่โดยชอบไส้โรคนี้จักไม่ว่างจากพระอรหันต์ในประโยชน์สูงสุดทำให้โรคไม่ว่างจากพระอรหันต์โรคได้สงบร่มเย็นมีธงชัยแก่มนุษยชาติคือการชนะถึงที่สุดของชีวิตเพราะเหตุนั้นเราจะเป็นอยู่โดยชอบนั่นเป็นการบวชที่ทำให้ภาวะแห่งความเป็นพระอรหันต์ก็ดีดับสิ้นแห่งความทุกข์ก็ดีอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้าอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่หมดยุคหมดสมัยพระศาสดายืนยันอันนี้ถ้ามันจะหมดยุคหมดสมัยก็คือยุคที่ไม่เป็นอยู่โดยชอบไม่เป็นอยู่โดยชอบในก่อนที่ท่านจะสิ้นใจในมหาปรินิพพานนะสูตรนะเวลาที่พระพุทธเจ้าจะตายในวันนั้นนะมีคนคนหนึ่งกระเหิดกระหอบเข้าไปจะไปเฝ้าชื่อสุภัททะเป็นนักบวชนอกศาสนาภิกษุทั้งหลายก็กั้นกลางเอาไว้ว่าอย่าเข้าไปรบกวนพระศาสดาเลยพระองค์กำลังทรงพระประชวรหนัก 2-3 ครั้งพระศาสดาก็บอกว่าให้เขาเข้ามาเถอะให้เขาเข้ามาเป็นคนสุดท้ายที่ได้พบพระศาสดาได้ฟังธรรมเข้ามาเขาก็ถามใหญ่เลยว่าในศาสนาอื่นนอกจากพุทธศาสนานี้แล้วศาสนาของเดรัจฉีนิคนปริพาชกอาเจรกเหล่านี้ครูทั้ง6มีสมณะไหมหมายถึงว่าผู้ที่บรรลุโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์สมณะทั้ง4เนี่ยพระศาสดาบอกว่าทำไมท่านจึงถามอย่างนั้นเรามีเวลาที่จะพบกันน้อยทำไมท่านจึงไม่ถามปฏิปทาที่จะทำให้ถึงความเป็นสมณะที่1 2 3
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ดินทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียด
3: โอ้เปลี่ยนแนวขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ย
6: โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมย

0: ื่นมาเท่านั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้จังหวัดนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนมอบกล้าไม้มอบใบอนุญาตตัดไม้ในพื้นที่คทช.มอบเงินอุดหนุนกิจการบริหารจัดการป่าชุมชนและหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีตัวแทนประชาชนจาก8อำเภอเข้ารับมอบจำนวน600รายได้แก่อำเภอลับแลน้ำปาดท่าปลาเมืองอุตรดิตถ์พิชัยทองแสนขันฟากท่าและบ้านโคกเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561ได้รับอนุมัติครบจำนวน18โครงการครอบคลุมพื้นที่กว่า 200,000 ไร่และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 13,000 รายถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมวรรณเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและเขื่อนป้องกันตลิ่งอำเภอบ้านไผ่
8: นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วมและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ2จุดประกอบด้วยโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านไผ่บริเวณศาลเจ้าอำเภอบ้านไผ่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและจุดที่2โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยจิกบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข23ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของตลิ่งและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยกระดับความปลอดภัยให้แก่พื้นที่ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเมื่อปี2562จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางไปยังที่ทำการของนายองอาจฉัตรชัยพลรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต11เพื่อพบปะและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้นำในพื้นที่พร้อมทั้งร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากอำเภอบ้านไผ่บ้านแฮดและอำเภอชนบทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนต่อไปชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
6: อุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
9: อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามา ทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพลินจิต
10: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรกันยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุด

0: ื่องธรรมะเพื่อชีวิตตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: มีชื่อว่าสังขารูปปัตถธรรมธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จท่านจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ดีเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกบารมีเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องเริ่มต้นด้วยธรรม4ประการนี้จะนั่งสมาธิให้เก่งๆให้จิตสงบก็ต้องอาศัยทำสี่ประการนี้ถ้าขาดทำสี่ประการนี้ท่านก็เป็นผู้ล้มเหลวหลังจากนั้นทำสี่ประการนี้ยังชื่อว่าปุญญาพิสันทะที่หลั่งไหลออกมาแห่งบุญไม่ขาดสายทำสี่ประการนี้ยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพยะเวรูปสมาคธรรมธรรมที่ทำให้เวรและภัยลำงับท่านมีภัยมีเวรท่านมีบาปมีกรรมทำอะไรไว้ถ้าท่าน ประกอบด้วยทำสี่ประการอบรมจิตท่านก็จะทำให้กรรมนี้ลำงับเวรนี้ลำงับไม่ต้องไปให้ผู้ใดมาตัดกรรมตัดเวรให้ท่านเสียเงินเสียทองท่านนี้แหละจะเป็นผู้ทำสัพพะกรรมมขยังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมทีนี้อาตมาก็อยากจะสรุปว่าผู้ที่มีธรรมะสี่ประการนี้อาจจะทำชั่วบ้างเป็นบางคราวแต่ธรรมะสี่ประการนี้จะทำไม่ให้เขาเลอะเลือนเวลาจะตายเมื่อพระพุทธเจ้าเดินทางไปถึงกบิลพัสดุครั้งที่สองพระเจ้ามหานามซึ่งเป็นญาติของพุทธเจ้านั้นเข้ามาฟังเทศที่นิโคธารามแล้วก็ปฏิบัติธรรมท่านก็สอนเรื่องศรัทธาศีลจาคะปัญญาโสตปฏิยังคธรรมนี้พระเจ้ามหานามมีความสนใจปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดอย่างนี้วันหนึ่งท่านกลับไปในบ้านกลับไปในเมืองในพระราชวังเห็นคนมากเห็นรถมากเห็นช้างมากม้ามากเกวียนมากจิตใจท่านก็ลืมหลงการปรารภถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็หลงไปลืมไปหลังจากนั้นวันหลังตอนเช้าท่านก็มากราบพระพุทธเจ้าว่านครกบิลพัสดุนี้เป็นเมืองที่คับคั่งด้วยผู้คนรถบ้างเกวียนบ้างม้าบ้างช้างบ้างเวลาผมอยู่ในวัดผมก็มีจิตใจเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรารภอยู่ไม่ขาดแต่เวลาผมกลับไปพบผู้คนพบช้างพบม้ามากๆจิตใจก็ลืมสติก็ลืมหลงที่จะปรารภพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าผมตายในขณะนั้นผมจะไปไหนพี่น้องฟังให้ดีนะเวลาจักตายนี่เป็นเวลาที่มีค่ามากจำไว้ให้ดีว่าจะทำบาปทำกรรมทำอะไรก็ตามชีวิตจะมีค่าที่สุดเวลาจักตายท่านจะถือเอาประโยชน์หรือจะถือเอาโทษในช่วงสุดท้ายเนี่ยพระเจ้ามหานามถามเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกดูก่อนมหาราชมหาบพิตรเปรียบเสมือนห้วงน้ำลึกมีบุคคลคนหนึ่งแกอุ้มหม้อน้ำใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันเนยเข้าไปในห้วงน้ำนั้นพอไปถึงห้วงน้ำลึกแล้วเขาก็ทุบหม้อเศษดินเศษกระเบื้องจักจมลงไปในน้ำแต่น้ำมันเนยนั้นจักไม่จมไปกับหม้อกับกระเบื้องนั้นจักลอยอยู่เหนือน้ำฉันใดจิตใจของบุคคลผู้ได้อบรมด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาที่มั่นคงแล้วเขาจะแตกกายทำลายขันกายก็จะกระจายในแผ่นดินในโลกแต่จิตนี้อโทคามีวิเศษคามีจิตจะไปสูงจิตจะไปวิเศษไม่ตกต่ำทีนี้เราก็มาถึงขั้นที่ว่าธรรมะสี่ประการนี้ขนาดไหนพี่น้องทั้งหลายที่มานั่งกันเนี้ยมีแล้วนะมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาแต่มันพอหรือยังมันอาจจะงอกเป็นรากฝอยแต่ยังไม่ถึงรากแก้วอาจจะมีใบน้อยๆแต่ยังไม่ถึงเป็นลูกเป็นหมากศรัทธาที่เรามีอยู่นี่เราก็สามารถที่พอจะทำบุญได้พอจะให้ทานได้พอจะรักษาศีลได้แต่นี่ถ้าสมมติว่าท่านอาจารย์นิวัฒน์ท่านประกาศตูมขึ้นมาอีกว่าพรุ่งนี้ตื่นตีสองนั่งสมาธิกันจันสว่างเลยแล้วค่อยทำวัดสวดมนต์แยกย้ายกันแผ่เมตตาและแยกย้ายกันไปตอนเย็นพรุ่งนี้เรามานั่งสมาธิตั้งแต่บ่ายสามโมงยันหกโมงเย็นแล้วค่อยฟังธรรมแล้วค่อยทำวัดสวดมนต์ท่านพูดอย่างนี้ปั๊บจิตใจเราจะเป็นยังไงโอ้ตายแน่ๆเว้ยตายแน่ๆทีเนี้ยนั่นศรัทธาขนาดไหนศีลขนาดไหนจาคะขนาดไหนปัญญาขนาดถ้าศรัทธามีจริงๆศรัทธาที่พูดถึงขนาดนี้จะต้องตายก็ยอมเป็นก็ยอมนี่ถ้าจะรู้จักชัดเข้าไปอีกสมมุตินะท่านตั้งใจเอาไว้กลับไปบ้านนี้มีผู้ใดสักคนหนึ่งมาถามว่าคุณยายคุณป้าคุณลุงไป ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยไปไหมไปกับผมไหมผมจะให้สัก 500,000 หรือว่าสักล้านหรือว่าสัก 2-3 ล้านไปเข้ากลุ่มเข้าคณะกับผมไปปฏิบัติกับผมแต่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะท่านจะเป็นคนร่ำรวยไม่อดไม่อยากผมให้คนละ2ล้าน3ล้านไปเราจะเอาไหมแต่ห้ามนะวัดอย่าไปเข้าพระเจ้าอย่าไปนบอาจารย์สมภพอาจารย์ไหนก็ตามไม่ต้องไปเชื่อฟังไม่มีประโยชน์ไปไหมป้าไปไหมลุงก็ลองถามใจเราดูว่าไปแน่ๆแล้วเว้ยไปวัดมหาโลกมีแต่เสียเงินไปนี่เราจะได้ตั้ง2ล้าน3ล้านไปดีกว่าเว้ยถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าศรัทธาที่ท่านมีอยู่นี้มันยังเป็นนุ่มที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมชาติเป็นธาตุเบาเมื่อลมมาทางที่ตะวันออกจะปลิวไปที่ตะวันตกถ้าพัดมาตะวันตกจะปลิวไปที่ตะวันออกยังไม่เป็นศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาทันหาอสังหาริมายังไม่เป็นศรัทธาที่สมณะมารพรหมเทวดาหรือผู้ใดในโลกนี้จักนำไปได้เมื่อก่อนที่จักสิ้นปีมีโยมตาบอดมาหาอาตมาอาตมาเป็นคนเป็นผู้อุปถัมภ์ชมรมคนตาบอดตาบอดในภาคอีสานอาตมาอุปถัมภ์เทศบางทีโยมถวายอาตมาก็ไปซื้อเครื่องดนตรีให้ตาบอดไปเจาะน้ำบาดาลไปทำบ้านเนี่ยเขาอยู่กันเป็นกลุ่มตาบอดเหล่านี้ก็มาฟังเทศบ่อยๆแต่นี่อาตมากำลังมีโครงการจะอบรมคนตาบอดทีนี้อาตมาได้ถามคนตาบอดบ่อยๆทำไมเขาจึงมาหาอาตมาเขาฟังทางวิทยุแล้วเข้ามาอาตมาลองถามว่านี่พวกเจ้าทั้งหลายตาบอดนี่นะมันบอดเพราะกรรมเพราะเวรเทศเขาฟังเขาก็ร้องไห้ไปทีนี้อาตมาก็ลองถามว่าตาบอดบอดเนี่ยฝันบ้างไหมกลางคืนตาบอดบอกว่าฝันแล้วมันเห็นอะไรไหมล่ะเวลาฝันบ่เห็นว่าฉันไม่เห็นอะไรเลยตาบอดผู้ชายบอกว่าฝันสมัยผมอยู่เชียงใหม่ฝันว่าเขาบีบคอแล้วผมตกใจร้องเขาก็มาปลุกส่วนตาบอดผู้หญิงบอกว่าฝันไปหาหน่อไม้อาตมาถามว่าไปหาอย่างไรก็งมหาไปเนี่ยตาบอดเหมือนกันฝันโอ้มันอาภัพจริงๆนะขนาดฝันมันก็ไม่เห็นอะไรพวกเราฝันกลางคืนก็ไม่ได้ฉายไฟฉายเห็นนะฝันกลางคืนก็เห็นนี่พวกเรามีบุญนะพวกเขานั้นอาภัพมากอาตมาก็ถามว่าคุณไปอยู่เชียงใหม่กี่ปี4ปีก่อนจะไปอยู่เชียงใหม่อยู่ไหนอยู่กรุงเทพเรียนอยู่โรงเรียนคนตาบอดพญาไท6ปีเนี่ยอาตมาก็ถามว่าเชียงใหม่กับกรุงเทพเนี่ยอันไหนมันงามกว่ากันอันไหนมันเจริญตาบอดบอกไม่เห็นเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่4ปีอาตมาก็ถามว่าเชื่อหรือไม่ว่าเชียงใหม่มีเขาบอกว่าเชื่ออย่างไรเนี่ยเมื่อไม่เห็นคุณไปคำดูเชียงใหม่ไหมบ่แล้วว่าฉันเขาว่ามีกับมีถือว่าผมอยู่ตั้ง4ปีผลว่าฉันอันนี้ยังเป็นสัมมาทิฏฐิของคนตาบอดแม้

ันนี้ยังเป็นสัมมาทิฏฐิของคนตาบอดแม้ไม่เป็นเศรษฐีมีเงินเป็นแสนล้านอยากจะเกิดไหมสาธุตายสำสวงเว้นก็ท้อนอย่าสุเกิดอีกท้อนมาสักขออย่าให้ได้เกิดมาอีกเลยถ้าเกิดมาไม่เห็นอะไรนี่มันอาภัพที่นี่พวกเรานี่มีบุญแล้วนะใครๆก็คงไม่ปรารถนาว่าตายแล้วเกิดมาเป็นมหาเศรษฐีแสนล้านแต่ให้ตาบอดอาตมาก็ถามซอกแซกเพื่อเอามาฝากคนตาดีได้เปรียบเทียบว่าพวกเรานี่มีบุญแล้วจงเอาบุญไปต่อบุญที่นี่มีตาบอดอีกคนหนึ่งแกมาจากอำเภอสว่างแดนดินหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเอิบอิ่มมากผิดกับตาบอดทั้งหลายดูผิวพรรณแกผ่องใสยิ้มพอลงจากรถแกก็เดินให้หลานจูงอาตมานั่งอยู่บอกเอามาจูงมานี่จูงมานี่จูงมาใกล้ๆก็มาถามมาใกล้ๆนี่คุณโยมมากราบใกล้ๆยื่นมือให้แกจับแกก็ลูบก็เลยถามว่ามาทำไมมาเฮ็ดหยังอยากมาเห็นอยากมาดูอยากมาใกล้อาตมาบอกว่าจะเห็นได้อย่างไรล่ะไม่เห็นก็ได้มาใกล้ได้มาลูบมาคำโอ้ท่านอาจารย์อย่างอ้วนๆนะฟังเสียงในเทฟังเสียงในวิทยุนึกว่าคนแก่เท่าหัวงอกหมดแล้วที่อาตมาก็ถามว่าเดี๋ยวนี้โยมอยู่อย่างไรมีความทุกข์ยากลำบากอะไรไหมแกบอกว่าไม่ทุกข์ยากลำบากอะไรตาบอดลำบากไหมเป็นทุกข์ไหมแกบอกว่าตาบอดนี้

ไหว้พระสวดมนต์อาราธนากล่าวคำถวายสังฆทานตาบอดเป็นหัวหน้าหมดแล้วตอนกลางคืนทำยังไงวันธรรมดาแกบอกว่ากลางคืนผมก็ไหว้พระแผ่เมตตาแล้วก็นั่งสมาธิโอ้เก่งเลยตาบอดเก่งก็เลยถามมาไหว้พระอย่างไรไหว้พระแปลได้หรือได้ทำยังไงได้ก็เอาเทปท่านอาจารย์เนี่ยลูกหลานท่านลูกหลานเขาซื้อไปให้ก็เปิดฟังทุกวันฟังไปมันก็จำไปก็ไหว้พระไปเดี๋ยวนี้ไหว้พระทุกวันอานามาก็ถามมาทำสมาธิทำอย่างไรนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจยาวๆหายใจสั้นๆเหมือนท่านอาจารย์บอกในเทปทำไปแล้วมันเป็นอย่างไรมันเหนื่อยแกบอกมันอึดอัดมันร้อนมันกระวนกระวายแต่ก็เชื่อฟังท่านบอกว่าหลังจากร้อนหลังจากกระวนกระวายแล้วมันก็จะเบาเหมือนกับฝนจะตกมันต้องมีแดดมีลมธรรมดาเราต้องการความสุขที่มันละเอียดต้องเอามาแลกเอาความสุขหยาบๆนี่มาแลกพี่น้องทั้งหลายก็เหมือนกันนั่งสมาธิมันเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีนั่นมันกำลังแย่งกันระหว่างการได้ดังใจกับการฝืนใจกามสุขกับเนฆมสุขเขากำลังต่อสู้กันตาบอกแกบอกว่าเมื่อมันร้อนถึงที่สุดมันอึดมันอัดถึงที่สุดก็ทนเอาเหมือนท่านอาจารย์บอกหลังจากนั้นมันก็เริ่มผ่อนคลายมันเย็นมันเบาหลังจากนั้นเหมือนตัวเองนี่ไม่มีเย็นแสนจะเย็นเป็นสุขมากครับผมนี่ร้องไห้ทุกคืนคิดถึงพ่อคิดถึงแม่พ่อแม่ผมนั้นเข้าวัดเข้าวาประจำแต่ไม่มีใครสอนเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาและอาตมาก็ถามว่าโยมนี่ตาบอดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่อายุ4ปีตาบอดแต่เดี๋ยวนี้คิดว่าตนเองนั้นมีกำลังมากมีกำลังแห่งบุญแห่งกุศลมากพอใจอาตมาก็เลยถามว่าเอางี้ไหมโยมตาบอดนี่กลับไปญาติไปบ้านเนี่ยถ้ามีผู้ใดมาถามว่าเอาไหมจะให้เงินสัก10 ล้านห้ามลงวัดอย่าเข้าพระเจ้าอย่าไปนบครูบาอาจารย์ไม่ต้องเชื่อฟังพระพุทธธรรมประสงค์ช่วยอะไรไม่ได้ดอกเอาเงิน10 ล้านไปจ้างคนหามจ้างคนป้อนอยากจะกินอะไรแต่ห้ามเข้าวัดนะห้ามระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์เอาแกบอกไม่เอาเท่าไหร่ล้านก็ไม่เอาเท่าไหร่โกรธก็ไม่เอาผมพอใจแล้วอันนี้เรียกว่าอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำต้องศรัทธาขนาดนี้นะโยมนะศีลขนาดไหนเอาละเวลาเราหมดแล้วศีลขนาดไหนก็ต้องย่อลงมาอีกว่าศีลขนาดที่ว่านอนหลับไปก็ต้องมีศีลฝันไปในฝันนั้นก็ต้องมีศีลอย่างนี้จึงเรียกว่าอริยกันตะสีเลหิสมณาคโตถึงพร้อมด้วยศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญจาคะขนาดไหนตัวนี้สำคัญมากที่สุดจาคะขนาดว่าเคยโกรธ30 นาทีให้มันเหลือสัก1 นาที2 นาทีท่านก็จะตกนรกหลุมน้อยๆเพราะจาคะตัวนี้มันไม่ได้หมายความว่าให้ทานเงินทองอย่างเดียวนะถ้ามิฉะนั้นพระอรหันต์จนๆก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้สิพระอริยเจ้าคนจนๆก็เป็นไม่ได้จาคะมาจากภาษาบาลีว่าจาโคสลัดทิ้งปฏินิสคาสลัดคืนมุตติเป็นการปล่อยอนาลโยไม่ให้ไม่มีที่ตั้งอยู่อาศัยของกิเลสตัณหาเอาง่ายๆวันที่ท่านกลับบ้านพรุ่งนี้ท่านจะได้ฝึกจาคะกลับบ้านพรุ่งนี้พ่อบ้านอยู่ที่บ้านแม่บ้านอยู่ที่บ้านแยกเที่ยวรอคอยหน้าถ้ามึงถึงเงินตัวบุญมาเลยว่าเงินท่านได้บุญหาบมาเลยทำไมไม่นอนวัดมหาโลกมาทำไมมาอยู่นู่นนานๆตรงนี้อ่ะจาคะท่านจะเห็นถ้าท่านโมโหขึ้นมาก็ท่านไม่สามารถคว้างความรู้สึกนี้ออกไปเมื่อนั้นท่านยังสอบตกบุญของท่าน7 วันหายหมดเลยไม่มีเหลือเลยพ่อเห็นนั้นพรุ่งนี้ยิ้มไปตั้งแต่ประตูวัดไปจนถึงบันไดบ้านนู่นน่ะนะถ้าทางโน้นโกธาขึ้นมาโมโหโกธายักษ์โคโนเกิดขึ้นทางนี้ก็เทพธิดาเกิดขึ้นอย่าให้ยักษ์ขี่หนีขึ้นไปหากันมันจะตีกันหัวล้างข้างแตกลูกยักษ์จะร้องห่มร้องไห้สนั่นวันไว้ยิ้มไปแม่ฉันคิดถึงเธอเหลือเกินเอาบุญมาฝากพระเจ้าประคุณมันอยู่ที่เธอนี่เองมิฉะนั้นฉันอยู่วัดนานๆปฏิบัติทำคิดถึงเหลือเกินอยากจะให้ไปฟังนะบุญมาฝากยิ้มไอ้ยักษ์เขากลัวยิ้มยิ้มหน่อยเขาก็หน้าลดลงแต่ถ้ายิ้มสัก2-3 หนยังหน้าถ้ามึงถึงเยอะก็ต้องหาบังต้นเสาซะหน่อยเดี๋ยวจะหาว่ายิ้มย่อเย้ยต้องยิ้มมีศิลปะจาคะนั้นก็เข้าใจว่ายอมได้ให้อภัยได้ปลดปล่อยใจปัญญารู้เท่าทันอารมณ์อยู่ตลอดศรัทธาศีลจาคะปัญญาศรัทธามั่นใจในข้อวัดปฏิบัติต้องทำได้มั่นใจว่ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์ศีลควบคุมใจจาคะปลดปล่อยใจปัญญารู้เท่าทันใจเมื่อมีธรรมะ4 ประการนี้ก็เป็นอันว่า

0: ่านทั้งหลายเข้าถึงอริยยยธรรมธรรมอันประเสริฐที่จะนำออกจากทุกข์ในช่วงนี้ท่านปิดประตูอบายยางบาปหมดสิ้นไปสัพพะปาปัสสะอกลนังท่านได้เว้นแล้วก็เหลือเพียงกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปในคืนนี้มีโอกาสคงจะได้บรรยายเรื่องสมาธิภาวนาเพื่อให้ก้าวหน้าในอริยยยธรรมขอดูจดหมายคงจะนมัสการถามจะบรรเทาความกลัวตายจากโรคภัยไข้เจ็บให้กับญาติได้อย่างไรอันนี้สาธุขออนุโมทนาในปัญหาเหมือนกับปัญหาที่เข้าไปถามพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าจะจากกบิลพัสครั้งสุดท้ายพระเจ้ามหานามที่อาตมาได้พูดไปเมื่อกี้ได้ไปถามปัญหาว่าเมื่อผมตายในขณะที่จิตใจกำลังลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นในขณะนั้นจิตจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนคนอุ้มหม้อใส่น้ำมันเนยไปในห้วงน้ำใหญ่แล้วไปทุบหม้อแตกจะจมลงในน้ำในดินแต่น้ำมันจักไม่จมไปด้วยจิตใจผู้ที่มีศรัทธาสินจาคะปัญญาร่างกายแตกสลายไปจิตใจจักไปสูงอโทคามีวิเศษคามีหลังจากนั้นมหานามะเนี่ยก็ถามต่อพระเจ้ามหานามว่าผมยังไม่ได้ถามปัญหาสุดท้ายพระผู้มีภาคเจ้าจะจากไปอุบาสกในศาสนานี้ควรจะได้รับความเบาใจปลอบใจเพื่อนอุบาสกผู้ที่กำลังเป็นไข้โดยวิธีใดเอาธรรมะข้อใดฟังให้ดีแม้ปัญหานี้น่าอนุโมทนาเลยพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนมหาราชมหาบพิตรเมื่อท่านมีเพื่อนเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้เจริญอยู่ในธรรมเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเจียนตายท่านจงเข้าไปแล้วไปถามว่าท่านกลัวตายหรือท่านกลัวจะพัดภาคจากทรัพย์สมบัติจากลูกจากผัวจากเมียหรือถ้าบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นอย่างนั้นจงบอกว่าแม้เราเองแม้ตัวเขาเองก็จะเป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่ตายจากลูกจากผัวจากเมียลูกผัวเมียก็จะตายจากเราเราเป็นธรรมดาเอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราจะเป็นเช่นนี้นี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้ทุกคนล้วนแต่จะตายด้วยกันเธอจงไปปลอบใจให้เขาเบาใจถ้าเพียงแต่เขาเจ็บไข้เธอจงบอกว่าเนื้อเจ็บไปนี้ยังมีอีกคือตายพูดง่ายว่าถ้ามันเจ็บมันไข้แล้วเกินก็ไปบอกกันว่าอย่าไปกลัวเลยเพียงแค่เจ็บไข้ยังมีอีกยิ่งกว่าไข้คือตายกำลังรอคอยอยู่ว่าอย่างนี้ที่วัดอาตมามีโยมคนหนึ่งมาหาอาตมาแล้วแกทำบุญสร้างศาลาด้วย 1,000 อีก 1,001 เอาเศษซองถวายให้อาจารย์ว่าอย่างเงี้ยอาตมาบอกเอามาทำไมอาตมาไม่จำเป็นต้องใช้เอาไปทำศาลาเถอะโยมวันนี้บอกว่าอาจารย์จะไม่ไข้ไม่ป่วยหรือเอาเงินผมเนี่ยไว้รักษาให้ผมได้บุญนี้ผมจะรีบกลับผมปากเบี้ยวผมจะไปรักษาปากพาตมาโอ้คนดีๆทำไมปากเบี้ยวก็เลยบอกว่าโยมไม่ใช่เพียงแต่จะปากเบี้ยวนะฝากปากเบี้ยวไปยังมีอีกคือตายต้องตั้งแกไว้ให้ดีๆฝากแกป่วยให้คือตายเพราะฉะนั้นมันปากเบี้ยวก็มีเหตุมีปัจจัยไม่ต้องไปบอรี่กับมันกินข้าวได้อยู่ไม่ใช่หรือเสร็จแล้วอาตมาก็ถามเป็นอะไรมันจึงเบี้ยวมันควรมีเหตุมีปัจจัยแกก็บอกว่าแกเป็นคนหัวหน้าบวชชีพราหมณ์เก่งมากนะจังหวัดหนองคายเนี่ยแกบอกว่าฝันว่าเขามาบอกเลขให้บอกหวยให้บอกว่าลุงซื้อแล้วไปสร้างซุ้มประตูให้ทีนะแกบอกว่าไม่ซื้อฉันปฏิบัติธรรมนี่ไปซื้อหวยทำไมเล่นการพนันทำไมฉันไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันจะให้ฉันมาเล่นการพนันฉันไม่เอาดอกถ้างั้นไปบอกคนอื่นเขาก็บอกว่าบอกคนอื่นมันถูกมันไม่สร้างให้จะบอกให้กับคุณลุงนี่แหละคนมีศีลมีธรรมวางลงคุณยายหลังจากนั้นมันก็บอกหวยให้ถ้าไม่ซื้อจะบิดปากไว้อย่างเงี้ยตาดีแกไม่ซื้อจริงๆ 3-4 วันตื่นขึ้นมาถมน้ำลายไม่ถูกช่องมันออกข้างๆปากเบี้ยวแล้วแกก็บอกว่าจะไปรักษาปากอาตมาบอกว่าไม่ต้องรักษาถ้างั้นไปซื้อหวยเลยซื้อก็ผิดศีลแกบอกไม่ผิดศีลซื้อหวยรักษาปากมันไม่ถูกก็รักษาปากไว้มันถูกก็ไปสร้างซุ้มประตูให้เขาตาดีแกว่าเออจริงอย่างที่อาจารย์พูดกลับไปซื้อหวยได้เงิน 700,000 บาทสร้างซุ้มประตูเมา 180,000 ยังไม่เสร็จตายก่อนจะตายก็มาลาตายนี่ฟังให้ดีนะญาติโยมเป็นเรื่องจริงๆพวกเราได้ทำดีๆอย่างนี้แหละสวรรค์เขาต้องการคนดีในนี้บนสวรรค์ก็ขาดคนดีตาดีที่มาบอกอาตมาว่าฝันว่าเขามาออกไปเป็นหัวหน้าบวชชีพราหมณ์อยู่สวรรค์ชั้นจาตุอาตมาบอกว่าแม้แต่สวรรค์ก็ยังขาดคนดี ไม่เป็นไรไปเถอะถ้าเขามาเอาก็ไปถ้าไม่มีเพื่อนจะส่งไปให้เนี่ยนั่งขาวๆอย่างเนี่ยใครอยากจะไปสวรรค์ชั้นจาตุรงเป็นเพื่อนโยมดีทีนี้เขาอาจจะมาเอาผมขอหนึ่งปีเดี๋ยวนี้มันเดือนพฤศจิกามันก็เหลืออยู่สองเดือนนะโยมดีเตรียมตัวมาปฏิบัติธรรมนะเรามีจะให้ทานมากต่อมากแล้วปฏิบัติธรรมให้เต็มที่วันที่10มกราถึง17ผมจะมาเอารถบัสมา2คันครับไปกลับไปซื้อหวยรักษาปากไปถูกหวยแล้วไปสร้างซุ้มประตูยังไม่เสร็จวันที่28 29ของเดือนธันวาจะเป็นปลายปีแกบอกลูกบอกเมียเตรียมของจะมาปฏิบัติธรรมเอารถบัสแกมาเองเลย2คันแล้วในคืนนั้นวันที่28ฝันว่าเขามาเอามาแล้วนะครบปีแล้วเขาบอกอย่างเนี้ยวันนี้28อีกก็31ก็สิ้นปีเอาก็เอาแหละแกบอกว่าเนี่ยพร้อมแล้วทำบุญไว้มากแล้วคนนี้ทำบุญมากหลังจากนั้นแกก็ตื่นขึ้นมาบอกลูกพาไปวัดทีไปบอกท่านเจ้าอาวาสที่วัดบอกว่าซุ้มประตูไม่เสร็จนะครับผมให้เงินไปแล้ว 90,000 แล้วเหลืออีก 80,000 ผมถวายไว้เอาให้ช่างเขาผมจะตายผมมาลาตายท่านเจ้าอาวาสท่านก็บอกโยมดีทำไมพูดอย่างนั้นจะไปเห็นใครแกบอกลาตายลาตายหลังจากนั้นก็ให้ลูกไปซื้อกระโหลงไปซื้อโลงมาให้พ่อที่ 27,000 เอาดีๆนะเสร็จแล้วเมื่อเผาจะเอาไปเผาด้วยถวายวัดเลยเตรียมไม่ขนาดนั้นนะชีวิตที่เตรียมพร้อมนะหลังจากนั้นก็เล่าเรื่องตนเองให้ลูกเขียนเล่าใส่เทปเอาภาพมาอัดมาถ่ายในคืนนั้นก็ไข้หนักเข้าโรงพยาบาลวัฒนาอุดรโรงพยาบาลเอกชนหลังจากนั้นวันที่29ถึง30ไข้หนักบอกลูกวันที่31เอารถมารับพ่อได้แล้วตอนเช้าถ้ารอไปถึงวันที่1ก็เอารถมารับศพเขามาแล้วเต็มโรงพยาบาลเลยใส่ชุดขาวเต็มหมดเลยพ่อจะไปแล้วเอาไปที่บ้านซักลูกก็เอารถใส่กลับที่บ้านน้องสองห้องน้องคายไปถึงก็ไปสั่งลูกสั่งเต้าไปนิมนต์พระมาเทศให้พ่อฟังท่านเจ้าคุณสุวรรณธีราจารย์ก็มาแสดงทำให้ฟัง5นาทีจบแล้วพระไปท่านก็นอนพนมมือเมื่อพระไปเสร็จลูกขึ้นมาอีกบอกลูกเอ้ยเวลาพ่อตายแล้วเนี่ยอย่าเอาสัตว์มาฆ่าในบ้านเรานะอย่ามางานเฮือนดีให้สนุกสนานมีโขนหนังมีละครมีหมอลงหมอลำมีหนังนะอย่าฆ่างัวฆ่าควายไปซื้อของตลาด7วันนี้ให้พระมาสวดอภิธรรมและให้แปลไทยถ้าแปลไม่ได้ไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณมาแปลให้ฟังวันที่สุดท้ายวันเผาศพพ่อไปนิมนต์อาจารย์สมภพมาเทศงานศพพ่อนะลูกทุกคนไม่ต้องคิดถึงพ่อถ้าใครคิดถึงพ่อให้ทำเหมือนกับพ่อจะไปพบพ่อที่สวรรค์ชั้นจาตุมนะลูกถ้าช้าไปพ่อจะเลื่อนขึ้นไปชั้นดุสิตก็ว่าอย่างนี้หลังจากนั้นในคืนวันที่31ตี4แกตายนี่พระพุทธเจ้าว่าอธิโมทติเปจะโมทติโซโมทติโซปโมทติกตะปุญญังอุปทัตอุปรยัตถะโมทติเขาเพลิดเพลินในโลกนี้เขาเพลิดเพลินในโลกหน้าเขามองเห็นแต่บุญที่เขาทำไปแล้วเขาเห็นแต่กรรมอันบริสุทธิ์ของเขาเขาจึงเพลิดเพลินทั้งโลกนี้และโลกหน้าคนที่ทำบุญไว้พร้อมชีวิตที่เตรียมพร้อมเป็นอย่างนี้โยมดีนี่แกไม่หวาดหวั่นไหวเลยตายแล้วอาตมาก็ไปเทศงานศพของแกคนมามากเลยเป็นพันๆพระมา 2-300 องค์อาตมาก็บอกอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่ปากเบี้ยวนะมันยังจะตายเพราะนั้นโยมเอ๋ยเมื่อเวลาเห็นใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเทศให้ฟังทีนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ถ้าเขาเข้าใจแล้วว่าเราจะตายลูกจะตายเมียจะตายจะพัดภาคจากกันแล้วก็จงพูดต่อไปว่าท่านผู้เจริญศีลท่านก็ได้อบรมแล้วศรัทธาท่านอบรมจาคะปัญญาท่านอบรมแล้วอย่างดีความสุขในโลกของพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนของเด็กเล่นของสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านจงน้อมจิตไปดาวดึงเถิดเพราะศรัทธาศีลจาคะปัญญาของท่านนั้นเป็นสังขารูปธรรมทำอันจะนำไปสู่ความสำเร็จท่านจงถอนจิตความยินดีในความสุขของโลกสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดินี้ไปยินดีสวรรค์ชั้นดาวดึงเถิดเมื่อเขาทำได้อย่างนั้นก็จงบอกต่อไปให้ถอนไปเรื่อยๆถอนไปเรื่อยๆจนไปถึงนิพพานอย่าลืมนะศรัทธาศีลจาคะปัญญาถึงนิพพานได้ตรงนี้ที่น้องจะสงสัยว่าโยมเป็นคารวะเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์ได้หรือไม่พระพุทธเจ้าบอกว่าถอนไปถอนไปจนถึงพรหมโลกเมื่อไปถึงพรหมโลกแล้วจงบอกว่าท่านผู้เจริญแม้นั้นก็ไม่ยั่งยืนตัมปิอทุวังตัมปิอนิจจังป หายะคัมมณียันติอันนั้นก็ไม่เที่ยงนั้นไม่ยั่งยืนนั้นจะต้องละไปพรหมโลกไม่ยั่งยืนท่านจงน้อมจิตไปเพื่อสิ้นอาสวะสู่นิพพานเถิดเมื่อเขาทำได้แล้วเขาสิ้นใจตายท่านเรียกว่าชีวิตสมะสีดับทั้งชีวิตดับทั้งกิเลสนะกินจิตนานากาลนังวะทามิวิมุตตันติวิมุตติเราไม่กล่าวว่ามีความแปลกกันเลยระหว่างพระอรหันต์ที่ตรัสรู้มาแล้วร้อยพรรษากับอุบาสกอุบาสิกาผู้สามารถทำกิเลสให้สิ้นไปในวันนี้มีค่าเท่ากันกับพระอรหันต์ร้อยปีไม่แปลกกันเลยนะกินจิตนานากรณังไม่มีความแตกต่างกันเลยระหว่างอุบาสกอุบาสิกาผู้สิ้นกิเลสตอนจะสิ้นใจกับพระอรหันต์ที่ตรัสรู้มาแล้วร้อยปีเป็นอันว่าท่านสามารถบรรเทาถ้าเขาคิดถึงถ้าเขาทุกข์โทมนัสมากท่านก็จงไปปลอบใจเขาให้เขาระลึกถึงบุญถึงกุศลที่เขาได้ทำมาอย่างน้อยเขาจะไปพร้อมกับจิตใจเอิบอิ่มเวลาของเราหมดแล้วขอให้ช่วยส่งการบรรยายธรรมะของท่านพระอาจารย์สมภพไปให้ก่อนจะถวายปัจจัยค่าเทปมาให้ภายหลังอันนี้ก็คงจะไม่เป็นไรคงจะต้องจัดการให้เองทางเจ้าหน้าที่ทางนี้สวรรค์นรกมีจริงไหมคะถ้ามีจริงอยู่ที่ไหนขออนุโมทนาสาธุการปัญหาอย่างนี้ก็คงจะต้องมีอย่างนี้อยู่ตลอดความสงสัยเหมือนคนตาบอดไม่เคยเห็นเชียงใหม่แต่ตาบอดเขาตกลงใจว่าเชียงใหม่มีแน่สวรรค์นรกในทางศาสนานี่มีอยู่3มิติคือผู้คนมีอยู่3ระดับดังกล่าวแล้วระดับที่กำลังพัฒนาระดับที่ผ่านพ้นการพัฒนาและระดับที่กำลังหาทางพัฒนาสวรรค์ชนิดหนึ่งเรามักจะได้ยินว่าสวรรค์หลังจากตายแล้วภาษาบาลีมีคำกล่าวส่วนมากการทำบุญเนี่ยท่านจะพูดถึงอนุสงสินก็ดีทานก็ดีตัวสวรรค์นรกเอาไว้ทีหลังสุดผู้ที่มีศีลท่านก็จะพูดถึงอนุสงของศีลชื่อเสียงอันดีงามฟุ้งขจรย่อมฟุ้งไปไกลอย่างนี้ผู้มีศีลย่อมแกล้วกล้าในทุกชุมชนผู้มีศีล นั้นย่อมไม่มีความเดือดร้อน
1: พระคุณแม่โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: วัดทั้งหลายมันก็ตายไปมันอยู่ไม่ได้ถ้ามันเป็นวัดมันจะเป็นเวลากลางคืนเวลานอนหลับมันลักเป็นตื่นขึ้นมากับเพ่งอานาปานสติเสียให้ดีๆให้มันร้อนให้มันเย็นให้มันเย็นให้มันร้อนให้มันปรับตัวไม่ทันเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็หายไปทีนี้อานาปานสตินี่มันยังเจริญไปอีกไกลอยากจะฝากท่านทั้งหลายเตรียมตัวอย่าลืมว่าเรามานั่งกันหน้าสลอนอยู่เนี่ยไม่รู้ใครจะอยู่ไปสักกี่วันมรณะธรรมโมหิชีวิเตความตายสั้นอยู่ในชีวิตของเราทุกๆคนนะเหวะติถังนาสีหนังนะสยานังนะปัตตคุ้งจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็เหมือนยืนท่าตายนอนท่าตายเดินท่าตายกินข้าวรอคอยความตายเพราะความตายไม่เคยลืมเราทุกอิริยาบถมันไม่ลืมเราเลยทีนี้เมื่อเราไม่ประมาทเรามีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยไม่ต้องเอาแบบเทคนิคก็ได้ถ้าผู้ใดสามารถมีสติอยู่ทุกลมหายใจทุกลมหายใจทุกลมหายใจถ้าเป็นพระเป็นเนนมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะไม่สึกออกไปครองคารวาสเจ้าเรือนเพราะสติสัมปชัญญะสมาธิชนิดนี้ไม่มากไม่น้อยแต่ก็ไม่หมดมันจะเป็นอนันตริกะสมาธิสมาธิที่ติดต่อกันไปติดต่อกันไปทุกลมหายใจกิเลสตัณหาหาโอกาสเจาะชำแรกลงมาที่นี่ได้ยากมันจะอยู่ภาวะปกติของมันไปทีนี้เราจะต้องทำไปเรื่อยๆดูลมหายใจไปแม้แต่เวลานอนอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าในคืนนี้เวลานอนอย่านอนทิ้งนอนหายใจออกก็รู้มันออกดูมันเข้าดูมันออกจนมันหลับหลับแล้วแล้วไปตื่นมาดูอีกได้ยินเสียงระฆังตื่นขึ้นรีบเข้ามาคืนมาสู่ลมหายใจล้างหน้าดูลมหายใจมาเหมือนเดินจงกรมมานั่งสมาธิถ้าท่านทำอย่างนี้อาตมาว่าโยมผู้หญิงจะละเอียดเป็นคนละเอียดเพราะว่าทำงานที่ละเอียดได้พวกได้ในไหมหลอดอะไรต่างๆในผู้หญิงทำได้ดี การทำอานาปานสติละเอียดหน่อยเวลาจะนอนก็ดูมันเข้าดูมันออกดูจนเห็นมันหลับมันหลับเวลาใดระหว่างหายใจเข้าหรือระหว่างหายใจออกมันหลับในอาการตื่นกับอาการหลับที่มันจะหลุดออกไปหากันตรงนี้เป็นสโคปตรงนี้เป็นอาณาจักรของความตื่นสติมันหลุดจากตื่นนี้แล้วก็ล่วงลงไปในอาการหลับนั้นตรงไหนถ้าทำให้พบให้เห็นตรงนี้ท่านจะหัวเราะความตายเวลาตายมันก็เหมือนเวลานอนหลับที่มันจะหลุดออกจากตื่นเข้าไปสู่หลับนี่แหละมันสิบ่ย่านตายตายบาดนี่คือสิตายแสบแสบตายบึงกระคักมันสิบ่ย่านเดี๋ยวนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายทำความสำเนียกให้ละเอียดในอาการหลับดูมันให้ดีๆเดี๋ยวนี้ตั้งแต่นั่งรับกับบ่ของมืออาสิวายังแต่นอนเห็นบ่ล่ะเนี่ยมันรับบัดนั่งมันรับบัดออกหรือบัดเข้าคันมันรับบัดออกสติหลุดเวลาหายจะออกคงจะสิตัวหัวพับลงจะสิทางดังพร้อมผู้ลงคนรับบัดเข้าหายใจเข้าสติหลุดเวลาหายใจเข้าขึ้นเทิงผลตอกสวบเมาปานมาบกรรมเขานั่งว่าโอ้แนวใดก็มีแนวใดยังบ่ของเมื่ออยู่ดีๆเนี่ยพ่อก็หย่อนนอนแห้งสิบ่ของเมื่อแล้วเนาะนั่งหลับยังเอาเบิ่งกระคักมื้ออื่นนี่ถ้านอนหลับไม่รู้สึกไม่ทันมันดูนั่งหลับอื้อควรสิตั้งใจเบิ่งจะสิหลับยามใดว่าซั่นดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกอย่างละเอียดสิหลับยามใดหลับให้เบิ่งดูว่าซั่นตอนเติบจะเห็นมันรับมันออกมันไปยังไงนั่นว่าสันท่วงมันหลดรับอย่าพาเอาขึ้นมาเด้คำรุดมันไปยังไงยุบไปซะก่อนนี่ว่าสันเห็นแล้วว่าสันตั้งท่าใหม่ขึ้นมาอย่างมีสติแล้วประชัญญะแล้วหายใจเข้าใหม่ยาวๆต้องหาดูอีกมันหลับไม่ได้นานถ้าเราแอบรู้แอบเห็นมันอยู่เวลานอนก็เหมือนกันถ้าเราสามารถรู้จักเวลาหลับหลุดออกไปจากตื่นเข้าไปสู่ห้วงแห่งอาการหลับเวลานั้นเราจะรู้สึกว่าตายนี้จะไม่กลัวเพราะตายนั้นก็เหมือนหลับตื่นขึ้นมาก็เหมือนเกิดใหม่เวลาตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยจิตนี้สติสัมปชัญญะที่ฝึกไว้เนี่ยมันจะตั้งใจดูไม่อยากจะให้ใครมารบกวนเจ็บใครได้ป่วยว่าได้เอิญหาหัวผูได้อย่ามาไก่เลยอย่ามากวนสิตั้งใจตายแสบๆสิจอบเบิ่งมันตายอานาปานสตินี่มันไปไกลชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยะมีติปชานติเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตเธอทราบชัดว่าเวทนานี่มีที่สุดแห่งชีวิตผู้เจริญอานาปานสติที่ละเอียดจะรู้จักวาระเฮือกสุดท้ายของลมหายใจเวลาตายบริยานตายจาบหน่อยตายอย่างมีสง่าราศีสมศักดิ์ศรีลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหาในปฏิบัติธรรมย่านสิตายดิ่นดาวเท้าเท่ห้องกระวนกระว่ายกรรมฐานย่านตายมานั่งจังหน่อยปวดหัวย่านตายเจ็บท้องย่านตายความจริงนั้นมันจะเป็นเรื่องสนุกเพลิดเพลินในการเพียรเพ่งดูเวทนาก็จะดูอย่างเพลิดเพลินเจ็บปวดรวดร้าวเป็นเรื่องเอามาฝึกมหัดทั้งนั้นมีแต่เนี่ยเสด็จเบิ่งดีๆเพราะฉะนั้นอานาปานสตินี้เป็นสิ่งที่เรียบง่ายเหมาะสมกลมกลืนกับคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยทุกค่ำคืนเวลานอนให้ฝึกทีนี้มันจะมีวิธีแปลกๆอีกอันหนึ่งผู้เจริญอานาปานสติเนี่ยในขณะที่เราจะหลับถ้าเราจ้องมองมันดีๆถ้าสมมติว่าสมาธิมากสติมีไม่มากเท่าสมาธิมีสติน้อยแต่มีสมาธิมากสงบลงสงบลงไม่ได้คิดสิ่งใดสติก็จ่อดูลมหายใจเข้าจะออกแต่สมาธิมากพอจิตเริ่มอ่อนตัวลงสติอ่อนลงอ่อนลงจวนจะหลุดจากหลับจวนจะหลุดจากตื่นเข้าสู่อาการหลับมันจะเกิดอาการอันหนึ่งคือ เกิดอาการเยือกทั้งตัว
3: ยาก
2: หลุดนั่นคืออาการที่มันกำลังจะหลุดเข้าไปสู่อาการหลับสติได้อ่อนตัวลงความตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งมันจะยากหลุดทีนี้จิตที่มันมีสมาธิมากสติน้อยไปหน่อยจิตนี้มันก็เลยทำงานข้างในขันในขันนอกเราตื่นอยู่ขันภายนอกมันทำงานยังมีอีกขันชั้นในยังมีขันสองชั้นขันนอกขันในขันในทำงานคือความคิดอันเกิดจากสัญญาจากเวทนาจากวิตกอันใดในเมื่อมันกำลังจะหลับลงไปสติอ่อนล้าลงแต่สมาธิเพ่งอยู่ตรงนั้นอ่อนล้าลงที่นี่ขันข้างในมันทำงานความคิดออกนอกนิดเดียวเท่านั้นก็จะเห็นตัวเราอีกคนหนึ่งหลุดออกไปเป็นสองคนคนหนึ่งก็นอนเลยทีนี้หลับป้อยไปเลยมีอีกคนหนึ่งงานเป็นสองคนใหม่นี่ย่านตายหน่อยห่วยมันจะบ่มาได้นี่เนาะว่าจะออกไปก็จะย้อนกลับคืนมาครั้งแรกก็เดินวนอยู่ใกล้ๆกลับคืนมาตรงนี้ท่านจะรู้สึกตื่นเต้นกับสมาธิชนิดนี้โอ้คือคักแต่เอออยากเห็นอีกเด้ว่าจะเห็นจ่อยบาดนี้เฮียสามเดือนก็บ่พอบาดนี้พุ่นละจนเศร้าอยากเห็นมันพุ่นละมันจะมาอีกตั้งใจดูลมหายใจไปตรงนั้นแหละเวลาจะหลับดูมันจะหลับทีนี้ถ้ามันเกิดอาการเยือกขึ้นมามันก็จะเห็นมันหลุดออกไปปดออกไปมีอีกผู้หนึ่งตรงนี้ถ้ามันเคยซะแล้วมันก็ไม่กลัวกายเป็นเรื่องสนุกสนานที่จะไปเที่ยวกายนี่ก็หลับอยู่ตรงนี้ขันเดียวนอนอยู่ตรงนี้แต่อีกสี่ขันไปนู่นแต่เหมือนกันก็มีรูปแต่เป็นรูปของนามมันเป็นรูปของนามไม่ใช่นามของรูปแต่เป็นรูปของนามเป็นนามของรูปอยู่ตรงนั้นเขาก็จะท่องเที่ยวไปตอนนี้ก็จะไปเล่นไปหัวที่ท่านเรียกว่ามโนมยิทธิมโนมยะอิทธินำมาซึ่งความสำเร็จทางใจเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นของเล่นบนไปเล่นไปหัวนานๆเข้าก็จะเกิดอาการเบื่อหน่ายโอ้ยหรือว่าเป็นหลุยเป็นแกดอย่างบาดนี่ว่าแต่สิบไปสายนอนเข้าไปนิดเดียวลุดออกไปแล้วไปห้าเที่ยวนั่นเที่ยวนี่บ่มีหลุยมีแกดเนี่ยกิเลสตัณหายังอยู่คือเก่าบาดเนี่ยบางคนไปพบสิ่งที่ชอบอกชอบใจในขณะที่ท่องเที่ยวไปชนิดนั้นก็พอใจสิ่งที่ชวนให้กำหนัดก็กำหนัดขึ้นสิ่งที่ชวนให้เกลียดก็เกลียดขึ้นก็จะรู้ว่าโอ้กิเลสตัณหากันยังอยู่คือเก่าบ่ได้ดีอีหยังเลยหลังจากนั้นมันก็จะเบื่อหน่ายในการท่องเที่ยวไปอย่างนั้นก็จะกลับมาใหม
4: ่วันหนึ่งนั่งสมาธิแล้วจิตมันสงบฝรั่งสงบไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าไทยเมื่อจิตใจได้พบความสงบการปล่อยวางกายระงับจิตระงับลงไปเมื่อนั้นจะปรากฏถึงความสุขอันดื่มด่ำซื้อด้วยเงินแสนล้านไม่ได้ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขเพื่อความสุขเป็นความสุขเพื่อความดีพอฝรั่งได้พบความสุขนี้น้ำตาไหลขึ้นหอดแม่ขึ้นหอดพอใช้เฮาเนี่ยสิหักพอหักแม่ที่สุดคือย่ามเฮาได้พอความสุขรับคนทุกสังเกตบางโลกห้องก็ได้ขันไปทุกไปยากหรือต่างแดนต่างที่บดเงินบดทองเขียนจดหมายมาหลดกราบเท้าวะสันคนพ่อคนแม่ที่รักและบูชาของลูกวะสันคนทุกใกล้สิตายแล้วเพิ่นกราบเท้านะอันนี้หอดอดพ่อมันกราบจะเทือนี่เราเท้านะหอดบอกกราบบอกน้องห้องจิกจิกอย่าบอกละเลยเผาอันนี้สมเผาเนี่ยห้าเขาเติมเข้าไปอีกผู้เผาเขาเหมือในย่านลูกใช่กอมนาตักมัดหลายหลายยี่ปากเอาไว้ทำนำจนคู่นั้นก็ว่าแถวสองสามเหลี่ยมเอาไว้เคี่ยวมาคำจะจมไหลก็ว่าเขียนไหลก็เอิญหาย่อมพบานหันหน้าเข้าฟ้าสดน้ำตาไว้เนื้อกันไว้เนื้อไว้เด็กพ่อผู้ข้าไว้เถิดไปเลยลูกไอ้ซึ่งอีเท่านี้ฝันมาเต๋อสลึงแล้วมาเล่าให้โอ้ยดูตำสาผู้เท่าลูกก็ได้เห็นพ่อแม่ให้เตรียมตัวตกนรกให้ดีคำว่าอยากตกอ่ะไปขอขมาลาโทษเพิ่นลูกฝรั่งนี่ก็เหมือนกันพอแกสงบขึ้นมาเนี่ยแกเดินวนอาตมาหน้าแดง น้ำตาไหลเสพขี้มูกกี้เก็บอาตมาก็เห็นวันนี้ฝรั่งร้องไห้คงจะพบความสงบคิดถึงพ่อถึงแม่ใช่พอเลิกเพราะว่าคนมาฟังเทศเยอะพอเลิกปั๊บอาบน้ำขึ้นกุฏิเลยไม่ให้ฝรั่งพบสองสามวันก็เห็นอยู่อย่างนั้นวันที่สามก็เดินตามหลังเลยหยอบมาอาตมาจะขึ้นกุฏิเพราะว่าคนมาฟังเทศเยอะแล้วมันเหนื่อยแกบอกว่าอ๋ออาจารย์อะไร May I concern your feelings? I have something to concern you. ท่านผมขอรบกวนอาจารย์ผมขออนุญาตถามบางสิ่งบางอย่างกล่าวว่ามีอะไรผมไม่ได้ร้องไห้ก็บอกน้ำตามันไหลออกมาคิดถึงแม่คิดถึงพ่อเหลือเกินสามบัดนี้ยังนี้ถือว่าฟุ้งซ่านไหมเขาบอกเป็นการปฏิบัติที่ฟุ้งซ่านไหมไม่เคยเป็นเขาบอกThis is distraction or not, or my care run away by if so. Lump in one matter is my feeling, keep my matter. ถ้าว่าอย่างนี้เป็นถือว่าฟุ้งซ่านไหมน้ำตาผมไหลออกมาสามวันคิดถึงพ่อถึงแม่มันเป็นก้อนลัมอินวันไม้ชดเป็นก้อนมีข้อนเป็นปุ้มมาสั่นฝรั่งน้องเป็นปุ้มคืดหอดแต่อีเมย์กับอีพอสั่นอาตมาดีใจดีใจด้วยเจ้าหัวจักเคินหอดพ่อหอดแม่หลายเอ้ยตะกี้บอกให้ฟังเจ้าคือบ่เคิดบ่คึกบ่สั่นแต่เดี๋ยวนี้สงบแล้วมีความสุขอยากให้แม่ได้พบอย่างนี้อยากให้พ่อได้เห็นอย่างนี้แม่ก็สูบแต่กัญชา 2-3 เดือนเปลี่ยนรถเก๋งคันหนึ่งพ่อนั้นก็ไปหาแต่ตกเบ็ดกินแต่เหล้ากินแต่เบียร์ฆ่าแต่สัตว์แบดการมาออนเวท่านมีกรรมบาปอยู่ตลอดสงสารพอดิอย่างพอตกนรกด่านแม่ตกนรกเพื่อจังใดเนาะจังพ่อแม่จะมาถูสาปนาพุทธน้ำเนาะอาจารย์เขียนให้ผมแม่ว่าสันเขียนจดหมายละผมเนี่ยผมจะส่งให้แม่ว่าเขียนให้เองตัวแม่เจ้าพ่อเจ้าบอกว่าสันเพิ่นบอกฟังนี่แต่เพิ่นห้าว่าสันเอาเทปมาให้อาตมาเทศต้องมาเทศให้เองหรอกว่าสันพวกเราก็เหมือนกันทุกคนถ้าเราได้พยายามเจริญสมาธิภาวนาไปถึงจุดหนึ่งที่จิตสงบลงไปถึงระดับอัปปนาสมาธิพอถอนออกมามันจะมีความสุขเย็นแสนใจเย็นบ่มีคือหอดพอหอดแม่ความสุขจังสี่เงินสิเอาเงินแสนล้านซื้อเอาบ่ได้แต่เฮาได้ซื้อได้หย่อนมีชีวิตประพฤติปฏิบัติธรรมโอ้ยผู้เพิ่นให้ชีวิตเลี้ยงมาผ้าใหญ่บ่ล่มบ่ตายแม่นเพิ่นมีบุญมีคุณโอ้ยอยากให้เพิ่นพ่อเพิ่นเห็นด้วยเอาเงิน
5: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4ความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดยันพฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า

0: อาร์โท087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ 14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่าพลาดเด็ดขาดอย่าพลาดเด็ดขาด
1: ตายให้สุดหัวเราเจาะความตายให้ฝึกเอาหัดมาแล้วตายอย่างมีศักดิ์ศรีจริงๆไม่ต้องร้องต้องคานอาตมาก็เฝ้าเทศให้ฟังใส่บาตรคุ้มคุ้มมือจนเศร้ามือสุดท้ายมันเร่งมากจะตายลุกบ่ได้นอนใส่อาตมาไปบิณฑบาตที่อื่นเราเวียนไว้ให้แม่ใส่ไปนั่งเทศให้ฟังในสมัยพุทธกาลพระสารีบุตรนั้นแม่ของท่านมีลูกมา4 คน 5 คนตัวแม่ของท่านถือศาสนาอื่นไม่ถือศาสนาพุทธลูกเอามาพระสารีบุตรไปเอาน้องมาบวชเป็นพระอรหันต์นู้นแต่แม่ก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธสุดท้ายพระสารีบุตรจะตายท่านรู้วาระจะตายผู้ที่เจริญอานาปานสติดีๆจะรู้วาระตายทำให้ดีมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกจะรู้จักวาระที่จะสิ้นใจทำให้มันติดต่อนั่นจะไปทำ2-3 หมื่นระยะไม่จังสันจะนอนรับไปกับฝันไปใส่กับมีสติในลมหายใจมันจะหูจักก่อนมือตายก่อนพระสารีบุตรท่านเป็นลาพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายสังขารนี้มันจะแตกสลายแล้วผมขอลาพระผู้มีภาคเจ้าปรินิพพานพระพุทธเจ้าว่าสารีบุตรเธอได้ทำประโยชน์ของเธอสมบูรณ์แล้วพรหมจรรย์เธอก็จบแล้วเธอได้ปลงภาระลงแล้วเธอจะไปนิพพานที่ไหนบอกจะไปนิพพานกับแม่ไปตายที่ห้องเกิดไปตายในตักแม่เพราะยังเป็นห่วงแม่ว่าเรายังอยู่ทั้งคนก่อนจะตายลมหายใจเฮือกสุดท้ายเราขอกลับคืนไปช่วยแม่เราเท่าที่จะทำได้จนสุดสามารถพี่สุดทั้งหลายก็ไปส่งพระพุทธเจ้าบอกพี่ชายใหญ่ของเธอลาแล้วนะจะจากไปแล้วพระทั้งหลายร้องห่มร้องไห้ที่เป็นปุถุชนเพราะว่าภาษาลิบุตรนี่เหมือนพ่อเหมือนแม่สั่งสอนละเอียดละออเข้าใจธรรมะจากท่านบางคนก็ร้องไห้พระพุทธเจ้าได้ปลอบใจสารีบุตรตายไปแล้วก็ไม่ได้เอาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันตายไปด้วยมรรคผลนิพพานยังอยู่ไม่ได้ตายไปกับเธอจะได้ร้องห่มร้องไห้สารีบุตรท่านไปลากเลือดไปเจียนไปเป็นโลกเดียวกับพุทธเจ้าไปจนถึงบ้านกับพระภิกษุจำนวน400-500 คนไปส่งไปถึงบ้านหลานชายเห็นบี้ใหญ่บอกย่าลูกของน้องชายว่าคุณย่าลวงลุงมาแล้วคงจะสึกแหละที่นี่ย่าก็ดีใจส่วนภาษาที่บอกว่าถามหลานชายว่าย่าจะไม่อยู่ก็ขึ้นไปแม่ก็เห็นลูกมาก็ดีใจลูกเอ้ยเจ็บไข้ได้ป่วยคืนมาหาแม่จะไปอยู่กับพระสมณะโคดมสมณะโลดเหล่านั้นเลยท่านก็ไปนอนไข้อยู่ในห้องที่ท่านเกิดหาวิธีที่จะพยายามสอนแม่ในหัวค่ำพอมืดลงก็มีแสงสว่างเรืองๆมามีคน4 คนเดินเข้าเดินออกนี่ก็แปลกใจว่าเอ๊นี่ใครพระสารีบุตรก็บอกว่าไปเถอะท่านอย่ามาเลยไม่ต้องมาเฝ้ามาอะไรเรามีหมอดีหนึ่งหมอคือแม่ของเราเราได้อยู่ใกล้หมอใหญ่แล้วเอา4 คนนี้ก็ออกไปพอจะถึงเวลาเกือบจะเที่ยงคืนก็มีอีกคนหนึ่งก็มาสว่างสวัยสีเขียวสว่างสวัยพระสารีบุตรก็บอกออกไปไม่ต้องมาวุ่นวายเราอยู่กับหมอแม่ของเรานี่คือหมอที่ประเสริฐที่สุดพอถึงเที่ยงคืนค่อนไปแล้วสว่างเหมือนกลางวันเลยท้าวมหาพรหมมาขอรักษาพยาบาลก็บอกให้หนีขออยู่กับหมอพิเศษคือแม่เฝ้าสังเกตดูก็เลยมาถามต้องพูดนั้นไปลูกแม่ดูมานานแล้วใครหนอมาเมื่อหัวค่ำ4 คนเที่ยวไปเที่ยวมาพระสารีบุตรนั้นท้าวจตุโลกบาลแม่มาคอยปนนิบัติมาเอากระโถนอุจจาระปัสสาวะไปทิ้งแต่ฉันไม่อยากจะให้รบกวนอยากอยู่ใกล้แม่แล้วตอนหลังจากนั้นมาหลักอีกคนหนึ่งที่สว่างสวัยเขียวๆนั้นพระอิศเหมือนสามเณรน้อยๆของพระพุทธเจ้ามาเยี่ยมมาอยากปฏิบัติปนนิบัติอุปทานที่มาสว่างสวัยนั้นคือเท้ามหาพรหมแม่ก็เลยถามว่าลูกเก่งกว่า พระอินทร์หรือเก่งกว่ามหาพรหมหรือเก่งกว่าท้าวเจตโลกบาลหรือพระสารีบุตรว่าบุคคลเหล่านี้ก็เหมือนสามเณรน้อยๆเหมือนคนรับใช้ของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาคงบอกบุคคลเหล่านี้จึงมาเยี่ยมมาปฏิบัติมาอุปถัมภ์เพียงเท่านั้นเองแม่ก้มลงกราบลูกบอกว่าโอ้ลูกประเสริฐถึงขนาดนี้ทำไมทำให้แม่ได้รู้จักช้านักลูกนะแต่ก่อนทำไมไม่ทำให้แม่ได้รู้แม่หลงไปนานแล้วว่าสมณะโลนเหล่านี้ไม่มีอิทธิปฏิหารไม่มีอนุภาพใดใดหลังจากนั้นลูกก็แสดงทำให้ฟังสัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังโซปุริโสสปุริโสวิจักขโนอาทิยติสารมิเทวะอัตโนให้แม่เข้าถึงศรัทธาสิงจาคะปัญญาเป็นบุคคลผู้เฉียบแหลมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้อวินิปาตะธรรมโมแม่จะไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนบรรลุธรรมสิ้นภพสิ้นชาติในเบื้องหน้าเดี๋ยวนี้ปิดประตูอบายได้ขอให้แม่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม่เข้าถึงพระรัตนตรัยยกมือขึ้นประนมมือพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตาติแม่เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงโสตะปัตยังคะองค์คุณแห่งโสดาบันลูกสิ้นใจตายเรียกว่าพยายามจนสุดความสามารถจนสิ้นใจได้ช่วยได้ดังนั้นแหละเทวะเจ้าใหญ่มากให้เจ้าไปบวชได้ยังบวชไม่สิ้นไม่ท่านได้จำนนคุณพ่อคุณแม่พ่อได้เกดลูกผู้ใดเอาพ่อเอาแม่นั่งบ่าสองข้างให้ขี้ราดให้เยี่ยวรสตลอดเวลาร้อยปีป้อนข้าวป้อนน้ำให้อิ่มวันละสามเวลาอาบน้ำบีบนวดใส่เสื้อผ้าใหม่ให้ท่านหรือจะเชิญท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอิสราธิบดีด้วยอำนาจของตนเองที่เป็นจักรพรรดิตลอดร้อยปีชื่อว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่แต่ไม่คุ้มค่าสะสมนั่นเป็นการตอบบุญแทนคุณเพียงแค่โลกีแต่ถ้าบุตรธิดาใดลูกสาวใดลูกชายใดสามารถชักจูงจิตใจพ่อแม่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาให้ตั้งมั่นในศรัทธาในศีลในจาคะในปัญญาไม่งอนเงี้ยคอนแคนปิดประตูอบายให้พ่อให้แม่ดึงพ่อแม่ขึ้นสวรรค์แน่นอนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าบุตรเช่นนั้นแหละชื่อว่าตอบบุญแทนคุณบิดามารดาได้คุ้มค่าสะสมเงินเชิญสองไปประดิษฐานได้แล้วบนสวรรค์ท่านหมดโอกาสตกนรกอันนั้นเรียกว่าต่อบุญแทนคุณพ่อแม่แบบโลกุตตระพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเป็นปุถุชนวันนี้เราทำให้พ่อแม่เกิดมาเป็นอริยชนเรียกว่าอริยยะชาติยาชาโตเพิ่นให้เฮาเกิดมาเฮาให้เพิ่นเกิดได้ตอบบุญแทนคุณกันปานนั้นทำอย่างไรเราจะทำได้พ่อแม่ทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมนี่ร่างกายของเราได้มาจากพ่อจากแม่ถ้าท่านตายไปแล้วอย่าลืมว่าท่านยังอยู่ในตัวเราวันนี้ท่านมาปฏิบัติธรรมท่านมานั่งสมาธิมาเจริญภาวนาก็คือท่านเอาพ่อเอาแม่มานั่งอยู่ด้วยมาตาเปติกสัมภาโวโอธนกุมาสัพเพโยสัมภวธาตุของพ่อและแม่รวมกันอยู่ในตัวเรานี่เองด้วยเหตุนี้อาตมาจึงกล้ากล่าวได้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่าท่านจะบวชชีบวชพราหมณ์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายท่านจะมีสิทธิ์ที่จะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้อย่างสาสมแต่ท่านจะบวชเป็นพระสัก20พรรษาท่านไม่เคยกระทำอย่างนี้เลยไม่เข้าใจอย่างนี้เลยท่านก็ยังไม่ใช่ว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่แทนค่าน้ำนมอะไรได้เลยด้วยเหตุนี้เราเกิดมาชาตินี้เป็นบุญเป็นวาสนามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยากจะเลยต่อไปอีกว่าเรานั้นชีวิตน้อยเหมือนที่พระท่านสวดเมื่อกี้ร้อยปีของพวกเราเท่ากับหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 50 ปีของพวกเราเท่ากับหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าเจริญทิฏฐสีโสวะนัตถินัตจุสนาขโยจงทำตนให้เหมือนคนถูกไฟไหม้บนศีรษะเถิดเดี๋ยวนี้ไฟกำลังไหม้หัว ไฟแห่งความแก่ไฟความเจ็บไฟความตายไฟโลภโทสะโมหะโอนุหาโสมันจะหัวเฮียนห่าวเซ็ตสื่อเนื่องใดเดียวเนาะกีน่ามันโทมันจะมันจะถูกเนื้ออันตกาเลนะโอนะพังปฏิปังนะคะเวสตะขั้วเมิดกับหน้าห่อห่มไปเตียนจ่อสางบ่หาเดียวเนาะคุณบ่าอาตมาแปลเอาเป็นภาษาลาวชีวิตตกอยู่ในความมืดแห่งโมหะอวิชชาเราจะต้องแสวงหาแสงสว่างคือพระธรรมคำสั่งสอนอันจะนำไปสู่อริยมรรคหนทางอันประเสริฐชีวิตตกอยู่ในกองไฟกำลังไหม้เกิดมาแล้วไฟแห่งความแก่ความตายความเจ็บตามเผาลุกลนอยู่มรณะธรรมโมหิชีวิตเตความตายซ่อนอยู่ในชีวิตของเด็กน้อยชลาธรรมโมหิโยพันเยความแก่ซ่อนอยู่ในความหนุ่มของคนหนุ่มทั้งหลายแล้วความแก่ความตายตามไม่อยู่ไม่นานนักร่างตายอันเปรียบเสมือนเรือนก็จะถูกไฟไหม้จิตใจเหมือนเจ้าของบ้านจะทำอย่างไรเดี๋ยวนี้ขอให้เราเข้าใจว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นคือไฟไฟแห่งความทุกข์ลุกเผาหล่นอยู่ทุกเมื่อมีผัวก็ไฟทุกข์อยู่กับผัวมีเมียไฟทุกข์กับเมียมีลูกไฟทุกข์กับลูกมีทรัพย์สมบัติไฟทุกข์กับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองถ้าเอาจิตใจไปไว้ในกองไฟนั้นมันจะไหม้เวลาลูกตายเสียเมียตายจากพัดผ้าจากผัวไม่ได้ดังใจทรัพย์สมบัติสูญหายไปถ้าจิตใจท่านยังไม่เข้าใจหลงก็ไปยึดมั่นถือมั่นนั่นไฟก็ไหม้หัวใจท่านขอให้ท่านจงฉลาดเวลาไฟไหม้บ้านให้มันไหม้แต่บ้านอย่าได้ไหม้ตัวของเราเองนางปตาจาราไฟไหม้หัวใจไปหาพระพุทธเจ้าเธอเป็นลูกเศรษฐีลูกสาวคนเดียวต่อมาก็นอกอกนอกใจบิดามารดาไปมั่นลูกชายเศรษฐีเข้ามามั่นไว้ไม่เอารักรอบได้เสียกับคนใช้เผาใจพ่อแม่ด้วยการกระทำตนเองสุดท้ายก็ลักลอบหนีไปต่อมาเธอก็มีลูกพอคลอดลูกออกมาครั้งแรกไฟผัวนั้นเป็นกองไฟไหม้ใจเธอไปกับผัวด้วยความทุกข์เพราะไม่ไปอยู่กับผัวมันเป็นทุกข์มันรักเขาตอนนั้นไฟกองหนึ่งต่อมาเธอก็มีลูกไฟกองที่สองก็เผาเข้ามาอีกเมื่อจะคลอดลูกคิดถึงพ่อถึงแม่กลับมาไม่ถึงบ้านคลอดลูกผัวก็มาตามเอาพอคลอดพ้นก็คืนไปต่อมาครั้งที่สองเธอมีท้องเธอคิดถึงพ่อถึงแม่ผัวยากจนและเกิดลักลอบหนีจากบ้านผัวจะมาคลอดลูกที่บ้านเลยเหมาะคลอดลูกอับทางฝนตกผัวตามมาเห็นเมียคลอดลูกเอาฟดไม้เอาเก่งไม้เอามาบังฝนไปหาฟืนจะก่อไฟให้เมียงูเห่ากัดผัวตายตรงนี้หัวใจเธอถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงไฟแห่งความรักไฟแห่งความทุกข์เธอคลอดลูกแล้วไม่เห็นผัวมาเธออุ้มลูกแดงๆพร้อมทั้งเลือดแดงเต็มผ้าไปตามหาผัวเห็นผัวดำเพราะพิษแห่งอสรพิษงูกัดตายเธอไม่มีปัญญาที่จะเผาศพผัวเธอร้องไห้ตอนนี้ไฟกำลังไหม้หัวใจอย่างหนักจูงลูกคนโตอุ้มลูกคนที่ออกมาใหม่มุ่งหน้าไปสู่บ้านฝนตกหนักน้ำหลากในละหารเธอก็บอกลูกคนเล็กว่าลูกเอ้ยหาเมียอยู่ไหนเด้อมีเสื้อขวัญไปเอาน้องไปไว้จนเสียมาเอาคิดเห็นแต่พ่อกับแม่เท่านั้นเอาลูกไปวางไว้ทางโน้นกลับมาถึงกลางน้ำเหยี่ยวตัวใหญ่ๆบินมาเห็นลูกแดงๆเข้าใจว่าก้อนเนื้อบินลงมาโฉบเอาไปกินตรงนี้หัวใจของเธอเหมือนจะแตกสลายเหมือนถูกคมดาบเสียบตึงเข้าไปไฟลุกไหม้อีกกองที่สองเธอตบมือร้องสุดเสียงให้เหี่ยวมันปล่อยลูกคนโตที่อยู่ฝั่งโน้นเข้าใจว่าแม่เรียกก็วิ่งลงมาถูกกระแสน้ำพัดพาหายไปกับตาไฟทั้งสามกองเผาไหม้จิตใจของเธอตอนนี้ไหม้อย่างเต็มที่เธอหมดสติร้องห่มร้องไห้เสื้อผ้าหลุดลุ่ยไปเห็นชาวบ้านกำลังพอมาได้สติอีกนึกถึงพ่อถึงแม่ถามชาวบ้านถามหาพ่อหาแม่เขาบอกเธออย่าถามหาเลยเพียงแต่เธอถามหาฉันก็น้ำตาไหลสงสารตระกูลนี้ ไม่รู้บาปกรรมอะไรเธอเห็นไหมควันไฟกำลังอ้อยอิ่มพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านั่นเขากำลังเผาเศรษฐีสองผัวเมียกับลูกชายเมื่อคืนอัศนียบาทฟาดลงมาพร้อมทั้งพายุฟ้าผ่าและไฟลุกครอบครัวนี้ตายหมดเลยหัวใจของเธอได้ถูกไฟทุกลุกลามไหม้ไม่มีที่จะให้เธอมีความสุขเมื่อแต่วินาทีเดียวร้องไห้เข้าไปสมสารไปจนถึงเชตวันพระพุทธเจ้าให้นั่งแสดงธรรมพออยู่ท้ายบริษัทร้องไห้ไปเสื้อผ้ามันมีคนนั่งหลายไล่หนีหญิงบ้ามาทำไมพระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์ให้ไปบอกชาวบ้านอย่าไปไล่เธอหนีออกผ้าอะไรไปให้เธอแล้วพระพุทธเจ้าก็เรียกมาปตาจาราไฟลุกเผาไหม้จิตใจเธออยู่เช่นนี้ไฟแห่งความทุกข์ทำไมล่าเธอจึงไม่แสวงหาความเย็นความมืดปกคลุมเธอไม่หาแสงสว่างโลกลุกเป็นไฟอย่างนี้เธอก็ยังให้มันไหม้เธอได้ร้องห่มร้องไห้อย่างนี้มาแล้วเป็นอเนกชาติหลายแสนชาติหลายโกฏิตับนับไม่ถ้วนน้ำตาของเธอแต่ละชาติถ้าเอารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเธอก็ยังจะต้องร้องไห้อีกต่อไปเมื่อใดเธอเอาจิตใจไปฝากไว้กับสิ่งใดความรักความผูกพันนั้นมันจะเป็นไฟเผาใจเธอเธอจงหาวิธีดับไฟเธอท่านแสดงทำเป็นอเนกปริยายในนี้ได้สติแล้วบวชในศาสนาเธอประพฤติธรรมเป็นพระอรหันต์ความทุกข์นั้นเป็นของดีเอาความทุกข์เป็นครูบาอาจารย์ความเขินขมระทมทุกข์ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมันจะทำให้เราหันหน้ามาหาทางออกจากทุกข์ตายไปแล้วจะเกิดอีกชาติหน้าก็จะต้องไปพบกับความพัดผ้าลูกตายเสียเมียตายจากพัดผ้าจากของรักของชอบใจวนเวียนอย่างนี้เพราะเหตุนั้นความเป็นผู้มีความทุกข์นี้ก็คือมีไฟหาวิธีดับไฟโดยการกระทำคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยซื้อสมาธิปัญญาภาวนาสังสมอบรมฟังเอาไปคิดไปพิจารณาปลดปล่อยเรื่องวางการที่เรามานั่งสมาธิมาฝึกฝนมหัดดับไฟมอดไฟมอดอะไรก็เอาฟืนออกอย่าเอาฟืนใจให้มันลุกไหลให้ปองหน่อยลงหน่อยลงหลังค้นคนเกิดไม่ในโลกบางคนเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยสดงดงามเป็นลูกคนร่ำคนรวยแต่ไม่มีผัวเอาง่ายๆก็อภัยอย่างฟ้าเทพรัตนโสดาของเราก็ไม่มีผัวเพราะอะไรกองไฟคนหน่วยคนนอนมาหลายแสนศาสตร์แล้วคนบ่ใส่ฟืนไม่ใส่ฟืนเข้าไปไม่เติมเชื้อไม่ให้อาหารไม่ให้ปุ๋ยแก่ความทุกข์ไม่ให้ปุ๋ยแก่กิเลสตัณหาเพิ่มพูนการปล่อยวางเพิ่มพูนกุศลธรรมพระพุทธเจ้าเรียกว่าโกมาริพรหมจรรย์ผู้หญิงประพฤติพรหมจรรย์เกิดมาเป็นลูกพระราชามหากษัตริย์เป็นลูกคนร่ำรวยเป็นลูกคนจนแต่ไม่ยอมมีผัวไม่ใช่ว่าไม่อยากมีแต่มีสิ่งหนึ่งพอให้อยู่ได้คือไฟกองหนึ่งไฟประกองใหญ่ทีนี้ถ้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมไปเรื่อยมันก็จะหมดฟืนหมดเชื้อไปเรื่อยค่อยบรรเทาเบาบางจางคายพระสงฆ์องค์เจ้าบางองค์เกิดมาโตมาหน่อยก็ไปบวชจนเฒ่าตายร่างกายก็อุดมสมบูรณ์ไม่เป็นเปี้ยไม่เป็นหน่วยไม่เป็นกระเทยไม่บนหน่วยกองไฟใหญ่บ่กองหน่อยก็ควรต้องหาหนามหลายๆมาหมอดต้องแลนเลยอย่างนั้นก่อนงูเพราะนั้นพอบวชปั๊บอาตมานี่ไม่ได้ทําอะไร7วันขออุปชาขออย่าให้เขาหน่อยได้ไปข่วมอีหยังนําหมู่ขอให้ได้ไปลงอุโบสถยาให้ผู้ขาดเนี่ยไปสวดนี่ทีนี่ม่นยาให้ได้บอกได้จานน้ำพังขอบอกได้กับอาจารย์ชี้ให้ยังสุดหาเนี่ยวิธีดีแล้วมันบวชทำเถ่าบ้าสักก็เลยเดินกับบังแก่เก่งยันทำความเพียรสมาธิภาวนาก็มวนขึ้นกันยังสังเกตบางเพราะเหตุนั้นเพราะใหญ่มากเลยพากันมาหมดไฟย่ามเฮาตายไฟใหม่เฮือนตายเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้ใจเหมือนเจ้าของบ้านออกไปถ้าฝึกไว้แต่เดี๋ยวนี้ถึงวันตายจะรู้จักปล่อยรู้จักวางบ่ให้หาบทับข้อว่ามันตายฆ่าหาบเพราะให้มันให้สาธุชนทั้งหลายเป็นการสมควรที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันก็ผมขอเรียนถามปัญหาการลงอุโบสถสวดพระปาติโมกข์ถ้าหากว่าสวดเป็นภาษาไทยจะถือว่าผิดไหม พระสมัยใหม่ทันสมัย ถ้าจะว่าจริงๆแล้วภาษาบาลีเป็นหลักเทคชวนถ้าเราจะสวดภาษาไทยมันก็ดีอยู่ที่มันเข้าใจแต่ว่ามันยังรับรองไม่ได้บางทีไม่มีหลักเดิมมันจะคลาดเคลื่อนถ้าจะว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดเคยตรัสว่าอนุชานามิภิกขเวนิรุตติยาปริยาปุญญังภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เธอทั้งหลายสอนสั่งสอนคนอื่นด้วยภาษาของตนๆแต่เราไม่อนุญาตให้สวดให้สาธยายตามความพอใจความจริงเรื่องกุมารกัสสปะนี่มีประโยชน์มากมีแง่คิดมากสะท้อนให้เราเห็นสังคมในอดีตด้วยเรื่องสะเดาะเคราะห์ดังกล่าวแล้วมันเป็นการเมคขึ้นมาใหม่มันเป็นของพวกพราหมณ์ใส่เข้ามาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเคราะห์ร้ายคือการคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วถ้าอยากสะเดาะเคราะห์ก็มีมนังสบลาเป็นพวกมาเสียเคราะห์บ่คิดชั่วบ่พูดชั่วไม่ทําชั่วเสียเคราะห์นี่ซุ่มเหมือนเสียเคราะห์ที่นี่ในกุมารกัสสปะนี่มีเรื่องที่น่าเล่าให้ฟังอันหนึ่งว่าท่านกุมารกัสสปะนี่ท่านทำให้แม่ท่านบรรลุพระอรหันต์องค์หนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงพระสารีบุตรแม่ของท่านนี่แต่งงานโดยไม่อยากแต่งงานอยากจะบวชแต่พ่อแม่ให้แต่งงานเมื่อแต่งงานแล้วก็ปฏิบัติผัวเหมือนเทวดาเช้าเย็นปฏิบัติผัวก็ขอแต่บวชผัวก็เลยอิริยาบถหลายก็โอ้ยคอยเอาเจ้ามาอยู่เนี่ยก็คือเอาใส่ขุกเหมือนขังไว้ในตารางฉันก็สงสารเธอถ้างั้นเธอไปบวชซะเถอะพอบวชแล้วก็มีท้องขึ้นมาเอาเหลือบาทนี่หาว่าได้เสียผิดอะไรกันขึ้นมาก็โตเป็นใหญ่เลยให้พระเทวทัตเป็นผู้ชำระอธิกรณ์พระเทวทัตไล่ให้ศึกนางไม่ยอมศึกเพราะไม่ได้ทำผิดวินัยข้อใดถ้าจะท้องก็ต้องท้องมาตั้งแต่ก่อนแต่ไม่รู้สึกตัวจนพระอุบาลีนางวิสาขาอนาถบิณฑิกเศรษฐีพระเจ้าประเสริฐเป็นพยานพิจารณาชำระคดีเป็นนั้นว่านางไม่ผิดท้องมาตั้งแต่ผัวนู่นโดยไม่รู้สึกตัวพอคลอดออกมาพระเจ้าแผ่นดินก็ไปเลี้ยงตั้งชื่อว่ากุมารกัสสปะเพราะมันมีอีกกัสสปะหนึ่งกัสสปะใหญ่อันนี้เป็นกุมารกัสสปะท่านอายุได้7ปีท่านก็บวชเป็นเณรบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แสดงธรรมไพเราะมากเลยวาจาของท่านวิจิตรชื่อเสียงของท่านเลื่องเลวไปส่วนแม่ที่ไม่อยากมีลูกไม่อยากมีผัวเพราะมีลูกเขาจริงๆก็รักออกลูกแล้วบ่ได้เลี้ยงเมื่อคืนหอนลูกบ่ได้นั่งสมาธิไปก็คือหอดแต่ลูกนี่เด้อหัวใจแม่วิญญาณแม่ลูกโตมา7ปีไปบวชเป็นสามเณรเป็นพระอรหันต์แม่ก็ยังไม่ได้เป็นพ่ออรหันต์บวชตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดฟูดหอดไปลูกเที่ยวแสดงธรรมไปโด่งดังใหญ่แต่ไม่เคยพบกันกับแม่ลูกนี่ก็รอจังหวะวันหนึ่งเราจะต้องไปช่วยแม่ของเราวันหนึ่งท่านก็บวชเป็นพระแล้วท่านยังไม่บวชเป็นพระท่านเป็นพ่ออรหันต์ท่านมาหาแม่ของท่านเดินมาแม่ไม่เคยเห็นลูกดอกแต่คนอื่นเขารู้บอกนางภิกษุณีนั่นว่านั่นไงลูกของเธอมาแล้วกุมารกัสสปะกุมารกัสสปะลูกของเธอมาแล้วนะแม่ดีใจมากเลยวิ่งมาหาลูกภิกขุณีจะปุตติเกทิสวาโสทิเตทูลโตโสทิมาคาเตภิกษุณีนั้นมองเห็นลูกเดินมาแต่ไกลด้วยความปลอดภัยวาลุณีธนภาลาภิสัญจทะน้ำนมของเธอก็พุ่งออกมาร่างกายของเธอสั่นเทิมเหมือนแม่มดถูกผีสิงพอเห็นลูกมาแต่ไกลก็วิ่งไปหาลูกรักของแม่น้ำนมของเธอก็พุ่งออกมาว่าน้ำห้าวคือหอนโลกแห้งเห็นหนาผู้นี้ละโลกแลนมาน้ำนมของเธอก็ไหลออกมาจากเต้าทั้งสองวิ่งไปหาลูกพอเห็นแม่มาก็ชี้หน้าหยุดสาดชัวอุ้ยวะสันจะมันโง่ตายหนูอ้อวะสันหายแม่สาดชัวอุ้ยวะสันแม่นี่นั่งลงกับที่เกือบสลบตายโมโหรักลูกเหมือนใจจะ

ความโกรธเนี่ยเอาพลังของความโกรธมาใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ายเฮานี่ก็คือกันเครียดนี่เครียดให้กิเลสเพิ่นคือนั่นแหละสมน้ำหนานี่ว่าซั่นมึงพากูเกิดมาหลายแสนชาติแล้วกูสิพามึงไปนั่งทำความเพียรว่าซั่นอันนี้ได้เจอละครั้งนึงเอาจะตื่นหน่อยคนก็จะโอ้ยกิเลสอวดฝันหึใส่ตุยให้มันนางนี่อาศัยความโกรธเป็นกำลังมานะเป็นกำลังโหลงลอยขากปานคือทอดหัวมันคือหึว่าซั่นเปลี่ยนใจกลับไม่หุดเลยก็หน้าสำรวมจิตไปทำความเพียรเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เนี่ยเครียดให้ลูกเนี่ยลูกก็มากราบขอโทษขออภัยความจริงท่านไม่ได้ทำให้แม่เสียหายอะไรคือวิธีสอนของท่านวิธีสอนของพุทธเจ้ามันหลังเธอเป็นเบาอ้อยเอาดีดีหลังเธอเป็นหายเอาพุทธเจ้าว่าหายเพราะเป็นบอกนั่งสมาธิพังน้องงกน้องหงาดูสิเป็นหายแล้วเถอะมาโคตะวันที่กเวปจาลังสิเอาไปหิบไอ้ใส่หัวไปหิบพลจุมันนั่งงกน้องหงาดูดิพลาไปเราบันหอบผาตั้งง่ายตั้งง่ายไปเติมมากอกเลยเบื่อหน่อยเลยเราก็เครียดนี่แบบเหมือนกันแล้วเพราะนั้นสะท้อนให้เห็นเป็นเรื่องของอรรถกถาท่านใช้มาให้แก่ประโยชน์สะท้อนภาพของสังคมฮินดูข้อสงสัยอยากถามพระทำดีอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือทำชั่วอยู่ที่ใจเป็นฉะนั้นบางคนทำดีใจร้ายใจโหดเหี้ยมยากของคงจะเขียนว่าอยากแต่ไม่เติมตัวอ่อแสดงอยากด่าใครก็ด่าไปตามใจชอบคนอย่างนี้ตายแล้วจะเป็นอย่างไรคนทำดีมีใจโกรธใจหลงใจโลภอุ้ยไงเขียนหนังสือดีขนาดรอโอบอหลบหลบเราเอาใจร้ายเหมือนยักษ์คนที่ทำชั่วช้านั้นไม่ได้ไปทำอะไรใครเดือดร้อนแต่อย่างไรใครด่าว่าก็ไม่ตอบต่อเขาแต่ใจเย็นปัญหามันไงมันคือขัดแต่หนอทำงานช้าด้วยใจอย่างดีอย่างดีไหมเคยเจอมาแล้วขอให้พระท่านพิจารณาให้คนใดคนหนึ่งฟังเถอะขอขอบพระคุณมากปัญหาสับสนความจริงทั้งดีและชั่วมันเริ่มที่ใจกายวาจามันเริ่มที่ใจที่เรามาทำกรรมฐานกรรมฐานคือมาจัดการกับใจเมื่อใจดีแล้วการพูดมันก็ดีการคิดมันดีการพูดมันดีการกระทำมันดีการแสดงออกพฤติกรรมภายนอกทางวาจาทางกายมันเริ่มมาจากใจถ้าจัดการกับใจเสียให้มันดีๆใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนั่นแหละคือดีให้บ่หย่องก็ดีให้หย่องก็ดีให้ดูถูกนิทาก็ดีดีอยู่ในห้องจงพอใจความดีเช่นนั้นบางคนมีบางคนใจเย็นแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเขาเคยมีอุปนิสัยอย่างนั้นสั่งสมมานานเรียกว่าภูมิธรรมเข้าขั้นบางคนใจดีก็หอดผ่าหอดบ่หายฝนตกกับบ่แลงยางก็โอ้ยโอยเหงาใจเย็นเย็นเย็นโดยกำเนิดแต่พอแต่แม่อุปนิสัยเจอคออย่างนี้ก็มีมันเอื้ออำนวยให้แต่ท่าน

เรื่องเลี้ยวหลังของเก่าอีสานเฮาตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย

เสียงแค่นห่าวดังไกลมาวอนวอนลมผัดไผ่สุดไซแน่นกาเต่นก่อนคือเสียงอ่อนแอลสวรรค์เตโน

ยนะวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมะยายังธัมโมปฏิฆานันตุจยันตัง

วาจายวเจตสาวาสังเกกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิกานันตุจยันตัง

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่

0: แอบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333 ต่อ1638อีเมลสมนึก p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จอยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่าพลาดเด็ดขาดอย่าพลาดเด็ดขาด
2: ดนตรีเล่งเหล่ากังวานจังสิผู้บรรเลงคงมีกังวลย่านผู้อื่นบ่ฮู้คุณค่าของเจ้าของสันบ่คันบ่มีผู้ใดเข้าใจเข้าก็ปล่อยไปตามเรื่องเป็นหยังสิเอามาเป็นกังวลนำเนาะคือเข้าสิความน้ำขันน้ำเลิกก็ลอยความไปขันน้ำเตือนก็เพียงแต่เหื่อขาผ่าขึ้นก็ลุยความไปสิไปมั่วทุกข์ขอนน้ำมันเฮ็ดหยังนอกประสันคงชื่อได้ยินจังสันก็เลยตอบว่าเว้ยขันปฏิบัติใดคือจะวานั่นมันก็เลิกยุ่งยากเท่านั้นแล้วประสันพอใหญ่อายหนองที่หักเพนความบอกวังเกะเป็นธรรมะคนเฮากันเฮ็ดดีก็อยากให้เขาหย่องเขาบ่หย่องก็ฝ่าวอยากให้เขาเห็นเขาบ่เฮ็ดนำผัดว่าเขาซัวคือพวกกินจงกินเจมั่งสวีหลอกวีลัดไม่แล้วใจสดดำดำว่าเจ้าของสันโดษมักหน่อยบ่เบียดเบียนผู้ใดบ่ขาสัตว์ชีวิตสาธุดีหลายแท้แต่ว่าไปกลุ่มอยากให้มูดีคือโตมูบดีน้ำผัดเขียดแล้วบ้านเป็นทุกข์เอาไปเอามาผัวกับเมียได้ปากันหย่อนจีเอาไปเอามาได้เลิกลาออกจากหน้าที่การงานลาออกจากความเป็นเจ้าเป็นนายมาขังเอเย่เอิมเยื่อมจุปัดเอาไปเอามาไปกลุ่มบังคับพ่อแม่เจ้าของให้กินเจนะไปกลุ่มพ่อแม่ให้เลิกเขี่ยวมากขันเพิ่นบ่เลิกผัดเขียดบอกไปว่ามาแม่ประทันหน้าเข้าข้างฟ้าโอ้ยลูกเอ้ยเจ้าดีแล้วก็ดีซะแม่เจ้าดีมันเป็นคนบ่ดีบ่งามสร้างได้เกิดมาเป็นแม่ของเจ้าเนาะว่าแล้วแม่ก็เสร็จน้ำตาโอ้ยพญากรรมพญาเวทเอ้ยว่าเอาผู้ขาไปทวนอีเท่ารีบอยากตายเขาสร้างแม่ไปกลุ่มให้พ่อแม่กินเจไปกลุ่มให้พ่อแม่เขียวเศร้าเขียวมาเพิ่นบ่เขียวผัดว่าแม่เอ้ยแม่ลูกนี่เลิกเปิดแล้วลูกนี่บ่กินหอดเหนือเทิกเอิกลายลูกบ่เขียวมาเขียวผู้ลูกเป็นพระแม่ก็เป็นแม่พระแล้วก็เศร้าซะแม่เอ้ยไปเอามาแม่ก็เอ้ยเจ้าเป็นพระเจ้าดีแล้วเจ้าก็ดีสาลูกเอ้ยแม่เดี๋ยวมันชัวไปเอามาแม่ก็ให้ทุกนรกหรือขึ้นสวรรค์ก็คิดเอาเองปุญคุณพ่อแม่นี่นักเก่งโทรนี่ผู้ใดย่อเยี่ยงนบหากสิดีเมื่อนาอย่าได้ว่าจาตานสองเคือน้ำตาลังบาปทอฝ่าเวรกรรม

ชีวิตของคงจืดนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยความระทมทุกข์ระหกระเหินเร่ร่อนอยู่บนได้กับบดีขอบความมีอุดมการหลายอยากให้คนอื่นเป็นคือโตอยากให้บาทเมืองเป็นคือโตเกิดขึ้นเขาผู้เป็นน้ำแสดงออกมาทางดนตรียังเร่าร้อนส่วนผู้ที่ฉลาดเหนือคงเจอคือคนแบกหนาผ่านมาได้ยินเสียงซ้อเขายืนฟังอยู่ข้าวเดียวก็คงจักว่าจิตใจวิญญาณของผู้นั้นเป็นอย่างไรก็เลยบอกออกมาว่าโอ้คนที่เป็นเล่งดนตรีนี่เป็นคนมีอุดมการณ์แท้ๆว่าสันแล้วก็บอกต่อไปของซิกว่าสร้างเป็นคนจริงคนจังกับชีวิตมากเกินไปเสียงดนตรีเร่งเหล่าอังว่านผู้บรรเลงก็คือสิมีกังวลย่านผู้อื่นบ่ฮู้คุณค่าของเจ้าของโอ้ยคันบ่มีผู้ใดเข้าใจเฮาก็ปล่อยมันไปตามเรื่องเหตุมันไปอย่าไปกังวลนำเนาะเป็นอย่างเนาะจังไปกังวลนำคือกันกับเฮาสิความน้ำคันน้ำเลิกก็ลอยความไปน้ำเตือนกตวัดชายผาลุยความไปสิมามั่วทุกหอนอีหยังเด้เนาะคงจื่อได้สติก็เลยว่าขันปฏิบัติได้จังสันก็เลิกงงยากผู้ที่เว้านี่คนแบกหญ้าผู้นี้ว่ากันว่าคือจางจื่อซึ่งเป็นนักปราชญ์ที่แหลมลึกเจ้าของลัทธิเต๋าคำว่าเต๋าคือธรรมชาติปะเป่าแล้วแห่งไปกันใหญ่นอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอาจังได้กันยาขันมีคุณงามความดีแล้วก็จะสุบาดีขังอุดมการลงอุดมการจนทุกข์ยากหย่อนดีขอให้อย่าเป็นคือคงจื้อให้เป็นคือผู้แบกหญ้าเด้อฝากพ่อใหญ่อ้ายน้องที่ฮักแพงโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอายุไขของโลกมีทั้งโศกและก็ทั้งคนดีคนชั่วทรัพย์สนปนเปกันไปอย่างให้เขาเป็นคือโตก็สิเป็นบาตาย

ท่านจะได้ขี่สร้างกังห่มเป็นอันยาจะได้ลืมเช้าหน้าผู้ขี่ข้วยควันกาท่านสิไปทางหน้าให้เลี้ยวหลังกำของเก่าหอดหอนท่านมาโหลดโถดเถ่าเศร้าถอนยาสุไปเอาละน้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายหนองเตฮักแพ้เฮามาเลี้ยวหลังกำของเก่าเฮาคือความเปิ้นเว้าในกาปูสอนล้านน้อเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเฮาเจริญกุ้งเครื่องเลืองเหลื่อมแต่ว่าความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นพ่อแม่ทุกข์ใจหยอดโลกลูกบ่เสื้อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์บ่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยคนบ่มีความเห็นอกเห็นใจเมตตาปานี่กันแล้วเต็มไปด้วยความเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงพ่อแม่สิได้สื่อลูกกินทั้งหมดนั้นกำลังเกิดมะโหลดโผดเถ่ามะโหลดโผดเถ่ามะแหล่แท้แท้มะแหล่แปแปดมะแหล่แท้แท้มะแหล่แปดแปงมะแหล่มันเต็มมะล่มโปมโปป้าป้อมเว้าอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าหนวกหน่วยคนเวลาเพิ่นเอิ้นว่าจกหน่วยคำที่มันห้อยมันติดมันแขนกันนี่แล้วมันติดกันเป็นความโบราณหมายถึงความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยจิตใจกำลังเต็มไปด้วยวิกฤตการเฮาก็เลยมาเลี้ยวหลังของเก่ามื้อนี้ก็เลยส่วนพี่ส่วนน้องเลี้ยวหลังของเก่าแล้วบ้านเมืองบ่คือเก่าจังซี่เพราะมันจังเพราะว่าเฮาขาดสินขาดธรรมซะแล้วขาดความปักปุ่มสุ่มเย็นในจิตในใจมื้อนี้เฮามาเว้าพยากันเพื่อเป็นการถอยหลังของเก่าน้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เลี้ยวหลังของเก่าเด้คนว่า

าดำว่าอยากลงลอยน้ำอโนมาให้ขาวของเนาะแล้วจึงเหาะหอบฝ่ายให้ใส่แจ่นดังประจันสิคือบ่ออว่าซั่นความเว้านี่มาในหนังสือพลึบประสนสุดสวาดขาดใจสุดที่อาวคนสัวบ่ล้านเป็นเอิ่นเปรียบดังกาดำคนสัวอยากเฮ็ดดีคนดีอยากเฮ็ดสัวเป็นเรื่องของธรรมดาสามัญความดีความสัวเป็นของกลางบ่แม่นของไผบ่มีผู้ใดผูกขาดคนสัวสิเลิกละความสัวที่ตนเคยเฮ็ดเคยทำมาก็ยอมได้แล้วก็มาทำความดีต่อไปคือจังพ่อแม่อายน้องผู้ลังคนเคยสัวสาลามกพิษหลงพิษผัวพิษพ่อพิษแม่ล่วงเกิดไปแล้วมาเกิดได้ได้ยินเสียงครูบาอาจารย์เพิ่นเอิ้นให้ลุกเพิ่นปุ๊บให้ตื่นสิแจงแถลงไขจิตใจก็เลยแจ้งขาวขึ้นลบลาวตาวขึ้นกลับมาสร้างคุณงามความดีปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเพื่อลบรอยราวขาบน้ำตาของความบ่ดีบ่งามให้มันเหมาะมันสมพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงเอ่ยว่าผู้ใดปกปิดกรรมชั่วด้วยกรรมดีเลิกทำความชั่วแล้วมาทำแต่ความดีมุขคนผู้นั้นโสอิมังโลกังปภาเสติอัพภามุตโตวจันทิมายอมส่องหลอกเนี่ยให้สว่างคือพระจันทร์ออกจากกลุ่มเมฆพ่อแม่อายน้องแต่หักแพงลืมเสดอเออความสัวสาบดีบ่งามนามกรเฮาเคยลวงเคยล่ำเคยบดีบ่งามบ่มีผู้ใดดอกได้เกิดมาเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องในใสเพิ่นยอมนี่โอกาสทำความสัวแน่ความดีนำบัดใส่สำละทั้งสัวละทั้งดีสางคุณงามความดีหลายๆทำจิตใจให้ปล่อยว่างคือความพระเพิ่นว่าอดีตานานวาขเมยยานปฏิกังเขอนาคตังบ่คำหนึ่งถึงอดีตที่ล่วงไปแล้วโดยอาไล่บ่ห่วงง่ายนำอนาคตมาบ่นหอดจอดถึงปัจจุบันนั่นจะโยธรรมังตัทธาตัทธาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามนุภูหิเห็นความจริงชัดแจ้งต่อหนาว่าดีนี่มันดีสัวนี่มันเดือดห้อนก็เลยมาเพาะพูนแต่ความดีในปัจจุบันนักการจนถึงที่สุดหักดีห้ามจัวหักตัวห้ามเสาบ่ห้ามทั้งจัวบ่ห้ามทั้งเสามันนักทิ่มตูมเมิดก็ปล่อยว่างพอพูดอาการนั้นไว้บุคคลจังสั้นพระพุทธเจ้าว่ามีชีวิตอยู่มื้อเดียวก็ประเสริฐว่าสั้นจึงเข้ากับทำนองคนโบราณบอกว่ากาดำจากล่องลอยน้ำอโนมาให้ขาวพองเด้เนาะจึงสิเหาะหอบฝ่ายให้ใส่แจ้งดังพระจันทร์เชิญเด้อกาดำทั้งหลายเอ่ย

กามาโซดาเขาง่อยข้อนเคียงคูแล้วสิมะพื้อปีกตุ่มไก่หน่อยปองเหลี่ยงบ่ของคือสันบ่ความเฝ้าอันนี้เป็นความเฝ้าเป็นเปนง่ายๆคนบ่ล้านกากับนกเขาเคยบ่ถือแก้วกันนั่นแล้วหนูกับแมวกูเวรมีวินเพิ่นว่าเลี้ยวกับไก่หน่อยเคยเป็นศัตรูกันสัตว์สองจำพวกนี่สิเป็นมิตรกันสมควรหรือบ่เหมาะสมบ่เนาะบ่ล้านเถอว่าสิเหมาะหรือบ่เหมาะเพราะสัตว์สองจำพวกนี่เคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาแต่ก่อนแต่หากสิลดมานะละทิฐิมานะเดิมแล้วกลับมาเป็นมิตรเป็นเสียวเป็นสหายกันก็สิบ่ผิดแปลกตรงไหนแห่งดีอเวโลโหมีเป็นผู้บ่มีเวรมีภัยเวลาเป็นศัตรูกันเฮาก็ยังเป็นได้เป็นหยังเฮาสิเป็นมิตรเป็นเสียวเป็นสหายกันบ่ได้วันเวลาแห่งความหากเป็นเวลาแห่งความหวานชื่นส่วนความสิ้นสร้างนั้นมันคืนมันขมเพราะเหตุนั้นคันแม่นกาดำสิมาโซดาเขาง่อยข้อนเคียงคูแล้วสิมาเพื่อปีกตุ่มไก่หน่อยปองเหลี่ยงกะหาคือแท้แล้วเลิกความเป็นศัตรูคู่เวรเป็นผู้บ่มีเวรเป็นผู้บ่แพ้เป็นผู้บ่ชนะเอาชนะจิตใจเจ้าของที่มันสร้างมูที่มันผิดกันเจ้าก็ชนะใจเจ้าข่อยก็ชนะใจข่อยข่อยยอมแพ้เจ้าเจ้ายอมแพ้ข่อยเลื่อยอยู่เนื้อแผ่เนื้อชนะมีแต่ความเมตตาปานี้สยังเวลังประสวัติผู้ชนะกระโถโออาขาทุกขังเสติปราชิโตผู้แผ่นอนอนาถหรือไททอนผู้สงบนอนสุขบทุกหอนพอเผือกถอนเสียใดทั้งแผ่และชนะคนโบราณเป็นว่าการชนะผู้อื่นหมื่นแสนหนชักหน่อยขึ้นตนเป็นแผ่บ่แน่เด้อเป็นว่าเอาชนะใจโตเท่านั้นพ่อสิเกิดก่อสุขแท้ให้แก่เฮาเพราะฉันสั่นเลิกชนะเลิกแพ้ชนะก็ชนะใจโจของขันติแพ้กับย่อมแพ้มูสาให้คือกาดำง่อยค่อนกับนกเขาให้คือแล้วเพื่อเปรกตุ่มไปหน่อยปองเหลี่ยงสิของคือดอกเด้

กากินปิงไปฆ่าข้อแห้งเพื่อฆ่าแกงไปหล่มเครื่องว่างว่าวคือคนบ่เต็มบาทจักหน่อยความนี่ก็มีในปู่สอนหลานเอกนั่นล่ะลูกเฮ็ดผิดแล้วพ่อแม่ก็เป็นคนรับโทษแท้โลกไปตีหัวบ้านผ่านหัวเมืองเขาอกเขาตะล่างพ่อแม่ก็เดือดร้อนแต่ใครให้ใครหน้าไปสวดใส่จำนองลูกน้องเฮ็ดผิดนายก็เป็นผู้รับโทษแท้ลูกศิษย์ทำผิดครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้เสียหายหลาดสะดอนทำผิดเจ้านายเป็นผู้รับโทษแท้แต่แล้วพี่น้องประเทศไทยกับประเทศลาวความไปผัดไปขากันเจ้านายก็ยุ่งยากไปตัดใหม่บ้านลมเก่าความไปตัดของประเทศลาวเลิกเข้าไปเลิกเข้าไปข้าเจ้าว่าวบ่ฟังปืนเขายิ่งหัวจากนำเพิ่งยศเดียวลูกน้องขากันสองสามคนขนกำลังทหารเป็นกองพันกองพลเลยยิ่งเลยขากันเสียวบ้านกลัวสิยศอย่างใดวัดเงินหลายหมื่นล้านของแต่ละประเทศนี่เดียวกากินปิงไปฆ่าข้อแห่งเพื่อฆ่าแกงจะไปหล่มเครื่องฟังประสัน

ก็เขียนมากล่าวอ่านประสงค์อ่านโค้งสารฝูงหมู่พ่อผิดหยอกกลัวเก่งยานหินฟู่น้ำนาที่ลวงไหลลองปลาพึกขึ้นอยู่หลีปลายใหม่ตังเลศผู้ปลามาเปิดน้ำนี้จากว่างใสมันก็แย่งผู้พาปลาไผ่พนมใหม่เอียนเปิดน้ำนี้เขื่อนอาหน้าไล่ล่าปลาเป่าสูญเสียหางมาล่าหางห้ามสวนเสียกินของค่ำกลมขาวไหวพนมหน่อมแก่กามาข่าวมาเปิดต้นพบปวงล่วงดินเสือสางหนีจากแดนดงใหม่คกม่องห่างมังเป็นเขาเปลือกซาหลอดมาเปิดเบียร์แถมสื่อใส่น้ำจากหนังสือผูกเหลืองปัดเศษอีสานบ้านห้องสองฝากฝังของว่าไว้ผู้ขาขอไข้ความให้เห็นห้องพ่อหูความพญาความสิหูปัญญาปู่อาจส่องเห็นผู้โผล่ข้อวาทั้งวัดนั้นคนมีอำนาจวาสนาเคยปกครองบ้านของเมืองสีสถานยานกลัวคนบ่มีอำนาจวาสนาโลกคนผ่านตันดานภัยได้เป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาสนาปกครองบ้านเมืองคนใหญ่คนโตพากันลบเหล็กเปียกนี้ไปอยู่ตามป่าตามดงตามบาดตามเมืองเล็กเมืองน้อยพวกที่บ่ย่อมนี้ก็ย่อมตะวามีพักกราบไหวคนอันธพาลจึงบอกว่าผู้ป่ามาเปิดน้ำนี้จากว่างใสมันตัดแย่งผู้พาป่าไผ่พนมใหม่ป่าพี่ป่าพอจะขึ้นไปใหม่แต่เป็นข้อบอกเป็นปริศนาเอียนเปิดน้ำแนงนายว่างต้มนี้ไปแปลงห่วงข้างอยู่ทั้งปลายไปท่านว่าอันนี้แล้วเพิ่นบอกว่าต่อไปผลเอียนเปิดน้ำแนงนายว่างต้มพระสงฆ์องค์เจ้าสิแนงนายพระธรรมวินัยบวชมาเลื่องๆแต่มีจิตใจความเป็นอยู่คือชาวบ้านแล้วสงสิภากันเล่นการเมืองหยาดแยงไตสิขาบ่อ้าวเอือหาแต่ใดใส่ถงสงสิภากันเล่นการเมืองหยาดแยงแสดงตนเป็นพระอริยะเจ้าล่วงหลอกหลอกกินเพิ่นว่าพระสงฆ์องค์เจ้าบ่สนใจเรื่องธรรมวินัยเพื่อสิดับทุกข์สนใจความอยากใหญ่อยากโตคือเอียนเปิดหน้าสิยิ่งไงว่างตมสิไปเป็นนักการหมอการเมืองเป็นปุโรหิตปุโรหิตให้นักการเมืองทั้งหลายหลังจากนั้นก็สิแสดงตนเป็นพระอริยะเจ้าแล้วบรรลุโซดาบันสกิทาคาอาณาคาไปแล้ววันนี้เพิ่นจะบอกว่านุ้งสิ่งทำตาบ้าให้แม่บกดำกลมขาบเสื้อโครงหนบหน่อไฟขนาดเนื้อมูสามันนุ้งสิ่งโตหน่อยน้อยแสดงโตทำตาบ้าให้คือแม่บกดำสกลมขาบมีแต่แมวสกินหัวหนูในฝันหนูเห็ดให้แมวขาบหมายความว่าคนธรรมดากระโจกเงาะงอยธรรมดาแสดงตนเป็นพระอริยเจ้าสางสำนวนโวหารคำพูดยิ่งไงเป็นพระอริยเจ้าหลังจากนั้นเจ้าไงนายโตคนมีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาสิเป็นแมวปักดำก้มขาบไฟเสือดำดำขาบสำบันดำนุกันเบิดหมู่เลยเจนสิเดวความโบราณเป็นว่านูสิ่งทำตาบ้าให้แปบดำกลมขาวเสื้อโครงหนบหนอบไฟขนาดเหนือหมู่สมัน

การเมืองห่อนห้อมไปเป็นยอมแล่ยอมมีพอบาทหลายหล่นกว่าคนคนมีหน่อยน่ายหลายเหลือไผ่หัวดอนใดน้ำก้นก่อนดำชางซื้อผูกปัดเสนคือกันบ้านเมืองสมัยโบราณมีเจ้าเมืองผู้เดียวบ้านในสมัยโบราณมีเจ้าบ้านเจ้าเมืองผู้เดียวผู้มือนี่เมืองหนึ่งบาทหนึ่งแง่การปกครองเป็นลายเสร็จลายซ้ายลายพักลายพวกผู้หนึ่งปกครองทางหนึ่งผู้หนึ่งปกครองทางหนึ่งนายลอยหลายครัวนายสิบเด็กหน่อยปกครองผู้ใหญ่พอเป็นนายสิบโหลเป็นนายพันนายพันจึงบอกว่าหัวดอนใดน้ำก้นก่อนดำมีทั้งดีทั้งสัวก็มีหัวดำสัวก่อนหัวดอนสัวน้ำหลังกะมีคันวาย่ามเอาบุญบัสอยากเอาหมอลำสิเอานังเอาผู้เฒ่าว่าความหนึ่งเด็กหน่อยบอกเอานังเอาหมอลำคันบ่มีบ่ได้บ่เป็นบุญผู้ใหญ่ก็หล่มเอาเล่าแหล่น้ำหัวดำความจริงนั่นกะเป็นน้ำเจ้าของหละเอาเด็กหน่อยมาอ้างเป็นแต่ผู้ใหญ่บ่เป็นผู้รักเขาอยากเบิ่งแน่โตอยากเบิ่งน้ำบัดสิสับพอแกอยากเบิ่งหลายกลัวลูกจ่อยย่าหมอลำมาเปิดสากนมหน่อยห่มหน่อยเต็มตะกะโน่งคงบังผูเขายืดข้อญาติลูกหลานบังจะบังกูหลายสูตากูบ่ดีวะเปิดผากังแจ้งสว่างในตาจังว่าหัวแซ่บง่าจังแต่งงานกันน้ออายว่าจันปื๊ดพอใหญ่เต็มตะกะโน่งคงบังผูเกลทักทายแล้วเพิ่นว่าเขาล่ำเกี่ยวกันลูกไผ่เมียปูเพิ่นว่าหัวดอนไผ่น้ำก้นก่อนดำการเมืองหอดพ้อมไปเป็นยอมแล่ยอมมีพอบาทหลายหลดกลัวคนคนมีหน่อยนายหลายเหลือไผ่หัวดอนไผ่น้ำก้นก่อนดำส่วนว่าความดีเด็กน้อยหัวทอกำปั่นอายุ10ปี11 12ปีสันป.3 ป.4 ไปจำศีล8ลงอยู่วัดแต่ผู้เฒ่าจักแม่นข้าหยังยามเขาพรรษาสกลพรรษาเป็นจังสิก็มี

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีนางสาวซาปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับนางกาตรินเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฝ่ายไทยได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับในไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกโดยเสนอแนวคิดความมั่นคงทางอาหารเพื่อผลักดันข้าวและเนื้อสัตว์ไทยขยายตลาดในสิงคโปร
2: ์นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า

0: ได้พบกับนางสาวเกรซฟูไหเหียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์การค้าโลกที่มีความผันผวนจากเหตุปัจจัยต่างๆและเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าบริโภคอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์และสินค้าเกษตรสำคัญพร้อมกันนี้ไทยยังได้ผลักดันที่จะให้มีการประชุมเพื่อหารือประเด็นด้านการค้าไทยและสิงคโปร์ภายในปีนี้จากเดิมที่มีการกำหนดประชุมในปีหน้าเพื่อติดตามและเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกันให้ได้ทันต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโอกาสนี้สิงคโปร์ได้ชวนไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคี Future of Investment and Trade Partnership ที่มีสมาชิกแล้ว16ประเทศเพื่อเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าดิจิทัลและนวัตกรรมพร้อมชวนให้ไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นิวซีแลนด์โดยไทยได้ส่งสัญญาเชิงบวกต่อความร่วมมือดังกล่าวและอยู่ระหว่างกระบวนการภายในประเทศก่อนตัดสินใจเข้าร่วมอย่างเป็นทางการปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนางสาวรัชดาธนาติเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
2: ไทยช่วยไทยพลัสเราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น 60-40 ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดขอนแก่นช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 500,000 บาทและยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปรษณีย์จังหวัด ขอนแก่นและที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพบว่าผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50พร้อมนำสินค้าชุมชนสินค้า SME และผลไม้มาวางจำหน่ายอาทิทุเรียนจากจังหวัดระยองและจันทบุรีมะม่วงมหาชนกและฝรั่งกิมจูเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรทั้งนี้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านที่ว่าการอำเภอทั้ง26แห่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งดำเนินการไปแล้ว3ครั้งมียอดซื้อขายรวมประมาณ 2,310,000 บาทและช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า 521,000 บาทโดยมียอดจำหน่ายสินค้าชุมชนและ SME กว่า 1,600,000 บาทขณะที่การจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงปัจจุบันมีรถที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,800 คันครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายตามเงื่อนไขจะเข้ารับคูปองน้ำมันสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์การรถไฟแห่งประเทศไทยนำร่องสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นต้นแบบประหยัดพลังงานพร้อมมอบสิทธิ์จอดรถฟรีสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศซึ่งเปิดบริการจอดรถฟรีที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้ทั้งนี้ยังกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้กรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดผู้ใช้รถใช้ถนนที่หยุดรถคร่อมรางรถไฟขณะเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางหลังพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่อระบบขนส่งและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมสำหรับจำนวนความผิดหรือข้อหาที่เข้าข่ายตามกฎหมายยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในขณะนี้เนื่องจากต้องพิจารณาเป็นรายกรณีคล้ายกับกฎหมายจราจรทางบกโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาความผิดกับรถโดยสารประจำทางนั้นก็จะต้องดูองค์ประกอบตามกฎหมายอาญาซึ่งต้องพิจารณาตามข้อกฎหมายต่อไปนอกจากนี้กรณีที่อาจมีรถบางคันไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนแต่เกิดการจอดคร่อมรางโดยไม่ตั้งใจนายรักษิตระบุว่าต้องพิจารณาตามพฤติการเป็นรายกรณีว่าการกระทําดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้ขับขี่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเคลื่อนย้ายรถออกจากรางได้หรือไม่ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความผิดด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดเสี่ยงและจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบรรยากาศการเดินทางสัญจรบริเวณถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางและรถยนต์หลายคันทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่ ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะจุดที่มีการตีเส้นเตือนและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นเพื่อป้องกันรถบางคันไม่ให้ฝ่าฝืนขับข้ามทางรถไฟในจังหวะที่ไม้กั้นกำลังลดระดับลงทั้งนี้จุดเกิดเหตุถนนตัดทางรถไฟแยกมักกะสันพบว่ามีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนรถยนต์มักติดสะสมจนท้ายแถวขยับไม่ได้ทำให้มีรถบางคันจอดคร่อมทับบนรางรถไฟซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทาสีเส้นเตือนให้เห็นชัดเจนขึ้นรวมทั้งการซ่อมแซมฟุตบาทพื้นที่ที่ยกระดับขนาบข้างถนนที่ได้รับความเสียหายกรมธุรกิจพลังงานยืนยันเอาผิดโรงกลั่นน้ำมันที่แจ้งข้อมูลในใบขนส่งน้ำมันเท็จพร้อมเสนอ DSI ขยายผลเอาผิดการกักตุนน้ำมัน
4: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงกรณีการตรวจสอบโรงกลั่นน้ำมันโดยยืนยันว่ากรมธุรกิจพลังงานดำเนินการขั้นตอนเด็ดขาดกรณีพบใบกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงสืบเนื่องจากมีการตรวจพบความผิดปกติในคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน6แห่งโดยพบการระบุข้อมูลในใบกำกับการขนส่งไม่ครบถ้วนรวม166ฉบับซึ่งถือเป็นการทำผิดตามพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543กรมธุรกิจพลังงานจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ค้าทั้ง6แห่งทันทีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานย้ำว่าข้อมูลที่บิดเบือนในใบกำกับการขนส่งถือเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงขบวนการกักตุนน้ำมันโดยขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับไปสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกำชับผู้ค้าน้ำมันทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายโนมินีต่างด้าวเกาะพงันครั้งที่2ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้โนมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเตรียมขยายผลปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นโนมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าข่ายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของไทยอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
6: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมการอบรมระยะเวลา2วันวันนี้และวันพรุ่งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยการอบรมจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงการร่วมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสในการเลือกตั้ง
7: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่มาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ท่านก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
6: ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนอกจากนี้ได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะเป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียวทั้งนี้ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ชนันชิดาสันทองรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่คอยอย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉิน
6: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: 19:22 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสื่อข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโกกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4วันโดยมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอมีกำหนดการพบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นทางการค้าประเด็นด้านพลังงานและความร่วมมือด้านกลาโหมการเยือนดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างจีนและสหรัฐ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเขตฉินหยวนมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนเมื่อเวลา 19:29 ของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า340นายยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาคนงานเหมืองประมาณ9รายที่ยังคงสูญหายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองถ่านหินแห่งนี้แล้วด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปเป็นรายงานอากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ฐานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 น

0: ทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
0: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
0: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
0: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: การเป็นข้าราชการนั้น
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

อเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวท 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการ

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่บุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟค่ากลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ 14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการ

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรา

0: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนรำ
1: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในโลกก็ต้องหมุนไปตามเวลาเพราะเวลาที่ผ่านไปนั้นอย่างชนิดถูลู่ถูกังไปตามเรื่องเราจะเต็มใจไม่เต็มใจเวลามันก็ลากเราไปคือทำให้เราเปลี่ยนไปในทางที่เจริญขึ้นบ้างเจริญลงบ้างถ้าเป็นเด็กก็เรียกว่าเจริญขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่าเจริญลงคือเป็นเด็กนี่เติบโตขึ้นตามเวลาเวลาเพิ่มขึ้นอายุเด็กก็เพิ่มมากขึ้นเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่เรานั้นยิ่งเวลาล่วงไปล่วงไปเราก็ทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆสังขารร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปโดยธรรมชาติแล้วผลที่สุดเราก็ถึงที่สุดของชีวิตเรียกว่าที่สุดของความเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงที่สุดของความเปลี่ยนแปลงเราก็อยู่ไม่ได้หมดลมหายใจหมดความรู้สึกนอนนิ่งดุจท่อนไม้ท่อนฟืนอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งของธรรมชาติที่จะต้องเป็นเราชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามมันก็ต้องเป็นคือเป็นไปตามธรรมชาติเพราะธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายนั้นไม่คงที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและความเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดของความเปลี่ยนแปลงก็ย่อมจะแตกดับใกล้กับไฟที่เราใส่ไม้ฟืนกับไฟไฟมันก็ไหม้เชื้อเพลิงไหม้ไฟเชื้อเพลิงหมดเชื้อเพลิงหมดไฟก็ดับไปเหลืออยู่เป็นฐานไม่มีเปลวแล้วต่อไปฐานนั้นก็ดับสนิทกลายเป็นฐานไฟไปซึ่งเอาไปใช้เรื่องอื่นได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าเป็นขี้เถ้าก็เอาไปใช้ทำปุ๋ยได้ทุกกระดินให้ต้นไม้กินต่อไปอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นวัตถุสิ่งของที่เราสร้างสรรค์มันขึ้นมาแม่เรื่องของพื้นลูกที่เราอยู่อาศัยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติถ้าเราสังเกตดูในที่ที่เราเคยอยู่อาศัยจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเช่นกรุงเทพเรานี่มีพวกนักธรณีวิทยาคือผู้ที่มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับดินเนี่ยแผ่นดินลูกเนี่ยเขาบอกว่ามันทรุดลงไปเรื่อยๆทรุดลงไปทีละน้อยเพราะงั้นน้ำมันจึงท่วมกรุงเทพได้ง่ายเพราะกรุงเทพมันทรุดลงไปทรุดเพราะอะไรก็ไม่รู้อาจจะทรุดเพราะหนักตึกก็ได้ พอเราไปสร้างตึกใหญ่ๆสูงๆแผ่นดินมันก็ทานไม่ไหวก็ค่อยทรุดลงไปเรื่อยๆอาจจะทรุดหายไปในทะเลก็ได้บ้านเมืองบางเมืองในสมัยโบราณจมหายไปในแม่น้ำก็มีตัวอย่างเช่นเมืองปาตลีบุซึ่งในสมัยนี้ก็เรียกว่าเมืองปัตตนะในประเทศอินเดียเป็นนครหลวงของพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างเมืองปาตลีบุตรเป็นนครหลวงอยู่ใกล้แม่น้ำคงคาและเมืองนี้ได้หายไปกับกระแสน้ำคือแม่น้ำมันท่วมเซาะเมืองหายไปทั้งเมืองยังเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วเขาขุดพบซากเสาหินใต้ดินเสาไม่ใช่ต้นน้อยเล็กๆวัดวงกลมได้ตั้ง2เมตร3เมตรเป็นหินทั้งก้อนเอาไปขวางลงไปในดินเป็นรากสร้างอาคารเขาขุดพบก็ขุดไม่ล่อไว้นะ

็นตอตอหินให้คนได้ดูว่าคนสมัยก่อนนี่มันใหญ่ขนาดไหนทำอะไรยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าจะใหญ่สักเท่าไหร่มันก็หนีความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ผลที่สุดเมืองปาตาลีบุตรก็จมไปในแม่น้ำหายไปในแม่น้ำเมื่อ2 ปีก่อนนี้ก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดพัทลุงจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดเพราะว่าน้ำที่มาท่วมมันไม่ได้ไหลตามลำห้วยที่มันเคยไหลแต่มันทำห้วยขึ้นใหม่ทำคลองขึ้นใหม่ทำไปยาวตั้ง10 กิโลเมตรแล้วก็มันเซาะพังเอาบ้านเรือนหายไปหาไม่เจอเลยไม่รู้ว่าเรือนเป็นหลังๆแล้วมันหายไปไหนจมดินไปหมดเลยหาไม่พบก็เป็นวัตถุจมดินต่อไปในสมัยต่อไปข้างหน้าอาจจะมีคนไปขุดไปพบเข้าก็คงจะนึกว่าเอ๊นี่มันไม่ทำบ้านมันมาอยู่ได้อย่างไรคนสมัยนั้นก็คงจะไม่รู้สภาพของธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปในสภาพอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาก็ขุดลงไปในดินนี่บางทีก็ขุดพบสมอเรือจมอยู่ในดินลึกมากพบเชือกสำหรับผูกเรือจมอยู่ในดินหรือพบซากสัตว์ตัวใหญ่ๆเช่นช้างเป็นต้นจมอยู่ในดินก็มีซากปลาจมอยู่ในดินอยู่ในหินเป็นภาพประทับไว้ในหินที่เขาเรียกว่าฟอสซิลมันติดอยู่ในหินนั่นเป็นรูปปลาเลยทีเดียวแสดงว่าสมัยก่อนมันยังไม่เป็นหินนะแต่ว่านานข้าวนานข้าวมันก็เป็นหินขึ้นมาต้นไม้ที่จมอยู่ในดินนานๆมันกลายเป็นหินได้ไปเที่ยวเมืองคัลคัตตาประเทศอินเดียเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งสาประมาณสัก15 เมตรมีกิ่งด้วยนะไม่ใช่ลำต้นเฉยๆมีกิ่งด้วยยาวกองอยู่ข้างพิพิธภัณฑ์ตอนนั้นก็เอ๊ะต้นไม้อะไรเรายกมากองไว้ที่นี่เข้าไปใกล้เอามือเคาะดูมันไม่ใช่ต้นไม้แต่มันเป็นหินเป็นหินต้นไม้เนี่ยดูแล้วมันก็ต้นไม้แต่เราดูแต่ไกลเห็นสภาพมันก็คือต้นไม้แต่ว่าพอเข้าใกล้คำดูมันกลายเป็นหินไปเป็นหินที่จมอยู่ในดินตั้ง300 ล้านปีเขาเขียนบอกว่าอย่างนั้นประมาณเอาไม่มีใครนับได้ประมาณเอาว่า300 ล้านมันก็จมเป็นก้อนหินเป็นหินอยู่ทั้งต้นก็ขุดมาได้อันนั้นเป็นต้นใหญ่ไอ้เป็นท่อนเป็นอะไรที่เขาขุดมาเยอะแยะที่มันจมอยู่ในดินนี่อันนี้แสดงให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของพื้นแผ่นดินทำให้เกิดอะไรจมอยู่ในนั่นมากมายให้เราได้ไปพบไปเห็นที่ประเทศอิตาลีเขาเรียกว่ามีเมืองอยู่ทั้งเมืองเลยทีเดียวเกิดภูเขาไฟระเบิดในเมืองนั้นแล้วก็ซากภูเขาไฟเขาเรียกว่าเท่าทานมันไหลมาท่วมเมืองทั้งเมืองเลยทั้งเมืองจมอยู่ในดินหมดแล้วก็ไปทำการขุดค้นคนนอนอยู่2คนสามีภรรยานอนอยู่บนที่เดียวกันก็มีนอนคนเดียวก็มีซากไก่ซากเป็ดซากแกะซากสัตว์เป็นตัวที่ฐานไฟมันหุ้มไว้ไอ้ขี้เถ้าที่พุ่งมาจากภูเขาไฟมันไหลมาหุ้มไว้ไอ้สิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ต่อไปกลายเป็นเมืองเป็นพิพิธภัณฑ์ไปทั้งเมืองเลยที่มันจมลงไปงั้นอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นว่ามีอยู่ทั่วไปสมัยเมื่อเป็นเด็กนี่บริเวณที่ดินใกล้ภูเขาแห่งหนึ่งที่จังหวัดพัทลุงเป็นพลุใหญ่ถ้าควายลงไปในพลุนั้นแล้วก็โคลนถึงท้องเลยลงไปในโคลนถึงท้องเป็นมีต้นกกขึ้นงามเวลาเขาจะไปทำนาเนี่ยเขาไม่ต้องไปไถไปอะไรมันยุ่งหรอกไปตัดต้นกกออกและเอาข้าวไปดำไว้ดังนั้นต้นข้าวปลูกขนาดอย่างนี้
เรียกว่าโตเท่าชามที่เรากินข้าวต้นข้าวมันโตอย่างนั้นเป็นโคลนลึกอย่างนั้นปิ้งก็ชุมในโคลนเหล่านั้นเคยเอาควายไปเลี้ยงมันลงไปในโคลนนั้นแล้วแม้มันขึ้นหยาบเต็มทีมันลึกทับถมกันอยู่นานแล้วก็เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดไอ้ที่เป็นโคลนเป็นตมนั้นแห้งไปเป็นทรายไปก่อนนี้ไม่ต้องไถนาเอาข้าวไปปักลงในโคลนมันก็งามแล้วเดี๋ยวนี้ต้องไถแล้วแล้วก็ดินจากนั้นมันก็แห้งไปหมดมันเปลี่ยนแปลงไปในลำห้วยลำคลองบางแห่งเมื่อก่อนก็เรียกว่าเป็นวังน้ำลึกน้ำเย็นจระเข้อยู่ได้เดี๋ยวนี้มันไม่มีมันแห้งตื้นเขินไปหมดเพราะดินที่ลงมาจากภูเขาในหน้าฝนเนี่ยมาทับถมทำให้ที่ลุ่มกลายเป็นที่ดอนขึ้นมาแล้วที่ดอนบางแห่งก็กลายเป็นที่ราบไปเพราะคนไปขุดเอาดินมาถมที่ลุ่มถมกันใหญ่เหมือนกับเมืองนนท์นี่ก็ขุดดินไปถมกรุงเทพฝนทุกวันเลยเมืองนนท์ก็ตามทุ่งนาก็กลายเป็นบึงหนองไปใครมาซื้อดินก็ต้องหาดินมาถมกันต่อไปอีกนี่คือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่มันเป็นไปในรูปต่างๆสมัยก่อนนี่ป่าใหญ่ๆถ้าเราเดินเข้าไปในป่าน่ะหูเย็นเยือกมากได้ยินแต่เสียงเรไรร้องริดดิ่งริดดิ่งดังโป้งไปไกลๆเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วป่าใหญ่ๆเหล่านั้นมันหายไปหมดคนตัดหมดแล้วก็กลายเป็นสวนยางพาราบ้างสวนอะไรอะไรต่อไปบ้างจนหมดไปทางไปจังหวัดเลยเขาเรียกว่าป่าลานใหญ่ต้นลานนี่มากที่สุดเขาตัดใบลานที่นั่นแหละมาจานหนังสือสมัยก่อนเอามาทำหมวกทำอะไรขายเวลานี้ต้นลานหายหมดเลยคนตัดหมดเลยแล้วก็ทำสวนอะไรต่างๆต่อไปอันนี้เอามาพูดให้ฟังให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจนเราจำไม่ได้ในอายุของเรานี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปก็มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกโยมญาติโยมเคยไปเที่ยวเมืองสุโขทัยเก่านะถ้าไปแล้วจะเห็นว่าเมืองสุโขทัยนี่800ปีแล้วเวลานี้800ปีเขาไปทำการสาบูรณะซ่อมแซมของเก่าๆแล้วที่วัดเรียกวัดมหาธาตุซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สวยงามพระพุทธรูปองค์นั้นน่ะมาอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่วิหารวัดสุทัศน์เนี่ยที่ไปวัดสุทัศน์แล้วด้านที่หันหน้ามาทางทิศตะวันเขาเรียกวิหารโบสถ์มันขวางอีกทีในวิหารนั้นมีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยสวยงามมากอยู่แต่ว่าวางไว้สูงเกินไปเวลาไหว้ก็เห็นแต่รูจมูกของท่านนั่นเองเพราะว่ามันสูงไหว้แล้วต้องนั่งแงนขอตั้งบาจึงจะเห็นหน้าหลวงพ่อแต่ก็ไม่เห็นหน้าเห็นจมูกไหว้สูงไม่เหมือนกับคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาสร้างพระอย่างนั้นเขาไม่วางสูงแต่ก็วางในระดับเหมาะแก่สายตาเช่นหลวงพ่อพุทธชินราชที่พิษณุโลกเป็นต้นเขาวางไม่สูงคนเดินเข้าไปพอเยียบประตูได้แล้วเห็นหน้าหลวงพ่อเดินเข้าไปตามมองไปที่หลวงพ่อเรื่อยเข้าไปยัดสวยงามมากแล้วก็ทำเสาบังคับสายตาไว้มีเสาท่านเราเป็นแนวไปให้เราต้องพุ่งไปที่หลวงพ่อท่าเดียวยิ่งเห็นหลวงพ่อพุทธชินราชสวยงามตั้งแต่เริ่มเข้าไปจนเข้าไปใกล้ชิดเดินถอยหลังตาจับอยู่ที่พระพุทธรูปก็ยังงามอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าคนชั้นปู่ทวดของเราทั้งหลายนั้นฉลาดดูมันจะฉลาดกว่าพวกเราที่เคยซ้ำไปในบางแง่นะแต่ว่าบางแง่เรามันเก่งกว่าเพราะเรามีคอมพิวเตอร์แต่ไม่นั่นไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วแต่ว่าก็วางพระให้เหมาะแก่สายตาดูได้สวยงามหลวงพ่อที่เอามาเขาเรียกว่าพระศรีศักยมุนีเอามาไหว้วัดสุทัศน์
ดูแล้วไม่เจอความงามเพราะดูแล้วไปเห็นแท่นที่นั่งไม่ได้เห็นองค์พระแต่เห็นองค์พระต้องแง่ติดคอลุกนะดูพระแล้วปวดคอดูไม่ไหวนี่ศิลปะเนื้อที่มันคับแคบโบสถ์นั่นนั่นแหละหลวงพ่ออยู่วัดมหาธาตุกรุงสุโขทัยเราไปเข็นเอามาไหว้กรุงเทพวัดนั่นก็เลยร้างไปร้างไปเป็นเวลาตั้ง 6-700 ปีใครมันก็จะไปหาวดังๆเป็นลมอันนี้ก็ไอ้ดินที่มันทับถมทับถมลงไปนะสูงตั้งมิตรก็เอารถเข้าไปกวาดดินข้างบนออกนะไปเห็นอิฐที่เขากูว่าบนพื้นดินนะอิฐแผ่นอย่างนี้อิฐทำด้วยดินนะอิฐหน้าหัวเขาเรียกมันใหญ่อย่างนี้วางไว้ยังอยู่เรียบร้อยกวาดออกไปแล้วก็เหลือไว้ตุ้มหนึ่งดินในก้อนให้เห็นว่ามันสูงขนาดไหนที่มันทับถมขึ้นมาสูงขนาดไหนนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ง่ายโบสถ์วัดคูหาสุวรรณที่ดินแม่น้ำยมเมืองสุโขทัยถ้าไปเห็นแล้วเราคงจะนึกว่าคนโบราณเนี่ยมันสร้างโบสถ์อะไรหน้าต่างเสมอดินหน้าต่างเสมอกับพื้นดินแต่เราไปเห็นคงจะตีไอ้ออกแบบอะไรหน้าต่างเสมอด้วยดินคนเดินก็ไปสบายสบายไม่ใช่อย่างนั้นดินแม่น้ำยมที่มันพัดมาทุกฤดูฝนเนี่ยมาทับถมถมจนกระทั่งสูงเสมอหน้าต่างของโบสถ์มันสูงขนาดไหนเราดูโบสถ์ทั่วไปหน้าต่างอย่างน้อยก็สูงเม็ดครึ่งจากพื้นดินแต่นั่นดินท่วมขึ้นไปถ้าเราไปเมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นเมืองเก่าที่สมัยวงพระร่วงท่านตัดถนนจากสุโขทัยไปศรีสัชนาลัยไปกำแพงเพชรวัดที่ศรีสัชนาลัยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีเจดีย์ทำด้วยศิลาแรงกำแพงก็ทำด้วยศิลาแรงเวลาเราเข้าไปในเจดีย์ต้องเดินก้มเข้าไปก่อนสมัยนี้บอกเอ๊ะพระร่วงนี่คงไม่ใหญ่เพราะว่าซุ้มประตูมันเล็กเราเดินยังต้องก้มเลยนะแม่คนเตี้ยก็ยังต้องเดินก้มเข้าไปพระร่วงคงจะเล็กพระร่วงไม่ได้เล็กอย่างนั้นแต่ว่าดินที่มาทับถมในวัดนั้นก็มันอยู่ใกล้แม่น้ำยมถมให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนจะปิดประตูทางเข้าเจดีย์ไปแล้วความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติดินฟ้าอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะนี่เรื่องพื้นดินมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายก่ายกองแต่นี่พูดถึงอุตุลมฟ้าอากาศเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันเวลานี้ในประเทศอเมริกาหนาวที่สุดเรียกว่าในรอบ40ปีนี่ไม่มีความหนาวเท่าปีนี้มันเปลี่ยนไปอย่างนั้นหนาวที่สุดตลอดที่วัดความอุณหภูมิเนี่ยมันลงไปใต้ศูนย์ตั้ง30-40ในปกติมันอยู่บนศูนย์นี่มันลงไปจนจะหมดตลอดแล้วไม่รู้จะลงไปตรงไหนหนาวมากถึงขนาดอย่างนั้นน้ำแข็งเต็มไปกี่มะสูง3-4 ฟุตโยมลองนึกดูถ้าโยมไปยืนอยู่กลางถนนนะแล้วหิมะมันจะถมโยมของเราทั้งหมดจมหายไปในหิมะกลายเป็นน้ำแข็งไปเลยมันดูดใจรถยนต์วิ่งไปแล้วก็หิมะมันท่วมตกท่วมลงไปในรถในรถนั่นก็เปิดเครื่องไปเปิดมามันก็ไม่ได้แล้วมันเกิดอากาศเสียคนในรถนั่นจะตายถ้าไม่ทิ้งรถถ้าทิ้งรถก็ต้องวิ่งเหยียบหิมะสูงถึงเข่าหรือว่าสูงถึงกลางขานี่ถ้าถึงกลางขานี่มันเดินไม่ไหวแล้วถลำลงไปแล้วยกไม่ขึ้นก็ได้นอนแค่หิมะตอนนั้นเองกลายเป็นศพดองหิมะขณะนั้นมันเปลี่ยนแปลงหนาวที่สุดในบางรัฐของอเมริกาไม่เคยหนาวรุนแรงเช่นรัฐฟลอริดาไมอามีฟลอริดามันร้อนที่นั่นอบอุ่นนะเขาเรียกว่าอยู่ในเขตอบอุ่นเพราะมีมะพร้าวมีมะม่วงมีพืชเมืองร้อนมันมีอยู่ในที่นั่นแต่ปีนี้หนาวมีลมหนาวแรง
พืชผักเสียหายมากต้องรีบเก็บไม่เก็บแล้วก็จะเสียหายนี่คือความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่มันเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงประเทศอังกฤษก็หนาวเหมือนกันแต่ปีนี้กลับไม่รุนแรงเท่าไหร่เมื่อวันคริสต์มาสนี่ก็ถือว่าเป็นวันที่จะต้องมีหิมะไม่มีกลับไม่มีแต่มันไปหนาวหนักอยู่ที่อเมริกาหนาวอยู่ในญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็หนาวมากหิมะตกเหมือนกันเปลี่ยนแปลงไปในเมืองเรานี่ความเปลี่ยนแปลงทางอากาศไม่รุนแรงหนาวก็ไม่มากร้อนก็อย่างนั้นแหละแต่เอาไปเทียบกับประเทศอื่นที่เขาร้อนเรายังสบายใจกว่ายังภูมิใจว่าเราไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปเมืองไทยนี่นับว่ามีบุญนะที่มันไม่รุนแรงในเรื่องธรรมชาติดินฟ้าอากาศมันพอดิบพอดีที่เราจะอยู่กันได้สบายสบายแต่ว่าเพราะอยู่กันสบายมากเกินไปเราก็ประมาทแล้วก็กระทำอะไรที่ผิดพลาดเสียหายสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นเพราะการกระทำของมนุษย์มีมากมายอันนี้จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นในร่างกายของเรามันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่เขาชมเราบางคนว่าดูยังไม่แก่ไม่จริงครับมันแก่ทุกวินาทีแก่ลงไปแก่ลงไปแต่ว่าบางคนมันแก่ช้าแก่ช้าเพราะว่าเครื่องปรุงแต่งร่างกายนั้นมันสมบูรณ์ได้รับร่างกายนี้มาจากคุณพ่อคุณแม่ที่สมบูรณ์ร่างกายของเราจะดีจะเป็นอย่างไรนั้นมันขึ้นอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ให้ชีวิตแก่เราคุณพ่อคุณแม่ท่านให้ชีวิตแก่เราสมบูรณ์เพราะว่าตัวท่านสมบูรณ์ท่านไม่ค่อยมีโรคเบียดเบียนไม่มีโรคเบาหวานไม่มีโรคอะไรที่มันเกิดติดต่อกันเป็นกรรมพันธุ์บางโรคเราเรียกว่ามันต่อกันไปพ่อเป็นลูกเป็นล้านเป็นโรคประจำสกุลเช่นบางสกุลนี่เป็นโรคลมชักมันก็เป็นกันต่อมาเป็นวัณโรคมันก็ต่อกันมาหรือว่าเป็นโรคทางประสาทพวกไม่ค่อยเต็มบาดบ้าบ้าบวมบวมมันก็ต่อกันเหมือนกันพ่อแม่เป็นลูกบวมๆอย่างนั้นลูกก็เป็นเหมือนกันเพราะงั้นจะไปเอาใครมาเป็นสมาชิกในครอบครัวมันต้องดูให้ดีเช่นจะไปเอาลูกสะใภ้หาลูกสะใภ้นี่ต้องดูให้ดีอย่าดูเพียงลูกต้องดูไปถึงแม่ถึงพ่อปู่ย่าตายายที่มาผสมกันเป็นผู้นั้นขึ้นมาน่ะส่วนผสมมันเรียบร้อยถ้าส่วนผสมมันไม่ค่อยเรียบร้อยมีเชื้อลูกมีลูกประจำนิสัยประจำครอบครัวต้องระวังมันจะถึงระยะหนึ่งที่จะต้องเกิดโรคอย่างนั้นขึ้นแล้วมันก็เป็นไปอย่างนั้นอันนี้คนโบราณเขาเลือกมากเขาขึ้นเขาพิจารณารอบคอบไม่ใช่คนโบราณไม่รู้อะไรนะเขารู้เขาพิจารณาละเอียดละออกว่าที่จะมีลูกเขยสักคนหนึ่งมีลูกสะพ้ายสักคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่มักง่ายหรอกคนโบราณเนี่ยเขาศึกษาสืบสวนกรรมพันธุ์สืบสวนวงศ์สกุลอะไรต่างๆเรียบร้อยจึงจะไปสู่ขอเอามาไว้ในครอบครัวเดี๋ยวนี้พ่อแม่ไม่ค่อยมีส่วนหรอกเขาทำกันเองเขาพอใจกันนักค่ายกันแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ใส่สวนในลึกซึ้งดูแต่รูปร่างนิสัยใจคอที่ผิวเผินไม่ได้ดูอย่างลึกซึ้งไม่ได้ดูละเอียดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทั้งวาเสนะที่ลังเวทิตปันศีลจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆคนเราพบกันใหม่ๆในเขามีมายาแสดงออกได้ในรูปต่างๆแต่ถ้าอยู่ไปนานๆจะเห็นว่านิสัยดั้งเดิมเป็นอย่างไรเรื่องเดิมเป็นอย่างไรรู้ได้ว่าเป็นอย่างไรเคยอ่านเรื่องนิทานสมัยเด็กๆว่ามีคนคนหนึ่งเรียกว่าทำจารกรรมปลอมตัวเข้ามาในบ้านเมืองนั้น
และพูดภาษาคนท้องถิ่นนั้นได้ดีมากสำเนียงชัดถ้อยชัดคำใช้ภาษาถูกต้องใครๆก็ไม่รู้ว่าไอ้ดั้งเดิมของคนคนนั้นน่ะเป็นชาติอะไรพูดภาษาอะไรไม่รู้อันนี้อัมมาตคนหนึ่งชื่ออัมมาตธีรพลท่านเป็นผู้ฉลาดในการที่จะทดสอบคนเพื่อให้รู้สถานะดั้งเดิมจิตใจดั้งเดิมสภาพดั้งเดิมของคนนั้นว่าเป็นอะไรท่านก็ให้คนไปแอบซุ่มอยู่ในข้างทางแล้วคนนั้นเดินออกมาเดินออกมาก็ออกมาตะคอกขู่ให้ตกใจทำให้ตกใจเหมือนเราไปแอบซุ่มอยู่แล้วใครมาก็ทำตูวุ้งออกมาเนี่ยมันตกใจตอนตกใจนี่มันต้องพูดภาษาเดิมพูดในสิ่งที่มันเคยพูดแล้วก็รู้ว่าออกเป็นคนภาษาอะไรเพราะว่าพอตกใจมันก็เปล่งภาษาเดิมออกมาสมมติว่าคนปากใต้ตกใจเนี่ยมันต้องพูดภาษาใต้มันเคยพูดมานานคนเหนือก็ตกใจก็ที่ถูกพูดถังอะไรออกมาอย่างนั้นแหละมันตามที่เคยว่านะมันแท่งทำไม่ได้เวลาตกใจมันต้องว่าออกมาตามธรรมชาติก็เลยจับได้ว่าอ๋อนี่เป็นคนอะไรก็เลยจับได้ทันทีวิธีการก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นของเดิมมันมีคนเรามันมีของดั้งเดิมอยู่อันนี้เราจะต้องศึกษาว่าเดิมมันเป็นอย่างไรอยู่แล้วศึกษาให้ละเอียดอย่ารีบร้อนต้องใจเย็นๆดูกันนานๆหน่อยจึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องคนโบราณก็เก่งเราอย่านึกว่าคนโบราณนั้นไม่ได้เลือกเขาเก่งถ้าไม่เก่งก็รักษาบ้านเมืองให้เราอยู่ไม่ได้ครับสร้างอะไรดีงามไว้ให้เราชมกันตั้งมากมายฝีมือคนสมัยปัจจุบันนี่ถ้าเอาไปเปรียบกับคนสมัยก่อนแล้วสู้เขาไม่ได้หรอกความละเอียดความปราณีตความมั่นคงอย่าไปแข่งนะอย่าไปแข่งไม่ต้องอะไรอ่ะดูอาคารที่สร้างสมัยใหม่จะเอาไปแข่งกับโบสถ์พระแก้วโบสถ์วัดโพโบสถ์วัดสุทัศน์อย่าไปแข่งเลยของเขามั่นคงไม่มีคอนกรีตไม่มีเหล็กแต่ว่าเขาขออิดซ้อนกันไปนะสองหย่อยอย่างนี้นะไม่มีอ่ะไม่มีแตกไม่มีเล่าแตกหน่อยก็ปูนผิวผิวนะกัดเทาะแล้วก็พอกใหม่เรียบร้อยไอ้พอกกลับไปใหม่นะสู้ปูนสมัยเก่าเขาก็ไม่ได้มันผิดกันอย่างนี้เราอย่าเที่ยวยิงพยองกันเลยว่าเราเก่งนะยังไม่เก่งเท่าบรรพบุรุษของเราท่านเก่งหลายเรื่องหลายประการเราที่ไม่เก่งเท่าเรามันผิวเผินของท่านมันลึกซึ้งอะไรอะไรมันลึกซึ้งละเอียดอ่อนของเรานี่มันผิวผิวไปนั่นเองไม่ได้เก่งกาจอะไรที่ชัยยานะมีพระธาตุอยู่วัดพระธาตุเรียกวัดพระธาตุชัยยาอิฐที่เอามาก่อเนี่ยแข็งเหลือเกินแข็งมากแล้วก็เชื่อมระหว่างอิฐเนี่ยสนิทต้นโพต้นไทรขึ้นภูมิเจดีย์ถึงไปทั้งนั้นไม่โอไม่มีโอกาสที่จะเจาะเข้าไปในระหว่างอีกก้อนใดเลยไม่แตกไม่มีช่องที่จะเจาะเข้าไปได้เลยท่านเจ้าคุณพระชยาภิวัฒน์เจ้าคณะจังหวัดท่านมาซ่อมตัดต้นไม้ออกก็ดึงรากไม้ออกมาเท่านั้นเองเหมือนเราลอกพลาสติกที่ติดตามฝาเท่านั้นอีกไม่มีเสียหายเลยยังเรียบร้อยทุกประการเราสมัยนี้ทำได้ไหมอิฐอย่างนั้นก่ออิฐแบบนั้นทำได้ไหมไม่ได้ครับดูช่างก่ออิฐอย่างนี้มาก่อปูนวางห่างๆแตกๆเล่าๆไปไม่ทันได้อิฐกับแตกแล้วมันไม่มั่นคงอ่ะไอ้นั่นมันต้องพันกว่าปีแล้วยังไม่แตกเลยเขาทำยังไงแล้วก็เจ้าหน้าที่กวายวิทยาการทั้งหลายก็ไปเชาะออกมาแยกธาตุพิจารณาก็แยกไม่ออกไม่รู้ว่าเขาทำอย่างไรนี่แสดงว่าเราเก่งสู้เขาไม่ได้ที่เมืองสุโขทัยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเรียกวัดพระเจตุพนขุดเป็นคูแล้วก็ก่อกำแพงสร้างวิหารไว้ในเกาะทางที่จะไปสู่วิหารนั้นเอาหินมาก้อนทั้งก้อนเลย
ยกมาทำเป็นสะพาน

ตอนที่ไปบูรณะเมืองเก่านั้นยังไม่สามารถจะยกหินก้อนนั้นออกจากถนนตรงนั้นได้เลยแล้วปู่ทวดย่าทวดสมัย700ปีนี่ท่านยกมาอย่างไรเอามาจากตรงไหนก็ไม่รู้หินนั้นนะเอามาไกลแล้วเอามาอย่างไรท่านไม่มีเครื่องทุ่นแรงไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรท่านยกมาได้มาชั้นเหลนหลุนหินมันขวางทางอยู่ยกไม่ได้ต้องให้รถวิ่งโอ่งไปทั้งสองข้างก่อนหินก่อนนั่นแหละไปคุยกับเจ้าหน้าหัวหน้าศิลปากรว่าถ้าทำไมไม่ยกไปยกไม่ไหวก้อนมันใหญ่เหลือเกินอ้าวแล้วคนสมัยพระร่วงยกมาอย่างไรไม่ใครเก่งกว่าใครเราคิดดูนะไอเรามันเก่งสู้ท่านไม่ได้นะยังยกออกไม่ได้เวลานี้หินก่อนนั่นนะแสดงว่าเราสู้ท่านไม่ได้คนโบราณเขาเก่งเขายกมาอย่างไรหินก้อนโตๆอย่างนั้นเหมือนกับพีระมิดในอียิปต์เนี่ยหินก้อนใหญ่ๆก็สร้างแต่นั้นมันไกลนะมองไม่เห็นนะไปดูสุโขทัยก็เห็นแล้วว่าเขายกมาอย่างไรเขาตั้งขึ้นได้อย่างไรไม่มีเครื่องทุ่นแรงเหมือนสมัยนี้แต่เขาทำได้นี่แสดงว่าเขาเก่งเหมือนกันเราอย่าไปนึกว่าเราเก่งเลยสู้ไม่ได้หรอกสู้คนโบราณไม่ได้ความเก่งของท่านมันเก่งกาจแต่ว่าในบางเรื่องนะเราอาจจะเก่งกว่าเพราะสมัยนั้นมันไม่มีด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ท่านไม่เก่งหรอกแต่ว่าท่านทำอะไรใหญ่โตมโหฬารเก่งเหมือนกันนี่อันนี้เป็นเรื่องน่าคิดที่เราจะต้องนึกว่าโอ้บรรพบุรุษของเรานี่ไม่เลวท่านเก่งกาจท่านมีความสามารถหลายแง่หลายมุมเราไม่ควรจะนึก ดูถูกดูหมิ่นคนสมัยก่อนโกรธแต่นึกว่าเออน่าบูชาที่เขาคิดทำอะไรขึ้นมาหลายสิ่งหลายอย่างเป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจให้เราได้รู้ได้เข้าใจสมัยนี้ในหลวงท่านเสด็จไปไหนท่านก็ไปสร้างอ่างเก็บน้ำว่าตามที่ต่างๆยกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์หรือพ่อขุนรามคำแหงท่านก็มีความคิดอย่างนี้เหมือนกันเพราะงั้นในเมืองสุโขทัยนั้นมันอยู่ใกล้แม่น้ำ ใกล้แม่น้ำเหลือเกินระหว่างเมืองสุโขทัยกับแม่น้ำยมน่ะมันเป็นทะเลเป็นบึงเนี่ยเพราะงั้นในศิลาจารึกว่าเบื้องตีนของเมืองสุโขทัยเป็นทะเลใหญ่คือเป็นทะเลเป็นบึงใหญ่เขาเรียกว่าเป็นทะเลไปลึกปลาชุมสุโขทัยในน้ำมีปลาในนามีข้าวปลามากสมัยนั้นเดี๋ยวนี้ปลามาสุโขทัยก็ยังมากอยู่เหมือนกันปลาช่อนทำริ้วใหญ่ๆมีเยอะน่าแรงก็จับกันมากินกันยังมีเมืองสุโขทัยมันเป็นที่ดอนไกลน้ำแต่ว่าไม่ลำบากเรื่องน้ำเพราะว่าขุดตะพังโพยสีตะพังเงินตะพังทองน้ำใสจืดสนิทเหมือนน้ำแม่โขงเมื่อแล้งน้ำแม่โขงเมื่อแล้งน่ะมันใสแม่โขงหน้าฝนนะโอ้ยไม่ไหวอ่ะกินไม่ลงอ่ะตักน้ำมาขันหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้ตะกอนครึ่งขันแม่โขงหน้าฝนนะตะกอนครึ่งขันมาข้างน้ำท่วมใหญ่เมืองหนองคายน่ะน้ำแม่โขงที่มาท่วมในวัดน่ะเอาดินมาถมวัดสูง2เมตรวัดมีวัดหนึ่งชื่อวัดหายโศกอยู่ติดแม่น้ำเลยแม่น้ำเอาไปเยอะแล้วไปถึงสมภารบอกแย่เจ้าคุณดูนี่กุฏิโบสถ์อะไรมันเต็มไปด้วยดินเนี่ยเขาเอามาชดเชยเพราะว่าแม่น้ำเอาของวัดไปหลายปีแล้วเอามาให้ชดเชยไงชดเชยแบบนี้ขนกันไม่ไหววะเอามาให้มากมายเหลือเกินตะกอนมันมากแต่พอถึงหน้าแล้งแล้วน้ำใสจืดสนิทจืดเหมือนแม่โขงเมื่อแล้งจารึกไว้ในศิลาอย่างนั้นน้ำตะพังเหล่านั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังได้กินได้ใช้แต่ว่าไม่พอหรอกพ่อขุนท่านก็ไปทำสรีพงสรีพงนี่คือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่อยู่ใกล้ภูเขาเก็บน้ำฝนไว้กินไว้ใช้แล้วขุดเหมืองเข้ามาในเมืองวิชาด้านวิศวะชนประธานนี่ไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วสมัยสุโขทัยก็ทำ

วิศวะโยธาตัดถนนท่านก็ทำเนี่ยทำถนนยาวจากสุโขทัยไปศรีสัชนาลัยจากสุโขทัยไปถึงเมืองกำแพงเพชรเนี่ยแต่ว่ามันรกเป็นป่าไปจะไม่มีใครซ่อมแล้วไม่มีการทำโตถนนมันก็ขาดวิ่นหายไปพอเหลือเป็นเดินดินให้รู้ว่าโอ้มีถนนพ่อขุนเขาเรียกว่าถนนพ่อขุนรามคำแหงก็ยังอยู่ถนนไปร่วงเรียกถนนไปร่วงก็ยังมีอยู่นี่แสดงว่าท่านก้าวหน้าเหมือนกันทำอะไรได้ใหญ่โตศิลปะอีกอันหนึ่งที่เราสู้ไม่ได้คือการหล่อพระหล่อพระพุทธรูปเลยสุโขทัยก็หล่อเก่งมากบางทองเหลืองบางมากแต่ว่าสวยงามพระพักตร์นี่อิ่มเอิบยิ้มนะแต่ใครไปดูพระพักตร์สุโขทัยแล้วหายทุกข์ไอ้ทุกแม่นคนหนึ่งแกมีประเสียนพระพุทธรูปสุโขทัยไหว้ในห้องหนึ่งในบ้านเวลาแกขึ้นใจแกเข้าห้องนั้นแกไปนั่งดูพระพุทธเจ้าเขาถามว่าไปนั่งทำอะไรเท่านั้นไปนั่งดูพระพุทธเจ้าว่านั้นพระพุทธเจ้าฉันยิ้มแต่ไม่มีทุกข์กับใครเลยพระพุทธรูปที่เขาปั้นให้ยิ้มเพราะคนเมืองสุโขทัยนั่นเป็นเมืองที่มีความสุขไม่มีข้าศึกไม่มีศัตรูมารุกรานไม่มีปัญหาเศรษฐกิจการเมืองการสังคมอะไรที่ยุ่งยากคนมีแต่ความอิ่มเอิบจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะงั้นสร้างพระเขาก็สร้างเป็นภาพที่ออกมาจากใจสร้างพระประพักอิ่มเอิบยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะไม่มีศัตรูมารุกรานบ้านเมืองเป็นสุขพระสมัยกรุงศรีอยุธยานี่หน้าตึงๆแบบนั้นเพราะรบพม่าบ่อยพอหน้าแล้งนะพม่าต้องมาชวนต่อยแล้วจะไปสร้างพระงามได้อย่างไรรีบสร้างเดี๋ยวพม่าจะมาเลยไม่สวยสักองค์แต่พระไม่สวยสู้สุโขทัยไม่ได้อันนี้แต่เราดูแล้วเราสู้ไม่ได้เราหล่อพระเดี๋ยวนี่หนาทองเหลืองก็ไม่ดีทองเขาบางแต่ว่าบางนี่ทำให้ขโมยสบายหักคอง่ายหักคอพระง่ายนัดไปขายฝรั่งบางทั้งนั้นครับบางนี่เราดูแล้วโอ้คนสมัยนี้ทำให้เหมือนของคนสมัยสุโขทัยไม่ได้เขาเก่งกว่าเขาทำได้เก่งกว่ามันเก่งหลายเรื่องนะคนสมัยก่อนนี่แต่เราศึกษาดูให้ดีแล้วพวกเราในสมัยปัจจุบันนี้ยังน้อยหน้าในสติปัญญาความสามารถกว่าคนในสมัยนั้นแต่ว่าเราเจริญในบางด้านสมัยนั้นไม่มีบาร์ไม่มีไนท์คลับไม่มีเหล้ามากมายเหมือนให้เราดื่มกันอย่างสมัยนี้ไม่มีคดีอุกจักรันมหันตโทษมากเหมือนสมัยนี้คนก็รักกันสามัคคีกันอยู่กันฉันพี่น้องแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เรียกว่าอยู่กันอย่างที่อย่างน้องอย่างแท้จริงมีความสุขเดี๋ยวนี้เราอยู่กันอย่างไรนี่คือปัญหาที่เราพอจะมองเห็นได้ว่าสมัยก่อนนั้นดีหลายแง่หลายมุมสมัยนี้มันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันคนละเรื่องวัตถุเจริญแต่ว่าจิตใจเคลื่อนลงไปทุกวันเวลาเพราะต่างคนต่างก็มุ่งแสวงหาแต่วัตถุโดยไม่คำนึงถึงจิตใจทั้งนั้นจะเอาให้ได้ในเรื่องอะไรต่างๆบางทีก็ต้องฆ่าคนไปเพื่อสิ่งที่ตนได้ฆ่าคนแค่สองสามคนเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการหรือว่าใครมาขัดประโยชน์กันก็ต้องทำลายกันฆ่ากันเพราะงั้นการฆ่าจึงมีบ่อยๆการฆ่ากันบ่อยๆนั่นศึกษาดูแล้วเขาพบว่าเป็นเรื่องขัดผลประโยชน์กันทั้งนั้นเรื่องประโยชน์ทั้งนั้นแล้วก็ต้องทำลายอีกคนหนึ่งเพื่อให้ตนได้สิ่งที่ตนได้มานั้นจะทำให้ตนเป็นสุขหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ถูกฆ่าตายนั้นไม่ใช่ตัวคนเดียวมีลูกมีหลานมีว่านมีเครือเขาก็ต้องกลุ้มเขาก็ต้องคิดแก้แค้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าชยังเวรังปัสสวติทุกขังเสติปราชิตุ
คนชนะต่อเวรคนแพ้นอนเป็นทุกข์แพ้เป็นทุกข์ชนะก่อเวรใครไปฆ่าเขาได้ไม่ใช่ว่าจะสบายใจต้องมานอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์นั่งเป็นทุกข์ไปไหนต้องมีมือปืนไปด้วยป้องกันตัวแต่ว่ามือปืนที่มีไปด้วยนั้นไม่ใช่ว่าจะช่วยได้เมื่อไรคนมันถึงเวลาจะตายแล้วไม่มีทางแล้วมันก็ต้องยิงตายจนได้ตายกันไปกรรมสนองกรรมหนีผลแห่งกรรมที่ตนกระทำไว้ไม่ได้แม้มีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้เป็นสุขอยู่ในบ้านหลังใหญ่มีแต่ความทุกข์นอนหวาดระแวงตื่นบ่อยๆโผล่หน้าต่างไปดูพวกมือปืนมันเดินอยู่แถวนั้นหรือเปล่าสะดุ้งทุกเวลาไปไหนก็สะดุ้งถ้าบอกว่าไป3โมงนี่ไปเอา4โมงเพื่อให้คนที่มันรู้มันจะได้มาไม่ถูกบอกว่าไปทางนี้ดันไปทางนู้นไม่ไปในทางที่มนุษย์เดินกันละต้องเดินในเส้นทางที่ใครเขาไม่เดินกันคนอย่างนั้นมีความสุขหรือเปล่าไม่มีความสุขเลยนั่งอยู่บนสนามนอนอยู่บนหนามกินก็กินเหมือนกับกินน้ำเหล็กแดงกันไปกินไม่เป็นสุขมีความทุกข์อัยการคนหนึ่งก็เป็นคนพัทลุงไปอยู่เมืองเพชรวันหนึ่งคนที่มั่งมีเมืองเพชรคนหนึ่งเชิญไปกินข้าวที่บ้านนั่งกินกินเดี๋ยวเจ้าของบ้านลุกขึ้นมองหน้าต่างกินได้หน่อยลุกขึ้นมองหน้าต่างทำไมกินไม่เป็นสุขเลยแล้วถามว่านี่ทำไมคุณต้องลุกขึ้นมองบ่อยๆลุกขึ้นดูไอ้พวกนั้นมันตระเวนอยู่แถวนั้นหรือเปล่าดูดิกินนี่ก็ไม่เป็นสุขเลยต้องคอยคนดูว่ามันมือปืนมันอยู่แถวนั้นหรือเปล่านี่มันเป็นสุขตรงไหนกินข้าวก็ยังหวาดระแวงนอนก็หวาดระแวงไปไหนก็ระแวงนั่งรถไปไหนนี่ปืนเต็มรถแล้วก็มีพวกห้อมรอบอีกแล้วพอถึงวันจะตายไอ้มือปืนตั้งไหนก็ยืนอยู่รอบนอกอะไรไอ้คนที่ถูกยิงตายก็นั่งกินข้าวต้มในร้านกระสุนมาจากไหนก็ไม่รู้ปุ้งก็ไม่ถ้าลูกไปถูกกับจิกขัดรองเท้าปล่อยตายไปด้วยอีกคนหนึ่งไอ้นั่นเรียกว่ารับส่วนแบ่งรับส่วนแบ่งจากพ่อตัวนั่นก็ไปได้ไม่ใช่เมื่อปืนช่วยไม่ได้เงินทองที่ตนเอาเปรียบใครๆมาก็ช่วยไม่ได้อะไรก็ช่วยไม่ได้คนมันถึงเวลาจะตายแล้วมันช่วยไม่ได้ถึงจะตายก็ช่วยไม่ได้เรื่องโบราณพระเจ้าสุปพุทธะความจริงก็เป็นบิดาของพระนางพิมพาบิดาของเทวทัตด้วยนะแต่ไม่ชอบพระพุทธเจ้าโกรธพระพุทธเจ้าว่าทำให้ลูกสาวเป็นไม้พระพุทธเจ้ามาก็ไม่ไปต้อนรับนินทาว่าไร้ตลอดเวลาแล้วก็พระพุทธเจ้าจะไปทางนี้ไปสร้างเครื่องกีดขวางว่าไม่ไปเอาน้ำไปวางไว้เอาอะไรไปขวางไว้แม่เดินทางนั้นพระพุทธองค์ท่านก็ไปทางอื่นได้ทางมันเยอะแยะไม่เป็นไรครับทำบ่อยๆหลายเรื่องหลายประการตอนสุดท้ายพระผู้มีพระภาคบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์เราสงสารท่านสุปพุทธะเหลือเกินแต่ไม่มีทางจะโปรดได้เพราะไม่ยอมให้โปรดอีก7วันท่านผู้นี้จะถึงแก่กรรมแล้วคนก็มาบอกว่าถึงแก่กรรมด้วยจมลงไปในดินจะด้วยเขาเรียกว่าธรณีสูบนั้นท่านบอกเอ้ยกูไม่ลงมาเหยียบดินแล้วใน7วันนี้ขึ้นไปอยู่บนปราสาทชั้นบนวางอำมาตย์แข็งแรงไว้ทุกประตูถ้าฉันลงมาแล้วดันขึ้นอย่าให้ฉันลงไปเป็นอากาศดันไว้อย่าให้ลงไปถ้าก็ไปนั่งเสวยความสบายใจอยู่นะบนปราสาทชั้นบนมีม้าตัวโปรดตัวหนึ่งวันที่ท่านจะตายมันร้องม้าตัวนี้แต่ร้องแล้วคนอื่นมาก็มันไม่หยุดร้องต้องท่านสุปพุทธะมาลูบหัวมันจึงจะหยุดร้องแล้วมันร้องอย่างนั้นร้องตั้งแต่เช้าร้องมา2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วมันไม่หยุดสักทีมันหาเรื่องให้นายมันตายร้องอย่างนั้น
สพระพุทธาก็ความมานานแล้วบอกแม่สงสารมันมาตัวตูดมันร้องอย่างนั้นต้องไปให้มันหยุดร้องหน่อยก็ลงมาหน้าประตูที่ยืนอยู่นั่นแทนที่จะห้ามมันเฉยมันไม่ห้ามลงผ่านมาโดยลำดับจนกระทั่งออกจากปราสาทเหยียบแผ่นดินพอถึงเท้าขวาเหยียบลงบนแผ่นดินดังนั้นดินแยกจมหายไปเลยเรียกว่าธรณีสูบไปคนนี้มันบาปหนักถูกธรณีสูบถึงเวลามันก็ต้องไปอย่างนั้นนี่ไม่พ้นอันตรายมันต้องเกิดแก่คนที่ได้สร้างเหตุให้เกิดอันตรายไว้สร้างเหตุให้เกิดทุกข์ไว้ทุกข์มันก็ต้องเกิดมันนี่ไม่พ้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดถ้าฉะนั้นในชีวิตของคนเราถ้าอยู่กันด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อกันมันก็สบายเห็นใครก็แผ่ความเมตตาไปให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเถอะอย่ามีเวรอย่ามีภัยกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลยขอให้ดำรงตนอยู่ในทางที่ถูกที่ชอบเถิดนึกอย่างนั้นเรียกว่านึกในใจแผ่เมตตาไปยังคนเหล่านั้นมีอะไรพอจะช่วยให้คนเหล่านั้นพ้นทุกข์ได้บ้างเราก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้อันนี้คนไทยเราพอใช้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ช่วยกันอย่างแข็งแรงน้ำท่วมไฟไหม้เกิดพายุใหญ่มีอันตรายเกิดขึ้นเรียกว่าสาธารณภัยเกิดขึ้นน้ำใจไหลมาสู่จุดรวมเข้าไปช่วยเหลือกันเป็นการใหญ่อันนี้นับว่าดีเหลือเกินเป็นน้ำใจดีของคนส่วนมากไอ้คนส่วนน้อยที่มันทำเรื่องอื้อเฉากันอยู่นะฆ่ากันเบียดเบียนกันนี่คนส่วนน้อยแต่ว่ามันเหมือนกับจุดดำในผืนผ้าขาวผ้าขาวทั้งผืนเนี่ยมันขาวทั้งนั้นแหละมีดำอยู่หน่อยหนึ่งมันเด่นไงจุดดำบนผืนผ้าขาวนี่มันเด่นหนังสือพิมพ์ก็เอาเป็นข่าวเรื่องแต่นั้นแต่นั้นเราเห็นได้กว่าไหนมันมากเต็มทีความจริงมันก็ไม่มากเกินไปหรอกถ้าเทียบส่วนเปอร์เซ็นต์กันน่ะคนตั้ง40ล้านเนี่ยไอ้ที่ชั่วอย่างนั้นมันไม่ถึงล้านคนไม่ถึงแสนด้วยซ้ําไปคิดเปอร์เซ็นต์แล้วมันน้อยแต่มันดังนะมันเป็นจุดดําในผืนผ้าขาวนั่นเองมันเด่นไอ้ผ้าขาวธรรมดามันก็ไม่เด่นความจริงผืนนั้นมันขาวทั้งผืนแต่มันดำอยู่นิดหนึ่งคนมองเห็นแล้วก็มองไอ้ตรงดำนั่นแหละไอ้ตรงขาวมันไม่มองนะคนเราไม่แปลกเรียกว่ามันจุดเด่นที่คนควรมองเหตุการณ์การฆ่าการประหารการเบียดเบียนกันนี่มันเป็นจุดดำในลูกเหมือนที่เหมือนผ้าขาวมันเด่นคนจึงเอาไปเป็นข่าวเอาไปพูดไปคุยกันแต่จริงนั้นดีมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ดีถ้ามันมีอยู่บ้างมันก็ไม่ดีแล้วจะมีมากขึ้นเหตุที่มีมากขึ้นนั่นก็เพราะว่าการประกาศสิ่งถูกต้องให้คนได้ยินได้ฟังอย่างน้อยไปคือการพูดธรรมะให้คนได้ยินได้ฟังนี่มันยังน้อยไปมันมีแต่เรื่องยั่วยุอารมณ์ให้เกิดราคะโทสะโมหะด้วยประการต่างๆเสียงที่ออกไปทางวิทยุภาพที่ออกไปทางโทรทัศน์ข่าวที่ลงในหน้าหนังสือพิมพ์มันเป็นเรื่องเร่งร้าวอารมณ์ให้เพิ่มความโกรธความเกลียดความขัดเคืองความลุ่มหลงด้วยประการต่างๆจึงได้เกิดปัญหานานาประการอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดเมื่อวานนี้มีครูคนหนึ่งแต่เป็นครูโรงเรียนประกาศครูทางเหนือมานั่งคุยแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยจะต้องไปทำหน้าที่บริหารคนอยากจะทราบทัศนะของพระคุณเจ้าว่าการบริหารคนนี่พระคุณเจ้าจะให้ทัศนะอย่างไรบอกว่าฉันมีทัศนะว่าผู้เป็นหัวหน้าต้องช่วยยกระดับจิตใจคนที่อยู่ใต้ปกครองให้สูงขึ้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องพื้นฐานถ้าเราไม่ยกระดับจิตใจคนที่อยู่ใต้ปกครองให้สูงขึ้น
งานก็จะดีได้อย่างไรความเป็นอยู่ของคนนั้นก็ไม่ดีของครอบครัวก็ไม่ดีของสังคมที่เขาเข้าไปอยู่ด้วยมันก็ไม่ดีไม่ดีหมดเพราะฐานมันไม่ดีฐานทางจิตใจไม่ดีอะไรมันก็ไม่ดีหมดอันนี้เวลานี้ไอ้ความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากจิตใจคนไม่มีฐานอันมั่นคงทางธรรมะไม่มีธรรมะเป็นฐานทางจิตใจแต่มันมีความต้องการทางวัตถุเป็นฐานทางจิตใจใครๆก็ร่ำร้องจะมีไอ้นั่นจะได้ไอ้นี่กันทั้งนั้นแต่หารู้ไม่ว่าไอ้สิ่งนั้นมันจะเกิดอย่างไรเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะงั้นฐานมันไม่ดีเมื่อฐานไม่ดีไอ้สิ่งที่ออกจากฐานไม่ดีก็คือความไม่ดีเป็นทุกข์เดือดร้อนการปกครองก็ลำบากเพราะคนไม่ดีเพราะงั้นถ้าคุณไปเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารคนนี่ต้องพยายามดึงคนเหล่านั้นให้เกิดการก้าวหน้าในทางจิตใจช่วยยกระดับจิตใจของเขาให้สูงขึ้นแต่ว่าก่อนที่จะเราจะไปยกระดับจิตใจคนอื่นนั้นเราจะต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างยกระดับจิตใจเราให้สูงเป็นตัวอย่างแก่เขาเราอย่าเป็นนักดื่มอย่าเป็นคนเที่ยวกลางคืนอย่าประพฤติเลวไหลให้อยู่ในศีลในสัตว์ตั้งมั่นในสุจริตธรรมทำอะไรก็ตรงไปตรงมาตามตัวบทกฎหมายคนผิดก็ว่าไปตามผิดคนถูกก็ชมไปตามถูกเรียกว่าข่มที่ควรข่มชมที่ควรคนควรชมและก็ต้องมันเรียกมาพบปะกันบ่อยๆเพื่อพูดจาชักจูงแนะนำโน้มน้อมจิตใจให้เข้าหาคุณธรรมความงามความดีคนไหนมันดำมากต้องกับมันถูบ่อยๆเอามาขัดบ่อยๆมานั่งคุยกันพาไปไหนต่อไหนแล้วก็ทำอะไรให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างให้เดินตามเราต่อไปมันก็ดีขึ้นอันนี้เราจะช่วยให้สิ่งทั้งหลายดีขึ้นให้การปกครองคนสบายขึ้นถ้าคนดีเราก็ปกครองสบายแต่ถ้าเราปกครองคนได้เราก็เป็นทุกข์หลักมันเป็นอย่างนี้สังคมในปัจจุบันนี่มันต้องอย่างนั้นต้องช่วยกันชักจูงโน้มน้อมจิตใจให้คนดีขึ้นเราอยู่กับใครก็ตามต้องช่วยให้คนดีขึ้นเช่นเราอยู่ในครอบครัวพ่อแม่ก็ต้องโน้มน้อมจิตใจแม่บ้านลูกทุกคนให้ดีขึ้นให้บ้านเรานั่นเป็นบ้านตัวอย่างทางศีลธรรมให้เป็นบ้านที่ชนะการประกวดเป็นบ้านดีมีศีลธรรมประจำใจเขายังไม่ได้ประกวดบ้านแบบนี้มาประกวดแต่แบบอื่นกันทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะจัดงานก็มีบ้านบ้านนางบ้านสาวดีแล้วก็เรียกว่าวัตถุนะจิตใจนิดหน่อยยังไม่ได้ถึงขนาดที่เราต้องพยายามปรับปรุงบ้านเราให้เป็นบ้านตัวอย่างทางศีลธรรมให้อยู่กันสงบไม่มีเสียงร้ายดังออกไปนอกบ้านไม่มีสิ่งไม่งามออกไปนอกบ้านให้ใครได้เห็นบ้านนี้บ้านเราแล้วก็ชมว่าบ้านนี้ก็เรียบร้อยใช่ได้อยู่กันอย่างนั้นใช่ได้อยู่มีความสุขไม่มีความแดดร้อนวุ่นวายอันนี้เป็นข้อคิดที่จะอยากจะฝากญาติโยมได้นำไปพิจารณา

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาการรักษาพระพุทธศาสนานั้นเราจะต้องรักษาไว้ในจิตใจของเราไม่ใช่รักษาไว้แต่เพียงวัตถุภายนอกวัตถุของพระศาสนานั้นมีหลายอย่างเช่นวัดวาอารามโบสถ์วิหารเจดีย์สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นวัตถุในทางศาสนาหรือเรียกว่าวัตถุธรรมเป็นสิ่งภายนอกเป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้นึกถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็ต้องรักษาไว้เหมือนกันรักษาไว้เพื่อเป็นโบราณวัตถุหรือเป็นอนุสรณ์เครื่องเตือนใจให้เราได้มองเห็นแล้วคิดถึงสิ่งเหล่านั้นเช่นเรามองเห็นพระพุทธรูปเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมคำสอนของพระองค์มองเห็นเจดีย์เราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระทั้งสามประการนั้นเพื่อจะได้นำสิ่งทั้งสามประการนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราตัวธรรมะนั้นเป็นตัวแท้ของพระศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้อย่าให้สูญหายคัมภีร์พระธรรมเช่นคัมภีร์ใบลานสมัยก่อนเดี๋ยวนี้พิมพ์ลงในกระดาษเรียกว่าคัมภีร์พระไตรปิฎกอันเป็นคัมภีร์จารึกคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าเป็นวัตถุในทางศาสนาวัตถุนั่นมีอักษรเป็นเครื่องหมายให้เราอ่านรู้เรื่องเข้าใจแล้วจะได้นำมาปฏิบัติต่อไปตัวธรรมะที่แท้อยู่ที่ตัวปฏิบัติอยู่ที่ตัวการหลุดพ้นจากความทุกข์อยู่ที่ตัวความสะอาดสงบสว่างทางจิตใจว่าเรามีสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่ามีพระธรรมอยู่ในใจของเราพระธรรมอยู่กับเราพระพุทธเจ้าอยู่กับเราพระสงฆ์อยู่กับเราว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราก็มีแต่ความสงบสะอาดสว่างทางใจไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหารบกวนจิตใจมีชีวิตเป็นสุขไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่วัดหรือไม่ว่าเราจะประกอบกิจการงานอะไรถ้าเรามีพระดังที่กล่าวประจำใจเราก็มีแต่ความสุขใจสงบใจในชีวิตประจำวันเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะทำความเข้าใจและควรจะได้อัญเชิญมาใส่ไว้ในใจของเราตลอดเวลาให้ตัวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแนบสนิทอยู่ในจิตใจของเราไม่ให้ออกไปจากใจก็เหมือนกับว่าแสงไฟถ้าเราดับเมื่อใดมันก็มืดเช่นเรานั่งอยู่ในห้องกลางคืนนี่ต้องอาศัยแสงไฟหรือกลางวันถ้าแสงมันไม่ชัดเราก็ต้องเปิดไฟเมื่อใดมีไฟอยู่ความสว่างก็ยังมีอยู่และเราสามารถเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งรู้ว่าสิ่งนั่นคืออะไรเป็นประโยชน์ให้โทษอย่างไรเราก็จะได้หลีกจากสิ่งให้โทษไปอยู่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปฉันใดธรรมะก็เป็นแสงสว่างสำหรับชีวิตของเราเหมือนกันเป็นแสงสว่างที่จะต้องลุกโลงอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเมื่อใดใจเราขาดธรรมะเมื่อนั้นใจมืดใจบอดไม่รู้เรื่องอะไร
ามที่มันเป็นจริงๆทำไมคนเราจึงได้วิวาทกันเถียงกันจนหน้าดำตาแดงทำไมจึงทะเลาะกันทุบตีกันจนหัวล่างข้างแตกหรือทำร้ายร่างกายกันด้วยประการต่างๆเพราะในขณะนั้นใจเรามืดบอดเราไม่มีแสงสว่างประจำใจเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมความเจริญเราไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ทำลงไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุการกระทำอย่างนั้นพระท่านเรียกว่าทำด้วยความประมาทความประมาทก็คือการขาดสติขาดสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจนั่นเองจึงได้ทำอย่างนั้น

และเมื่อทำเช่นนั้นแล้วเราเป็นอย่างไรเราก็นั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ไม่สบายทั้งกายทั้งใจที่ไม่สบายก็เพราะว่าเราขาดแสงธรรมส่องใจเราไม่มีธรรมะอยู่กับตัวของเราอยู่กับใจของเราเราจึงได้คิดพูดทำในรูปที่มันทำให้เสียหายทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสร้างเสริมธรรมะให้อยู่ในใจของเราตลอดเวลาเรียกว่าอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเผลอไม่ได้เผลอเมื่อใดเกิดเรื่องเหมือนนั้นเกิดเรื่องเป็นเรื่องราคะความกำหนัดบ้างโทสะประทุษร้ายบ้างโมหะความหลงบ้างวิทยาพยาบาทอาฆาตจองเวรเนี่ยเรื่องเยอะที่จะเกิดขึ้นในใจของเราล้วนแต่เป็นเรื่องไม่ดีทั้งนั้นเรื่องไม่ดีนี่เรียกว่าเป็นเรื่องอกุศลมันมีกิเลสครอบงำใจใจเศร้าหมองใจมืดใจบอดใจไม่รู้อะไรว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องจึงได้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเราก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้ก็เพราะว่าเราขาดธรรมะเป็นหลักรองใจหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเราไม่มีพระธรรมเราไม่มีพระสงฆ์อยู่ในใจของเราเราไปเก็บไว้ที่ห้องพระธรรมก็อยู่ในคัมภีร์พระสงฆ์ก็อยู่ที่วัดเราไม่เอามาใส่ไว้ในใจของเราเลยเกิดปัญหาด้วยประการต่างๆในการสร้างพระธรรมนั้นในสามอย่างคือพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยเราสร้างอะไรก่อนเราก็สร้างด้วยการปฏิบัติตัวปฏิบัตินั่นคือพระสงฆ์หรือพระสังฆคุณสังฆคุณหรือพระสงฆ์เนี่ยคือตัวการปฏิบัติเวลาเราสวดมนต์เราสวดสรรเสริญพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วก็ปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อออกไปจากความทุกข์ปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าเป็นตัวพระอริยสงฆ์ถ้าปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ตรงปฏิบัติไม่เป็นธรรมปฏิบัติไม่ใช่เพื่อออกจากทุกข์แต่ปฏิบัติเพื่อเพิ่มทุกข์ปฏิบัติเพื่อลาภเพื่อสักการะเพื่อความดังความเด่นอะไรต่างๆเรียกว่าไม่เข้าไปใกล้พระสงฆ์เราเรียนแบบเท่านั้นเองเป็นการอวดการโชว์นิดๆหน่อยๆเหมือนหน้าต่างหน้าห้างร้านที่เขาแต่งสวยๆเรียกว่าวินโดว์โชว์แล้วเอารูปอะไรอะไรมาวางไว้ให้คนเดินสะดุดตาสะดุดใจแล้วจะได้เข้าไปในร้านเพื่อจะดูอะไรต่อไปการปฏิบัติเพียงเพื่ออวดคนอื่นนั้นยังไม่เป็นการปฏิบัติที่แท้จริงการปฏิบัติที่แท้จริงนั้นไม่ต้องการอวดใครเราปฏิบัติเพื่อให้ใจของเรามันสะอาดขึ้นให้ใจเราสงบสว่างขึ้นและเราจะต้องรู้ด้วยตัวเราเองว่ามันสะอาดขึ้นขนาดไหนสงบขนาดไหนมีความสว่างอยู่ด้วยปัญญามองเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งขนาดไหนวัดด้วยตัวเองไม่ต้องไปให้ใครวัดให้เครื่องวัดก็คือผลที่เกิดจากการปฏิบัตินั่นแหละเมื่อปฏิบัติอย่างใดผลมันปรากฏอยู่ในใจของเราตัวผลนั่นเป็นมากสำหรับวัดอยู่ในตัวว่าเราได้ปฏิบัติขนาดไหนจิตใจเรามีสภาพเป็นอย่างไรดีขึ้นไหมลองคิดไปถึงเมื่อก่อนว่าเมื่อเราไม่ได้เริ่มปฏิบัติธรรมะยังไม่ได้เอาพระสงฆ์มาเป็นแนวทางปฏิบัติสภาพจิตใจเป็นอย่างไรใจร้อนใจเร็วอะไรกระทบนิดไม่ได้กระทบหน่อยไม่ได้
เป็นฟืนเป็นไฟอะไรต่างๆเรามีสภาพอย่างนั้นหรือไม่หรือว่าเรามองคนอื่นแล้วริษยาเขาไม่ยินดีกับความเจริญความก้าวหน้าของเขาสิ่งเหล่านี้มันมีหรือไม่เรียกว่ากิเลสตัวเล็กๆน้อยๆที่คอยมากัดตอดจิตใจของเราเหมือนกับปลาซิวปลาซ่ามันมีอยู่หรือไม่เมื่อก่อนมันมีบ่อยๆมีมากๆแต่เมื่อเรามาเริ่มปฏิบัติธรรมะเราก็มองเห็นว่ามันลดน้อยลงไปจิตใจดีขึ้นสงบขึ้นมีปัญญารู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงมากขึ้นก็ไม่หวั่นไหวโยกโครงไปกับอารมณ์ที่มากระทบเมื่อก่อนเราเหมือนกระทงปลายเสาลมพัดนิดหน่อยก็แกว่งไปแกว่งมาอยู่ตลอดเวลาแต่เดี๋ยวนี้เรามั่นคงขึ้นไม่เป็นธงแล้วแต่เราเป็นเสาธงธงมันแกว่งได้พัดโบกไปตามกระแสลมได้แต่ว่าเสาธงนั้นมันไม่โบกไปตามกระแสลมลมพัดเท่าใดมันก็ไม่โยกไม่คลอนคงยืนนิ่งอยู่ฉันใดจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเราเริ่มเข้าปฏิบัติชั้นแรกก็มันยังกวัดแกว่งยังหวั่นไหวใครมาพูดอะไรทำอะไรกระทบกระเทือนก็หวั่นไหวไปกับสิ่งนั้นแต่ว่าต่อมาเราไม่หวั่นไหวเราเฉยได้ไม่เฉยไม่ใช่เฉยเพราะไม่รู้อะไรไม่ใช่เฉยมันก้อนหินหรือว่าเสาที่เขาปักไว้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เฉยเพราะมีปัญญามาทันท่วงทีมีสติมาทันท่วงทีตัวสติคือความรู้ทันมาก่อนแล้วปัญญารู้เท่าตามมาพอรู้ปั๊บปัญญาก็ตามมาคิดอะไรมาจากไหนควรจะเกี่ยวข้องในรูปใดมันตามมาทันทีพอตัวปัญญาตามมาตัวสติมั่นคงขึ้นอย่างนี้เราก็ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งต่างๆรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นกายได้สัมผัสถูกต้องอะไรเราก็ไม่หวั่นไหวโยกโครงไปกับสิ่งนั้นสงบนิ่งคงที่เหมือนตัวแมลงมุมที่ชักใหญ่แล้วไปนั่งอยู่ตัวไปเกาะอยู่ตรงกลางถ้ามีอะไรมากระทบมันก็ต้องพุ่งพลัดไปทันทีเพื่อไปดูว่ามีอะไรกระทบแต่ว่าเมื่อไม่มีอะไรมันก็กลับมาอยู่ตรงกลางอีกแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ไปตามสิ่งที่กระทบเพราะมันสงบอยู่ใจเราก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยววิ่งไปที่ตาเพื่อดูวิ่งไปที่หูเพื่อรับเสียงวิ่งไปที่จมูกเพื่อรับกลิ่นวิ่งไปที่ลิ้นเพื่อรับรสวิ่งไปที่กายประสาทเพื่อรับรู้ในเรื่องกระทบทางกายประสาทนี่เรียกว่ามันวิ่งไปมันแส่ไปฟุ้งซ่านไปกับสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้อบรมไม่ได้ฝึกฝนจิตใจให้รู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งเหล่านั้นตามสภาพที่เป็นจริงเราก็เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเหน็ดเหนื่อยในการที่วิ่งไปวิ่งมาตามเรื่องนั้นตามเรื่องนี้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นกันสักทีนี่แหละก็เรียกว่าสังสาระหรือเรียกเต็มหน่อยก็ว่าสังสารวัฏสังสารวัฏก็คือการเวียนอยู่ในอำนาจของกิเลสเวียนอยู่ในความโลภในความโกรธในความหลงในความริษยาปยาบาทอาฆาตจองเวรถือเนื้อถือตัวแข็งดีข้าไม่น้อยหน้าใครข้าไม่ยอมใครอะไรต่างๆเวียนอยู่ในกองกิเลสเหล่านั้นกิเลสเหล่านั้นผุดขึ้นมาทำให้เราเต้นแรงเต้นกาไปตามกันเราเป็นหุ่นให้กิเลสเชิดตัวกิเลสมันเหมือนคนถือรูปหุ่นแล้วมันก็พาไปตามเรื่องตัวเราก็เป็นอย่างนั้นถูกกิเลสมันเชิดให้โกรธหน้าดำตาแดงเชิญให้อยากได้แล้วก็กระทำความผิด
ไปฆ่าเขาไปลักของเขาไปล่วงเกินเขาไปพูดจาหลอกลวงต้มตุ๋นเขาอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าถูกกิเลสมันชักใหญ่เรากลายเป็นหุ่นเชิดไปไม่เป็นตัวเองตัวเองนั่นหมายความว่าสะอาดสงบสว่างเรียกว่าเป็นตัวเองตัวเองนั่นคือบริสุทธิ์เรียกว่าเป็นตัวเองเราอยากเป็นตัวเองกันทั้งนั้นแต่เป็นทีไรแล้วก็ยุ่งทุกทีเพราะไม่รู้หน้าตาดั้งเดิมของตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรพอเป็นทีไรก็ยุ่งทุกทีแล้วมักจะพูดว่าเออแกไม่รู้จักข้าเลยไปตู้แล้วก็เรียกว่าไปตู้เอากิเลสมาเป็นตัวเอาของชั่วมาเป็นตัวแล้วก็เป็นตัวทีไรก็เกิดเรื่องทุกทีร้ายทุกทีมืดทุกทีบอดทุกทีนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะไม่เข้าใจในเรื่องนั้นนั่นมันเป็นเรื่องสมัยหนึ่งในชีวิตของเราเรียกว่าเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่ามาเราเข้าวัดรักษาศีลฟังธรรมรักษาศีลก็คือเอาศีลมาไว้ในใจของเราฟังธรรมก็เพื่อให้รู้ทางเดินของชีวิตว่าควรจะเดินอย่างไรเดินอย่างไรเป็นทางกุศลเดินอย่างไรเป็นทางอกุศลเราคิดเรานึกเรียนรู้เข้าใจเอาไปใช้เป็นปฏิบัติในชีวิตประจำวันใช่กับเราเรียนการเรียนยันแรกก็เรียนทางหนังสือหุงข้าวทำยังไงล้างข้าวสารให้สะอาดใส่ลงไปในหม้อเอาน้ำใส่ยกขึ้นวางบนอั่งลูกใส่ไฟให้มันพอดีพอดีแล้วก็คอยเปิดดูน้ำเดือดเอาช้อนคนสักหน่อยให้มันทั่วเสร็จแล้วก็น้ำแห้งก็รีไปสักหน่อยอังไว้ให้น้ำแห้งหมดข้าวสุกกินได้เรารู้อย่างนั้นแต่ว่ายังไม่เคยหุงสักทีเคยแต่กินข้าวแต่ไม่เคยหุงข้าวเลยไม่รู้ว่าข้าวมันเป็นอย่างไรพูดเรื่องข้าวเรื่องอาหารนี่พวกสักยะหนุ่มๆก็เคยคุยกันพวกสักยะเจ้าชายพวกเจ้าชายก็สบายกันทั้งนั้นอันนี้วันหนึ่งก็คุยกันว่าไอ้ข้าวนี่มันเกิดที่ไหนวะตั้งปัญหาขึ้นคนหนึ่งบอกว่ามันเกิดในจานแต่ว่าคนนั้นรู้จักข้าวเมื่อมันสุกแล้วอยู่ในจานชื่ออนุรุตเนี่ยแกตอบว่าข้าวอยู่ในจานอีกคนหนึ่งว่าโอ้ข้าวมันอยู่ในยุ้งเคยเห็นข้าวฟองอยู่ในยุ้งพอเห็นอีกคนหนึ่งว่าข้าวมันอยู่ในนาสิเขาปลูกในนาเนี่ยแต่ว่าเห็นกันไม่เหมือนกันคนหนึ่งว่าอยู่ในจานคนหนึ่งว่าอยู่ในยุ้งข้าวคนหนึ่งว่าอยู่ในนาข้าวคนที่รู้ว่าข้าวอยู่ในนาได้สัมผัสกับการทำนาไอ้คนที่รู้ว่าข้าวอยู่ในยุ้งก็เดินผ่านยุ้งข้าวได้รู้ว่าข้าวมันอยู่นี่แต่คนที่พูดว่าข้าวอยู่ในจานนั้นไม่เคยเห็นอะไรนอกจากเห็นข้าวอยู่ในจานเท่านั้นเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติละเอียดอ่อนไม่เคยทำอะไรที่นอกเหนือไปจากกินเล่นสนุกหลับนอนพักผ่อนอยู่รู้เท่านั้นเลยก็วันหนึ่งไปให้คนไปเอาขนมจากแม่ขนมมันไม่มีแต่ว่าแม่ก็เลยกลัวลูกจะไม่รู้ไอ้ความไม่มีเนี่ยมันคืออะไรเพราะไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีเลยก็เอาจานมามีขวาครอบแต่เองเอาไปอันนี้ไปให้ลูกขนมอยู่เลยไม่มีอันนี้คนชายก็เอาไปถึงบอกว่าเนี่ยขนมไม่มีเจ้าชายอนุรุทธะก็เปิดจานขึ้นมันมีขนมไหมเทวดามายุ่งอะไรตรงนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรเทวดานี่ชอบมายุ่งไม่เข้าเรื่องสมัยก่อนนี่ชอบมาบ่อยๆสมัยนี้ไม่ค่อยยุ่งให้มันรบกันตายก็เทวดาไม่ยุ่งเวลานี้ไม่มาช่วยสักทีสมัยก่อนเทวดามันเยอะเที่ยวเดินเพ่นผ่านเห็นอะไรพอจะช่วยใครก็สอดเข้าไปช่วยเลยกลายเป็นขนมมีขึ้นแล้วก็อร่อยซะด้วยรสชาติดีกว่าขนมธรรมดาไม่เคยกินตั้งแต่นั้นมาก็อยากจะกินแต่ขนมที่ชื่อว่าไม่มีเสียด้วย
แม่ก็จนใจก็ไม่รู้ว่าจะเอามาจากไหนเวลาใดลูกขอขนมไม่ดีก็เอาจานเปล่ามาปิดขวาแล้วให้พาไปมันก็มีขนมไม่กินทุกทีอันนี้เขาเล่าไว้เพื่อให้เห็นว่าชีวิตคนมันสบายจนไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรแล้วเวลาศึกษากันว่าใครจะบวชเนี่ยอนุรุตนี่ไม่อยากบวชเพราะบวชนี่มันลำบากอันนี้ว่าไม่บวชพี่ชายบอกไม่บวชมันต้องเรียนการทำนาเลยทำยังไงนะก็บอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นเสร็จไปแล้วทำอีกไอ้ทำทุกปีไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นแล้วฉันจะบวชดีกว่าฮะได้เคยบวชไปบวชได้บวชแล้วก็เลยอยู่ได้อยู่อย่างลำบากในป่าในดงก็ได้เรียบร้อยดีนี่ก็เรียกว่าคนมันเคยสบายพระกรังที่อยู่วัดป่านาชาตินานาชาติชื่อปัตตนูแกอยู่บ้านนี่แกกินยากที่สุดอาหารนี่กินยากพ่อแม่ก็อึดอัดเรื่องลูกกินของลูกเสมอว่ามาบวชอยู่วัดหนองฝ่าพงนี่กินทุกอย่างกินได้ทั้งนั้นพ่อแม่มาเยี่ยมเห็นลูกกินอาหารนี่แม่ประหลาดใจเอ๊ะอย่างที่เขาอยากไอ้อยู่บ้านมากินไม่ได้ของอย่างนี้อาหารฝรั่งมันยังกินไม่ได้เลยมากินผักต้มได้เนี่ยกินน้ำพริกกินแจ่วของเมืองภาคอีสานได้เขาก็ประหลาดใจว่าทำไมถึงกินได้ก็มาฝึกข้าวมันก็กินได้อยู่ได้สบายตอนนี้ก็ฝรั่งอังกฤษมาบวชอยู่ที่นี่ก็กินขนมปังทุกวันข้าวกินไม่ได้เราก็เอาใจเอาใจแล้วกินขนมปังทุกวันซื้อมาให้กินทุกวันอยู่หนึ่งพรรษาพอออกพรรษาก็นึกว่าแหมต้องทรมานหน่อยตรงนี้กินแต่ขนมปังไม่กินอื่นไม่ได้ต้องพาไปใช้ยานะพาไปใช้ยาเขาไม่มีขนมปังขายไม่มีขนมปังให้กินหิวก็ไม่ต้องกินนะได้กินข้าวได้กินอะไรได้ทั้งนั้นไปอยู่3เดือนกลับมามาถึงนั่งฉันข้าวเห็นฉันได้ทุกอย่างมาหมู่นี่เปลี่ยนไปเยอะเลยไปอยู่ใช้ยาแล้วกินได้หมดแล้วเวลานี้กินน้ำพริกหยอดสะเดาก็ได้ไม่ขมแล้วอันนี้เปลี่ยนไปได้มันเปลี่ยนได้คนเรามันเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปในทางชั่วก็ได้เปลี่ยนไปในทางดีก็ได้เปลี่ยนไปในทางต่ำก็ได้ในทางสูงก็ได้เปลี่ยนไปในทางสกปรกเราร้อนก็ได้เปลี่ยนไปในทางสะอาดผ่องใสก็ได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนไปในทางต่ำมันก็ไม่ดีเราก็ควรเปลี่ยนไปในทางสูงขึ้นจึงควรจะได้สำรวจชีวิตของเราว่าเรานี่มีอะไรควรจะเปลี่ยนไปเสียบ้างอย่าให้มันเหมือนเดิมให้มันเปลี่ยนจากเดิมไปเสียเปลี่ยนก็ด้วยการตั้งอธิษฐานไว้ในใจว่าเราจะเอาคุณของพระอริยสงฆ์นี่มาใส่ไว้ในใจเราจะปฏิบัติดีเราจะปฏิบัติตรงเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมะเราปฏิบัติเพื่อออกจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันตั้งฐานไว้ขีดเส้นไว้ว่าฉันจะเดินทางนี้นะเดินดีเดินตรงเดินถูกต้องเดินเพื่อออกไปจากความทุกข์เดินอย่างนี้เราก็ต้องมาคิดว่าในชีวิตของเรานี่มันมีอะไรเป็นปัญหามีอะไรเป็นความทุกข์ในชีวิตของเราบ้างถ้าไม่เห็นทุกข์เราไม่คิดจะออกจากทุกข์ไม่เห็นเสือเราจะหนีเสือได้อย่างไรมันต้องเห็นก่อนเห็นความทุกข์แล้วจึงจะหนีไปจากความทุกข์ได้คนที่เข้าไปบวชแล้วก็อยู่นานๆ นะเพราะเขาเห็นความทุกข์มองเห็นมันเป็นทุกข์แล้วญาติโยมที่มาคุยแต่ละรายมันก็มาสอนพระอามานี่เรียกว่ารับคำสอนจากโยมเกือบทุกวันโยมมาสอนเหมือนกันไม่ใช่อามาสอนแต่โยมอย่างเดียวมาสอนอย่างไรมาถึงก็ไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะนี่มาสอนให้รู้ว่าชีวิตของโยมเนี่ยมันเป็นทุกข์เลยถามว่ามันไม่ไหวอย่างไรว่าไปก็เรียกว่าเทศทุกขกถาให้ฟังทุกวันทุกวันโยมแต่ละคนที่มานะมาแสดงธรรมทั้งนั้น
พราะงั้นนั่งฟังไม่เบื่อแล้วว่าไปว่าไปว่ามันจบกันก่อนนะอาจารย์ก็เทศน์ให้โยมฟังมั่งโยมก็บอกว่ามันทุกอย่างนั้นมันทุกอย่างนี่ทุกแล้วเกินก็เท่ากับว่าสอนพระนี่บอกว่ามันเป็นทุกข์อยู่เป็นพระก็ดีแล้วละมันไม่ยุ่งไม่ต้องออกเลยแต่ว่าคนเราสันดานมันก็อย่างนั้นไอ้พวกข้างในมันอยากออกไอ้ข้างนอกมันอยากเข้าเลยอยากจะไปลองว่ามันทุกอย่างไรออกไปเลยลาสิกขาไปออกไปแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันเดี๋ยวเดินแกว่งไปแกว่งมาอยู่บางคนก็แกว่งไปแกว่งมาบวชอีกทีบวชต่อบวชอีกไปหายไปเรียกว่าศึกไปหายแล้วไม่บวชแล้วไปบวชที่ไหนไปบวชวัดป่าบวชใหม่มาบวชวัดป่าแล้วเวลานี้กำลังเรียนอภิธรรมอยู่นั่นแล้วก็ยังบวชอยู่จนบัดนี้หลายปีแล้วบวชใหม่นี่ก็หลายปีแล้วเรียกว่าออกไปลองดูว่ามันทุกข์ขนาดไหนเดือดร้อนอย่างไรเลยมาบวชที่พัทลุงนี่มีอยู่องค์หนึ่งพอเสร็จก็ไปถึงก็ไปค้าขายถูกเขาหลอกเขาต้มเขาโกงให้เจ็บช้ำเรียกว่าเลื่อนไปทั้งตัวไม่ไหวสู้ไม่ไหวลูกที่สู้มันไม่ไหวเดี่ยวมันมากเหลือเกินไอ้เรามันอยู่วัดได้รับคำสอนในสื่อสัตว์สุจริตไอ้อย่างนั้นอย่างนี้ออกไปถึงแม่ลูกมันเตะเอาโครงขักไปแล้วกลับมาชัยยามาอยู่ชัยยาอยู่หลายปีมาเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณพุทธทาสอยู่ก็เลยบวชใหม่บวชแล้วอีกเดี๋ยวนี้กลับไปอยู่พัทลุงอีกแต่ไม่อยู่ในวัดขึ้นไปอยู่บนดอยเลยบนภูเขามันเลย อยู่ภูเขามันพ้นความทุกข์หน่อยแล้วก็เรียบร้อยนี่ออกไปประจนลูกเช่นหน่อยจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรเรารู้จักพระสังฆราชองค์ชื่อสังฆราชสารเป็นปริญญาเก้าประโยคไม่ใช่เล็กน้อยอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของพระจอมเกล้าขณะท่านทรงผนวดอยู่พอพระจอมเกล้าลาสิกขาไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็นึกว่าจะไปเป็นข้าราชการกับเขามั่งนะเราคุ้นเคยกับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็เลยศึกไปแต่ศึกไปแล้วไม่กล้าเข้าเฝ้าไม่กล้าเข้าตัวถูกดุเลยเที่ยวหลบไปอยู่วังนั่นวังนี่นายหลวงท่านประกาศว่าใครเอาไอ้สาไปไหว้เอามาคืนถ้าไม่เอามาคืนจะลงคุกว่างั้นนะสมัยก่อนมันได้เมื่อไรเจ้าแผ่นดินลงโทษเก็บนี่พูดอย่างนั้นก็เป็นกฎหมายแล้วนี่ต้องจูงมือสั่นสาไปพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินว่าจะเอาใจแพรหรือเอาหวายเขียนหลังร้อยตีหนักหมอบลงครับเอาใจแพรไปอย่างไรไม่เอาใจแพรก็เอาเขียนหลังร้อยตีอะไรเลยบวชใหม่บวชจนได้เป็นสังฆราชอยู่วัดราชประดิษฐ์เนี่ยเรียกว่าวัดประดิษฐ์วัดในหลวงกันที่สี่สร้างเลยนี่ออกไปแต่ว่ายังไม่เห็นทุกข์ออกไปก็ยังไม่เห็นทุกข์เพราะเที่ยวหลบแต่หลบมันก็เป็นทุกข์อยู่เหมือนกันพอเที่ยวหลบมันเด็กหนีโรงเรียนนะเป็นทุกข์มาเมื่อเด็กๆ เคยหนีโรงเรียนตอนนี้ประสบการณ์ว่าเป็นทุกข์จริงๆเที่ยวหลบแอบต้นไม้แอบป่าแต่เห็นใครเดินมาใกล้โยมวิ่งชนมองในป่ามองดูไปทางไหนพอพ้นไปแล้วออกมานั่งต่อไปเห็นใครเดินใต้ครูโอ้แอบอีกแล้วเที่ยวแอบอยู่7 วันเที่ยวนี้ซ่อนนะสมัยนั้นมันไม่ได้เรียนธรรมะไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดอะไรพอเที่ยวแอบอยู่นั้นแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ได้มาทีหลังมาอ๋อเรามาเด็กๆนี่ก็เที่ยวนี้เป็นทุกข์เหมือนกันมีความทุกข์เพราะเที่ยวหลบหนีคนหลบหนีนี่ควรเป็นทุกข์เช่นผู้ที่ทำอาชญากรรมแล้วหลบหนีนี่เป็นทุกข์มากอยู่ในเรือนโรงพักในกรงสบายกว่าเราไม่ต้องกลัวใครจะจับแล้วก็จับเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังทุกข์ว่าแม้ก็จะตัดสินอย่างไรทุกข์เองพอศาลอ่านคำพิพากษาว่าตัดสินจำคุกตลอดชีวิตมันโล่งว่าเออกูไม่ตายได้อยู่ในคุกต่อไปมันเป็นอย่างนั้นมันทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรคนเรามันต้องประจนกับปัญหาแต่เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราประจนนั่นคืออะไรมันมาจากอะไรแล้วแก้ไขได้ไหมเราไ

ก็อยากจะได้ความสว่างอยากจะออกไปจากความมืดแต่ออกไม่ได้ก็ไม่รู้ทางที่จะออกไปจากความมืดเพื่อให้พบแสงสว่างเลยก็จมอยู่ในที่มืดต่อไปเวียนว่ายอยู่ในสังสาระคือความทุกข์ต่อไปพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นได้รู้จักทางออกจากความมืดพระองค์ได้พูดว่าพราหมณ์แม่ไก่ออกไข่หลายฟองแล้วก็ฟักไข่หลายวันแล้วก็นาฟักอยู่นั่นก็มีลูกไก่ตัวหนึ่งมันเจาะกระเพาะไก่ออกมาได้เรียกลูกไก่ตัวนั้นว่าลูกไก่ตัวหัวปีหรือว่าพี่ใหญ่พี่เอื้อยอะไรก็ได้มันออกมาก่อนเราตถาคตอยู่ในไข่คือความทุกข์ในกองกิเลสในสิ่งที่ชาวบ้านเขาชอบอกชอบใจแต่ว่าเราไม่ได้หลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นเราพยายามหาทางออกว่าจะออกไปได้อย่างไรแล้วก็ออกมาได้ค้นพบความจริงเหมือนไก่ตัวที่ออกมาจากกระเพาะไก่ตัวแรกพระองค์ออกมาได้ออกมาแล้วไม่ได้ออกไปเลยคนเดียวไม่ได้ตัดช่องน้อยแต่พอตัวยังคิดถึงญาติพี่น้องผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันที่อยู่ในห้องมืดอยู่ถูกคุมขังอยู่ด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายยังไม่มีทางออกและยังไม่รู้ว่าจะออกอย่างไรพระองค์ก็ไปบอกคนเหล่านั้นว่าพบทางออกแล้วนี่ออกมาทางนี้จับบางพวกวรยินเช่นนั้นก็ตื่นเต้นที่จะออกไปบางพวกได้ยินแล้วก็เฉยเฉยบางพวกไม่ได้ยินเลยไม่งั้นก็มีนะไอ้พวกที่ได้ยินมันก็ออกไปไอ้พวกที่ไม่ได้ยินก็อยู่ต่อไปมันเป็นอย่างนี้คนเราก็เหมือนกันคนบางพวกก็ได้ยินธรรมะก็ตื่นเต้นรับเอาไปปฏิบัติบางพวกได้ยินแล้วก็เฉยเฉยไม่เอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็เรียกว่ามองเห็นแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์อย่างไรไม่เข้าใจสิ่งนั้นคนเราในสมัยปัจจุบันนี้ชักจะเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพิ่มคนที่ประเภทไม่รู้จักธรรมะไม่เห็นคุณค่าของธรรมะแล้วไม่เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันมีคนมาเล่าให้ฟังเมื่อคืนว่าเขามีการประชุมที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ตรงนี้ถนนพหลโยธินเนี่ยแล้วก็เชิญแหมนักวิชาการนะพวกนักวิชาการในพวกด็อกเตอร์ทั้งนั้นพวกเอาเข็มขัดนัดท้องอะไรทั้งนั้นน่ะกลัวความกลัวภูมิจะแตกเพราะความรู้มันมากอันนี้คำโบราณก็พูดไว้ในคำพีพูดว่ามีความรู้มากต้องเอาเหล็กมาคาดภูมิไว้กลัวความรู้มันจะระเบิดออกมานะความว่าเป็นคนเบ่งนั่นเองเบ่งในทางความรู้ว่าฉันมันด็อกเตอร์ฉันมีความรู้อย่างนั้นอย่างนี้เบ่งแล้วไม่ค่อยรับฟังของใครตัวโลกเข่งคนเดียวคนเดียวหารู้ไม่ว่านั่นกิเลสตัวหนึ่งเนี่ยคือความถือดีมานะถือตัวว่าฉันเก่งไปบรรลุมรรคผลไม่ได้แต่คิดอยู่อย่างนั้นไปไม่ได้อันนี้ก็มาแบกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันท่านด็อกเตอร์คนหนึ่งพูดว่าศาสนานี่ก็ช่วยไม่ได้สถาบันมหากษัตริย์ก็ช่วยไม่ได้อะไรๆมันก็ช่วยไม่ได้มนุษย์ที่มันรวมตัวกันได้เพราะความจำเป็นหรือมันมีความกลัวแล้วมันก็รวมตัวกันเข้าเพื่อเอาประโยชน์ตนทั้งนั้นพูดอย่างนั้นแต่เป็นคำพูดของด็อกเตอร์คนก็ฟังแล้วก็อาจจะเอาผลมาด็อกเตอร์มันพูดอย่างนี้แต่ว่าถูกหรือไม่นั่นไม่มีใครคิดถูกหรือไม่ถูกไม่มีใครคิดเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่มีใครคิดเขาพูดในแง่ว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อมันกลัวแล้วมันรวมตัวกันเข้าไอ้การรวมตัวอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของวัตถุไม่ใช่เรื่องจิตใจรวมกลัวเพื่อต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการเหมือนกับรวมตัวกันทำสงครามรวมตัวกันต่อสู้เพื่อป้องกันประเทศชาติอะไรอย่างนี้มันก็รวมตัวกัน

แต่ว่าในการต่อสู้ของคนเหล่านั้นถ้ามันต่อสู้แบบสัตว์เดรัจฉานล่ะมันจะเป็นขนาดไหนเราลองคิดดูสัตว์เดรัจฉานมันรวมตัวเหมือนกันรวมตัวสู้เหมือนกันที่วัดภูหาสวรรค์พัทลุงมันมีเขา2ลูกทางเดินเข้าตรงกลางนั่นนี่เขาตรงนี้ลูกมีลิง2พวกอยู่คนละภาคภูเขามันตั้งเขตแดนของมันอย่างไรก็ไม่รู้แต่ถ้าล้ำเท่นเมื่อไรแล้วเป็นต้องรุมกันกัดนะถ้าลิงด้านเขานี่มาด้านนี้ไอ้พวกนี้ก็รุมกันต่อสู้นี่เรียกว่ามันรวมตัวเพื่อต่อสู้ตามสัญชาตญาณไม่ได้พิเศษอะไรแล้วถ้าพวกนี้ล้นไปด้านนี้ก็เหมือนกันมันก็ต้องกัดกันนะกัดกระจงถอยไปนะถอยไปพ้นเขตแล้วมันก็กลับไปนั่งหอบต่อไปนี่คือการรวมตัวสัตว์เดรัจฉานร่วมตัวกันต่อสู้เพราะรู้ไอ้พวกนี้ไม่ใช่พวกกูมันก็ต่อสู้นั่นมันไม่ใช่เรื่องของธรรมะแต่เป็นเรื่องสัญชาตญาณของสัตว์ไม่ว่าคนว่าสัตว์มันเหมือนกันรวมกันเพื่อต่อสู้เพื่อป้องกันภัยคนเราจึงได้อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะสมัยโบราณนี่สัตว์มันเยอะเสือสิงกระทิงแรดมันเยอะแต่อยู่โดดเดียวก็หวังว่าเสือจะไปเที่ยวเล่นจะเท่านั้นเองเพราะงั้นต้องรวมตัวกันอยู่เพื่อต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกทางร่างกายท่านด็อกเตอร์นี่คงจะเรียนทฤษฎีทางร่างกายอาจจะเรียนเรื่องทฤษฎีดาร์วินมาก็ได้เพราะว่ามันต่อสู้กันอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้นึกว่าการต่อสู้ตามสัญชาตญาณนี่มันรุนแรงขนาดไหนถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องกล่อมเกลาสัญชาตญาณนั่งคนมันจะรุนแรงไอ้ที่เราอยู่กันได้ไม่รุนแรงนี่เพราะอะไรก็มีคุณธรรมประจําจิตใจเรายังมีความสํานึกในความเป็นมนุษย์มีความสํานึกในความเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็มีธรรมะคือละอายที่จะทําเช่นนั้นมีความกลัวที่จะทําเช่นนั้นมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอันนี้มันเรื่องธรรมะถ้าเพียงแต่รวมตัวกันเพื่อต่อสู้นี่มันไม่มีธรรมะสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำได้มนุษย์ถ้ารวมตัวกันต่อสู้โดยไม่มีธรรมะก็เรียกว่าไม่มีกติกาในการชกต่อยมันก็เป็นมวยปล้ำแบบอเมริกาไปเคยดูมวยปล้ำอเมริกามันไม่มีกติกาหรอกล้มแล้วมันก็ทื่อออกมาทื่อว่าอกมันจะแตกดูแล้วสงสารแต่มวยอังกฤษพอเพื่อนล้มแล้วก็ยืนเฉยเขามีกติกาเขามีกติกาเขาไม่ซ้ำเติมคนล้มให้ลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นโง่เองเขาก็ยังไม่เอาต้องทรงตัวได้ก่อนแล้วจึงควัดกันต่อไปดูแล้วมันประทับใจว่าคนอังกฤษนี่เล่นมวยปล้ำมีกติกาแต่คนอเมริกันเล่นมวยปล้ำไม่มีกติกาใครล้มก็ควาดมันลงไปเลยกระทืบโป้งกระทืบโป้งรองเท้ามันก็หนักอยู่แล้วตัวมันก็หนักอยู่แล้วนักมวยปล้ำแต่ละคนไม่รู้สักกี่สิบกิโลมันกระทืบไปนั่นเกือบแบนนะอกมันจะแตกตับไตไส้พุงคงจะร่วนไปตามๆกันแต่พวกนี้มันก็ทนทายาทนะมันลุกขึ้นเล่นกันต่อไปนี่เขาเรียกว่าไม่มีกติกาสงครามระหว่างชาติถ้าไม่มีกติกาก็ยุ่งกันใหญ่แต่มีกติกาอยู่บ้างมีกฎหมายระหว่างประเทศมีขนบธรรมเนียมมีประเพณีมีศาสนามีธรรมะที่พูดว่าธรรมะไม่ช่วยหรือไม่จำเป็นอันนี้มันทิฏฐิทิฏฐิแล้วเป็นคนหลงผิดแล้วถ้าเรามีนักวิชาการแบบนี้มากๆบ้านเมืองมันจะแย่มันจะจูงคนไปในทางเสื่อมทางเสียหายเด็กหนุ่มๆเวลานี้หนุ่มก็ตามสาวก็ตามมีจำนวนหนึ่งก็ไม่มากนักชอบสนุกเพลงฮะชอบเต้นรำแล้วก็ร้องวิทวาดมุยวายให้มันดังเลยรู้สึกว่าแหมมันสบายโอเคอันนี้มันเอามาจากอะไรโทรทัศน์พอโทรทัศน์ก็ไปหาดนตรีประเภทที่มันเหมือนกับว่าคนเสียจริตอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปร้องนะทำท่อทำทางบางทีก็กลิ้งลงไปเดือดลิงกระเสือกกระสนมันเอามาฉายทำไมไอ้ของอย่างนั้นน่ะ
ไอ้กบวก็ตาบอดตาใสไปหมดแล้วไม่ได้ดูได้แล้วมันไม่ได้แก้ไขสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือเพราะสิ่งชั่วร้ายขึ้นในวิญญาณของเด็กๆหนุ่มสาวในเวลานี้ก็อยากจะเต้นกันอยากจะให้สนุกกันจะเอาไปอบรมในทางเรียบเรียบโอ้ไม่ไหวมันเต็มเต็มทีแล้วไม่ไหวเขาอยากจะเต้นกันพอได้โอกาสให้เต้นโอ้มันเต้นกันเต้นกันสุดเหวี่ยงเลยเต้นลงไปดิ้นพรวดพรอดเหมือนกับผีเข้าสิงอย่างนั้นนะฮะอะไรนี่มันอะไรลูกหลานของเราทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นนายโยมก็ต้องพาไปหาหมอประสาทได้แล้วพาไปปากคลองสามหรือว่าไปพญาไทหรือไปศรีธัญญาว่าช่วยเช็คให้ลูกข้ามเป็นยังไงโหนี่ที่มันบ้าบ้าบอบอขึ้นมาถึงขนาดนี้นี่นั่นอย่างนั้นเอาอย่างชาวต่างประเทศแต่ฝรั่งเมืองมันหนาวมันเต้นอะไรก็ต้องให้มันเหงื่อออกแต่เหงื่อมันก็ไม่ออกสักที

น้ำเมื่อฟุ้งซัดเปลี่ยนสูญซ้ำชีวิตผู้คอยจะสูญเสียบ่หวนเห็นได้มีต่ออัฐิเบื้องอังคารเท่าทาทั้งถมถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้คงเห็นส่วนนามโพดเสื้อเสียงสื่อสักสกุลบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกาควงทั้งพองบุญกุศลเบื้องตาฝั่งกำบ่าหากสิยังอยู่ข้างภายซ้อยฮอดลูกหลานแค่แล

ลูกหลานเหลนสีโคตรตะบุตรยังทราบแต่งสมเสื้อเรือเป็นแนวแถวไว้ทิ้มของสองฝากฝั่งพาดพนมตั้งเจนเทินหมุนเข้าพ่อแม่เฮาแค่

อันนี้จากสี่ข้อตะบูดนี้นั้นหักเม่นซาดไทลาวซองฟังของเทียราคาเจือยืนยาวมันสายพัวพันแสงเสื้อกันมาแต่ประถีบเฮาแล้วย่าได้เห็นเพิ่นฟุ้นดีแท้กลัวโตไอ้น้องเอ๋ย

ธาตุพนมตั้งเจนเทิดน้ำฟองลังลินไหลสายน้ำใจไทยลาวกระยุยเยินเงาสายพัวพันแสงเสื้อเครือเดี่ยวบรุษลาศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นเบ้าหุ่มห

พนมถือลึกมากอาธรรมครอบครองเมืองศาสนาพระโคดมบ่ฮู้เคืองส่วนจิตส่วนแสงสองลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแกนกันแล้วมีแต่ความถอยห้ามกวด

สีครอบตะบูนแต่โบราณเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธกาลย้อนหลังไป 3-4,000 ปีณบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้ยึดถือวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำชีและลุ่มแม่น้ำมูลตลอดทั้งฝากฝั่งโขงทางซ้ายเช่นลุ่มแม่น้ำเซโดลุ่มน้ำเซบ้างไฟลุ่ม

ก่อนที่ทวีปยุโรปยังไม่ได้ก่อตั้งถิ่นฐานยังปกคลุมไปด้วยภูเขาน้ำแข็งนั้นประวัติศาสตร์ของชนชาติสีโคตบูนได้ริเริ่มเรียบร้อยแล้วจากหนังสือ The Life ของอเมริกาได้เล่าเอาไว้ว่าในขณะที่พวกฝรั่งมั่งคั่งจะนุ่งห่มหนังสัตว์ยังเป็นพวกหน่อแม่เป็นเผ่าชนที่ร่อนเร่พเนจรไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นปึกแผ่นแน่นหนาชนชาติไทยอันมีชื่อว่าสีโคตบูรณ์นี้ได้มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยสดงดงามหลากสีเช่นผ้าป่าผ้าไหมเนื้อดีซึ่งไม่แพ้ผ้าเนื้อละเอียดจากแฟนกาสีของชมพูทวี

ดร.วิลเลียมคลิปตันดอร์ที่กล่าวไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคงจะปรารถนารักชาติไทยอันใหญ่หลวงนี้ที่ได้ดำรงอยู่ตลอดกาลมามากกว่า4ล้านปีมาแล้วเคยมีอำนาจมากตั้งแต่ประมาณก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก 1,657 ปีจนถึงพ.ศ. 1,777 ปีนับว่าเป็นเวลากว่า 3,400 ปีมาแล้วเคยมีการปกครองเป็นปึกแผ่นแน่นหนามาแล้วกว่า 4,000 ปีในขณะที่ฝรั่งมั่งค่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปยังเป็นนอแม่ปร่นเร่พระเนจรอยู่นั้นชนชาติไทยสีโคตรตะโกนได้มีปราสาทร

จากรายงานของการขุดค้นเพื่อสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่บริเวณบ้านโนนนกทาบ้านนาดีตำบลบ้านโคกอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและที่บ้านเชียงอำเภอที่สูตรผาบ้าน14ปรากฏว่าเป็นเวลายาวนานเกินกว่า 6,000 ถึง 7,000 ปีมาแล้วเมื่อตรวจสอบโครงกระดูกและซากศพก็มีลักษณะคล้ายชนเผ่าออสโตรเนเชียนซึ่งประชากรในภาคอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่มีลักษณะคล้ายคลึงอย่างเดียวกันกับโครงสร้างเหล่านี้แน่นอนเหลือเกินโครงกระดูกและซากศพภาพคาร์บอนตลอดสร้างอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นหนึ่งในจำนวนนั้นหรือร้อยในจำนวนนั้นหรือพันหรือหมื่นในจำนวนนั้นนั้นคือร่องรอยของบรรพบุรุษ

บูรณ์นั้นมีราชธานีคือเมืองนครพนมเป็นนครหลวงจำเนียนการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีก่อนพุทธกาลนู้นบางครั้งข้อเหตุปัจจัยของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้นครพนมซึ่งเคยเป็นราชธานีของสีโคตรบุตรนั้นก็ได้ถูกยุบย้ายมาตั้งที่เมืองสกลนครน้องหานทวาปีศรีปฐมซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดอันยิ่งใหญ่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงภาพขุนเขาผูผานนอนตะงานสูงเพนมืนเสียดฟ้าโอบกอดรอบรัดฟังทางด้านตะวันตกของหนองหานส่งกระแสน้ำสายทานคดเคี้ยวซอกซอนมาอย่างไม่ขาดสายมีชื่อว่าลำน้ำผงไหลเอื่อยอ่อยสงบงามชั่วนาตาผีไม่เหือดแห้งสู่หนองหานทวาปีศรีปฐุมณตรงนี้แหละเป็นที่ก่อตั้งราชธานีครั้งหนึ่งของสีโคตรบูรณ์

ตรีโคตรบูรณ์เป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมายาวนานสองฟากฝั่งโขงหากแต่เป็นบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันเคยมีกษัตริย์ปกครองร้ายชั่วราชวงศ์หลายชั่วอายุคนมาแล้วย้อนหลังก่อนพุทธกาลไปเป็นเวลา 3-4 พันปีมาแล้วสีโคตรบูรณ์มีชื่อว่าฟูนันบังพนมบังชาวจีนมักจะเรียกว่าฟูนัง

เหตุที่มีชื่อว่าสีโคตบูนั้นเพราะเหตุว่าก่อนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพานในท้ายแห่งพุทธกาลนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่อาณาจักรสีโคตบูนี้และได้มาประทับประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครนี้ตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในพระตรัสนี้จึงมีชื่อว่าพระธาตุเชิงชุมซึ่งพระเจ้าสุวรรณพิงคางยาผู้ครองนครหนองหานอันเป็นสาขาหนึ่งของสีโคตบุงได้สร้างพระเจดีย์ไว้และจากนั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จประทับร้อยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเฟิร์นฟ้าซึ่งต่างเหล่านี้และก็ยังได้ตรัสแก่พระมหากัสสปะที่ดอยแท่นคือที่คูเพชรบนยอดเขาสูงแห่งโพธิ์ผ่านดูก่อนกัสสปะณบริเวณสีโคตรบุญนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าในพระตรัสตั้งแต่กุกุสันทะกูนาคามนะกัสสปะจะต้องมาประชุมร้อยพระบาทไว้ณที่นี้

ผู้เหตุแห่งพื้นแผ่นดินถิ่นนี้เป็นที่ประชุมรวมแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในพระตกับนี้คือตั้งแต่กุกุสันทะกูนาคมนะกัสสปะและพระโคตมะตลอดจนพระอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าในพระตกับนี้ดินแดนถิ่นนี้จึงมีชื่อว่าสีโคตมะปุระ

ีโคตมะกุระเป็นชื่อเต็มของอาณาจักรสีโคตบูรสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมอุระแปลว่าเมืองสีโคตมะอุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสมณะโคดมจำเนียนการผ่านมาจาก100 ปีเป็นพันปีจากวันนั้นจนถึงบัดนี้อาณาจักรสีโคตบูรจากสีโคตมะปุระได้มาเป็นชื่อเหลือเพียงสีโคตบูรเพราะปกติคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งของมักจะพูดอะไรสั้นๆเข้าใจง่ายๆเช่นพระสององค์เจ้าที่ชาวไทยชาวลาวสองฝากฝั่งของเขารบเรื่มใส่มากนะยกใส่กล้าเขาใส่หัวเมื่อจะเอาอะไรให้พระก็ต้องยกขึ้นใส่หัวก็เลยเรียกพระว่าพระเจ้าอยู่หัวส่วนสามเณรตัวยังน้อยยังไม่เป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆเข้านานวันเข้าเจ้าอยู่หัวก็เหลือเพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือเพียงจัวน้อยเช่นเดียวกับภาษาสมัยใหม่โรงพยาบาลก็เหลือเพียงโรงบาลมหาวิทยาลัยก็เหลือเพียงมหาลัยสีโคตมะปุระก็เหลือเพียงสีโคตบูรชนีแหละ

สีโคตบูรเริ่มคลี่คลายเผยโฉมหน้าออกมาอย่างชัดเจนสู่โลกกว้างให้ลูกหลานภายหลังได้รับรู้เมื่อเราได้ค้นพบหนังสืออุรังคธาตุอุรังคณิธานตำนานการสร้างพระธาตุพนมปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่าพระอรหันต์ทั้งห้าหลังจากร่วมกันซ่อมอุรังคธาตุแล้วพอสอประมาณสัก100ถึงจะได้บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มสร้างพระธาตุพนมโดยจารึกใส่ลานทองที่นครสาเกต11ประตูเมืองคือเมือง101ปัจจุบันต่อมาในสมัยนั้นมีการไปมาหาสู่การค้าขายไม้หอมตำยานและทองคำระหว่างชาวอินเดียกับชาวสุวรรณภูมิมีคนอินเดียมาพบเข้าแล้วก็ได้นำไปไว้ที่อินเดียในยุคที่พระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่ในอินเดียพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นนักรบผู้เก่งนักการศาสนาผู้เคร่งครัดเมื่อพระองค์ได้มอบหัวใจเพื่อทูลบูชาพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างใหญ่เลยแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชได้นำเอาตำนานพระอุรังคธาตุไปไว้ในโลหะประสาทซึ่งพระยาอภัยพุทธคามินีสร้างขึ้นที่เกาะรังกาเพื่อไปคัดลอกแปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงหลสู่ภาษาบาลีและจะได้นำไปเผยแพร่สู่โลกในทิศต่างๆในขณะนั้นเองพระมหาพุทธโคสาจารย์เจ้าก็ได้ไปพบตำนานอุรังคธาตุที่อุรังคณิธานเรื่องการสร้างพระธาตุพนมโดยจารึกเป็นอักษรเทวนาคริหรือว่าพรหมวิหรือว่านาคารชนซึ่งเป็นอักษรอินเดียเก่าแก่โบราณมากก่อนอื่นใดแล้วพระมหาพุทธโคสาจารย์เจ้าก็ได้จำลองคัดลอกเศลานทองจากภาษาเทวนาคริและถูกชาวลังกาไปสู่บาลีแล้วก็นำมาไว้ที่เมืองอินทปัตนครคือนครกัมพูชาในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเวลาเมื่อพ.ศ.ประมาณ1,000ปีมาแล้ว

อยู่ใจกลางแห่งสุวรรณภูมิบนคาบมหาสมุทรอินโดจีนนี้ได้เริ่มเปิดเผยโฉมหน้าคลี่คลายออกมาอย่างชัดเจนพลันเมื่อพระเจ้าพระยาโพธิสารา ขึ้นครองราชสมบัติที่นครหลวงพระบางเป็นกษัตริย์องค์ที่40ในราชวงศ์ล้านช้างราประมาณพ.ศ. 1พ.ศ. 2073ถึง2103ได้นางในนครอิ

เป็นบาทบริจาคพระบิดาของนางนั้นได้ถวายนิทานอุรังคธาตุให้แก่พระองค์ในสมัยนั้นคงจะมีการทำบุญสร้างหนังสือโดยการคัดลอกกันแล้วก็เลยถูกคัดลอกออกมาอีกหลายชั่วคนโดยจานลงในเวลาเป็นตัวหนังสือธรรมและไทยน้อยจนกระทั่งตกมาถึงหอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานครสองฉบับเป็นอันว่าสีโคตรบูได้เปิดเผยโฉมหน้ามาแล้วอย่างชัดเจนณบัดนี้แหละ

เม่นสิหมดหมอนเมียนดับซาดมาลางเฮาลูกหลานเลนสาวสี่โคตรตะบุญยังเป็นซาดแฟนสุ่มเสื้อเหลือเป็นแนวแถวไว้หิมของสองฟากฟังธาตุพนมตั้งเจนเทินแม่นหมุนเข้าพ่อแม่เฮาไอ้น้อง

0: หนังสือโผล่เรื่องอุรังคธาตุหรืออุรังคณิธานนี้มีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของอาณาบริเวณสุวรรณภูมิแหลมทองนี้ได้มากนะถึงแม้ว่าจะจารึกภายหลังเหตุการณ์
1: เมื่อพูดถึงเรื่องฝึกหัดจิตก็ต้องพูดถึงอาการของจิตฝึกหัดจิตก็ต้องพูดถึงจิตให้รู้จิตเสียก่อนจึงค่อยฝึกหัดจิตได้ถ้าไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวจิตก็ฝึกหัดจิตไม่ได้ฝึกหัดเข้าไปงั้นน่ะมันก็นำไปตามเรื่องตามราวของมันมีรู้จักจุดหมายของที่ตั้งของจิตดัง นั้นควรที่จะให้จับตัวต้นของจิตได้ให้ก่อนอาการมันหลอกมันหลอนมันโกหกมายาท่านเรียกหลายอย่างหลายเรื่องจิตนำจิตเป็นผู้แปกเป็นผู้ปรุงผู้แต่งจิตเป็นคนหลอกคนลวง จิตมีมายาสาไถจิตเป็นมารจิตเป็นกิเลสหลายเรื่องหลายอย่างท่านพูดถึงเรื่องจิตทั้งนั้น ไม่พูดถึงเรื่องทางชั่วในทางดีในทางที่ดีท่านบอกว่าจิตตังดันสุขขาวหังจิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนำความสุขมาให้มียากคนที่เข้าใจจิต ที่ฝึกฝนแล้วนั้นมันอยู่นิ่งสงบนั่นแหละความสุขมันยิ่งใหญ่แต่คนไม่ชอบมันพาวิ่งพาว่อนพาปรุงพาแต่งพาคิดพานึกส่งสายด้วยอาการต่างๆนั่นไม่ค่อยชอบเพราะวิสัยของใจของจิตนั่นมันแต่ไหนแต่ไรมามันไม่อยู่คงที่ประมาณมันก็ลิงเต้นเหนื่อยงั้นน่ะกระโดดโลดโผนเหนื่อยงั้นคนเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นความสุขความสบายกระโดดโดดโลดโผนนะเข้าใจเป็นความสุขความสบาย จิตที่สงบที่อบรมได้แล้วเข้าใจว่าเป็นเครื่องเดือดร้อนคือคุมให้มันอยู่คงที่มันไม่โดดโลดโผนเห็นไหมเป็นจิตนั้นอยู่ในบังคับไม่มีสระความเข้าใจของคนเป็นอย่างนั้น จิตที่ควบคุมได้แล้วนั้นท่านบอกนำความสุขมาให้คิดดูว่าจิตที่ไม่หยุดไม่นิ่งนั่นน่ะมันเดือดร้อนวุ่นวายไปกระสับกระส่ายไปหาสิ่งที่รักที่ชอบที่ยินดีพอใจกระเพิดเพลินเจริญใจไปถึงไปถูกสิ่งที่ทุกข์ที่โศกที่เศร้าเสียใจก็เดือดร้อนวุ่นวายร้องไห้ร้องห่มมันไม่อยู่นิ่งไหนว่าจิตที่เป็นกลางและเป็นอุเบกขาไม่มีเลยค ความเฉยคือความอุเบกขาไม่มีความมันไม่มีนั่นแหละมันจึงเห็นว่าเป็นทุกข์ขันเมื่อไม่มีเมื่อมีขึ้นมาแล้วยังเห็นว่าเป็นทุกข์มันเป็นนิสัยของจิตต้องดิ้นรนอย่างนั้นเคยเข้าใจว่านั้นเป็นความสุขสบายเราทำยังไงจึงจะให้ความที่จะให้ยินดีพอใจกับความสุขอันนั้นความสงบก็ยังไม่ได้ก็ยังเมื่อได้แล้วก็ยังไม่ยินดีซ้ำอีกมันเหลือกำลังที่จะพิจารณาให้เห็นได้ฝึกหัดจิตตรงนี้แหละให้เข้าถึงความสงบแล้วเกิดความยินดีพอใจอิ่มใจกับนั้นให้อยู่กับนั้นจึงจะได้ความสุขความสบายไม่พอใจก็ไม่ยินดีพอใจก็ไม่เกิดความสุขเหมือนกันแล้วความสุขไปเอาไหนล่ะคราวนี้ไม่ยินดีพอใจกับความสงบแล้วไปเอาความสุขที่ไหน แต่ไหนแต่ใดมาหาความสุขได้ยากมนุษย์ชาวโลกนี่ตั้งร้อยตั้งพันร้อยเป็นร้อยแล้วไปหาความสงบสุขไม่ได้ถึงแม้พวกปฏิบัติก็ลองดูเถอะจะอยู่ได้สักครู่หนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นวิ่งว่อนอย่างนั้นน่ะหาความสงบสุขไม่ได้จึงว่ามนุษย์ชาวโลกยินดีพอใจในวิสัยของมารคือความทุกข์มันเองมันหลอกมันลวงหลงไปตามวิสัยของมัน วิสัยชอบวิสัยรักวิสัยยินดีพอใจเพลิดเพลินเจริญรุ่งไปกับสิ่งต่างๆจริงทั้งหลายนั้นหาได้เข้าใจว่าเป็นของไม่มีสาระไหมเรายินดีในสิ่งใดเพลิดเพลินรุ่มหลงในสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ใช่ที่จะมั่นคงถาวรมีวันหนึ่งจะต้องคิดหายเสื่อมสูญจากความเป็นจริงยินดีในสิ่งของวัตถุต่างเงินเงินทองเขาของสมบัติเรายินดีพอใจชอบใจสิ่งนั้นหาได้รู้จักว่ามันจะพัดพาจากเราไหมเข้าใจว่าเป็นของตนของตัวจริงๆจังคืออัตตาคือตนตัวยึดมั่นถือมั่นเวลามันเสื่อมสูญไปเกิดเศร้าโศกเสียใจเดือดร้อนนั่นมันความสุขที่ไหนล่ะสิ่งที่รักที่ถ้าหากเราพลาดพลาดจากของรักของชอบใจท่านก็บอกไว้แล้วว่าพัดพากจากของรักชอบใจเป็นธรรมดาแต่หากมันเห็นไม่เห็นเป็นธรรมดาสิมันเห็นเป็นของตนของตัวจริงจังแท้ที่จริงมันธรรมดามันต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเราเข้าไปสวมไปรักไปกอดเราเฉยๆนี่เอามาเป็นของตนของตัวเฉยนี่ สิ่งนั้นจะต้องพัดพาจากไปเป็นธรรมดาปิยโตยายเตโซโกรักในสิ่งใดชอบในสิ่งใดความโศกเกิดจากสิ่งนั้นเนี่ย หากพ่อแม่พี่น้องบุตรหลานของเราเป็นของเราแล้วเธอเป็นของเราพลัดพรากจากไปมีความทุกข์สะบกแสนที่จะทุกข์สะบกคันหากเป็นคนอื่นคนไกลที่ไม่ใช่ญาติของเราก็เฉยเฉยมันเลยปิยโตยายเตโทโกปิยโตยายเตพยังใครเกิดจากของรักความโศกเกิดจากของรักภัยเกิดจากของรักภัยอันตรายต่างๆที่มาถึงลูกของเราหลานของเราพ่อแม่พี่น้องของเราเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะถือว่าเป็นของเราถ้าภัยถึงคนอื่นเฉยเราไม่เห็นคือเดือดร้อนรุนแรงอะไรปิยโตยิปมุตตสานัตถีโสโกพุทโธพยังค์ว่าถ้าไม่เกิดความรักก็ไม่มีภัยไม่มีความสุข อันนี้แหละจิตมันหลอกลวงของเขาก็ของเราก็เหมือนกันเกิดมาในโลกนี้เหมือนกันธาตุสีน้ำเหมือนกันธาตุสีน้ำไฟลมเหมือนกันทุกตัวสัตว์ที่เราไปสมมติว่าเราว่าเขาแล้วนั้นมันยังค่อยทุกข์มันค่อยเป็นโศกมันค่อยเดือดร้อนนั่นแหละมันหลอกสมมติว่าเราเขามันหลอกสมมติว่าตัวนั้นมันหลอกแท้จริงมันไม่ใช่ของใครของเกิดดับเกิดดับอย่างนั้น จึงควรพิจารณาอยู่เสมอว่าของอันนี้เป็นเกิดดับมีนั้นตลอดเวลาจะให้เข้าไปยึดไปติดได้ถ้าหากเข้าไปยึดไปติดก็ต้องบอกมันด้วยนั่นมันหลอกลวงเราแล้วจิตมันหลอกลวงเราแล้วมันเอาลวงให้เราหลงให้มัวเมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราสอนนักสอนหนากลัวพวกเราจะไปหลงไปหลงตามมันตามเลขคนมายาของมันสอนเท่าไหร่ก็ยังไปจิตกับเลขคนของมันมายาของมันอยู่นั่นแหละนี่แหละจึงว่ามันยากตรงนี้แหละ ยากที่จะละจะถอนตรงนี้ไม่ต้องละตรงอื่นไม่ต้องถอนตรงอื่นนะจะอยู่ใกล้ชิดกันก็ตามไม่อยู่ไกลแสนไกลก็ช่างเถอะถ้าหากละตรงนั้นแล้วอยู่ใกล้ชิดก็เหมือนกับอยู่ไกลอยู่ไกลก็ยิ่งแสนไกลไปห่างเหินจากเราตั้งร้อยโยชน์พันโยชน์อย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นเฉพาะตัวของเราก็แล้วกันเอาตัวของเรานี่ซะก่อนเรารักเราชอบ

ของจิตคือตามเรื่องของกายจิตไม่ได้เกี่ยวจิตไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็หมดเรื่องกันไปถ้าไม่เชื่อก็ลองดูจิตจะทำความสงบเต็มที่แล้วนะของนั้นหายหมดไม่มีอะไรหรอกพิจารณาเฉพาะนี้เสียก่อนเห็นเฉพาะนี้จริงจังลงไปเสียก่อนแล้วก็ไปพิจารณาสิ่งอื่นต่อไปจึงว่าตัวของเรานั่นเป็นบทบาทที่ตั้งของธรรมทั้งหลายพิจารณาได้ก็เอาพิจารณาไปเถอะตัวของเราถ้าพิจารณาตัวของเราแล้วไม่ชัดเจนในตัวของเราแล้วไม่ปล่อยวางในตัวของเราแล้วสิ่งอื่นไม่ต้องพูดแล้วมันต้องเกี่ยวข้องทั้งเรื่องอื่นหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ว่าธรรมนี่ในที่นี้เห็นที่นี่เป็นธรรมที่อื่นมันก็เป็นธรรมหมดของอื่นก็เป็นธรรมหมดธรรมคืออะไรก็ธาตุสี่น้ำไฟลมเรียกว่าธรรมธาตุพิจารณาเป็นธรรมธาตุความเกิดความดับเป็นธรรมธาตุนั่นเองพิจารณานี่เป็นธรรมธาตุแล้วสิ่งอื่นนอกจากกายของเราก็เป็นธรรมธาตุทั้งหมดจะพิจารณาอย่างไรมันจะเป็นธรรมธาตุเราตรงนั้นเนี่ยให้มันชัดเจนตรงนั้นเนี่ยแท้ที่จริงมันเป็นธรรมธาตุอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเป็นธรรมธาตุนะพี่มันสำคัญตรงนั้นเลยเราเกิดขึ้นมาได้เรียกว่าเอาธาตุสี่ที่นั่งไปลงมาเกิดนั่นธรรมธาตุมันเป็นแข้งขาอวัยวะทุกชิ้นส่วนนั่นก็เป็นธรรมธาตุทั้งหมดแต่เราไม่เห็นเป็นธรรมธาตุเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเห็นเป็นเราก็เขาขึ้นมามันยังไม่ลงเป็นธรรมมันเป็นโลกไปเสียสมมติบัญญัติไปเสียสมมติว่าตนว่าตัวสมมติสมมติว่าแข้งว่าขาวัยวะทุกชิ้นส่วนสมมติไม่เป็นสมมติไปเสียถ้าพิจารณาลงถึงธรรมธาตุแล้วไม่มีหรอกของพระนั้นเขามันเกิดดับเพียงนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็ดับลงไปของเก่าเกิดขึ้นมาก็ดับของเก่าเรื่องธรรมธาตุนะเพียงนั้นเราไปสวมเขาเอาจิตวิญญาณนี่เขาไปสวมเขานั้นไปถือเราเฉยนี่นั่นอย่างว่ามันหนาแน่ยิ่งกว่าหนายิ่งกว่าภูเขามันบังอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่เห็นชัดตามเป็นจริงของมันตรงนั้นถ้าหากว่าเห็นชัดตามเป็นจริงของมันแล้วของนั้นไม่มีหรอกสมมุติวันนี้เฉยๆนี่นะว่าตนว่าตัวว่าเราเขาสมมุติทั้งนั้นถ้าไม่เห็นสมมุติแล้วเราไม่ยึดถือก็เป็นวิมุตติเท่านั้นเองเอาละเทศเท่านั้นตั้งสมาธิให้แน่วแน่ลงเป็นกลางซะก่อนความเป็นกลางนั่นแหละมันสามารถจะเอียงไป

0: มาข้างหลังได้แต่อดีตอนาคตได้เท่านั้นเมื่อตั้งตัวเป็นกลางในป่าเมื่อไรแล้วนั้นจะเห็นตัวอดีตอนาคตพร้อมกับปัจจุบันด้วยเราตั้งจิตกำหนดที่แรกให้เป็นกลางให้ถือตรงกลางนั้นซะก่อนเป็นอารมณ์เมื่อมันไม่อยู่ก่อนนึกเอาคำบริกรรมไปผูกมัดไว้นึกพุทโธหรืออนาปาสติเอาตรงกลางๆนั่นแหละถ้ามันอยู่ตรงนั้นอ่ะนั่นมันวอกแวกไปที่ไหนถ้ามันออกไปมันไปข้างหน้าข้างหลังมันไปอดีตอนาคตก็รู้ตัวอยู่เสมอว่านั่นเป็นจิตนั่นไม่ใช่ใจใจมันต้องกลางสิมันจะค่อยเป็นใจตัวนี้เป็นตัวเดิมตัวจิตนั่นเป็นตัวจรไปตั้งหากนั่นมันไม่ใช่ของเดิมมันพิจารณาจะต้องให้เข้าหาของเดิมจึงจะดูเรื่องของจิตถ้าไม่รู้จักตัวเดิมก็ไม่รู้จักเรื่องจิตถือจิตนั้นเป็นตัวเดิมใช่ไม่ได้คือตัวเดิมมันไม่คิดตัวเดิมมันไม่คิดไม่นึกมีความรู้สึกอยู่เฉยตัวจิตคิดนึกตรงสายไปมาอะไรต่างๆนั้นเป็นตัวจิตส่งมันไม่ใช่ส่งเฉยมันส่งกับปรุงไปแต่งให้ด้วยมันเลยจะเลยเปิดเปลืองไปใหญ่โตเมื่อเข้าถึงตัวใจมันก็หมดเรื่องมาได้ยังว่าถ้าหากไม่เข้าถึงความสงบคือตัวกลางเมื่อไหร่แล้วจิตจะไม่มีการนิ่งเลยถ้าเข้าถึงตัวกลางแล้วจะนิ่งอยู่เฉยแต่ว่ามันไม่คิดปรุงแต่งรู้ตัวเฉยๆรู้ว่านิ่งเพียงแค่ว่านิ่งเฉยการที่จะให้เข้าถึงตรงนั้นมันต้องมีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมคิดนึกสิ่งที่ปรุงแต่งนั่นแหละให้รู้ตัวปรุงแต่งไปจนรู้เท่ารู้เรื่องมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะเข้ามันหมดที่ไปแล้วมันจะรวมเข้ามาเป็นใจของเก่าตัวใจตัวนั้นจะว่าเป็นของจริงของเดิมแท้เราจะไปเกิดที่ไหนก็เอาตัวใจไปเกิดจะไปเกิดพบชาติใดก็เอาตัวใจมาเกิดอยู่ในโลกนี้ก็ตัวใจเนี่ยไปออกไปจากใจไปวุ่นวี่วุ่นวายสารพัดทุกอย่างคือทุกข์เป็นโศกเดือดร้อนโดยประการต่างๆก็ตัวใจตัวนั้นน่ะยังรักษาใจนั้นให้สงบอยู่นิ่งเข้าถึงใจกลางมันจะรู้เรื่องของจิตเอาเท่านี้ละไม่ต้องเอามาก
1: สอนพิธีภาวนาให้ฟัง นอนนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงแล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธสามศพพุทโธพุทโธจนกระทั่งให้จิตรวมลงไปนึกพุทโธแล้วนึกพุทโธแล้วเอาสติคือผู้ระลึกได้นั่นแหละเรียกว่าสติระลึกในสติทั้งปวงโอ้จะเรียกว่าสติก็ไปกำหนดเอาจิตที่ว่าพุทโธนั่น อยู่ตรงไหนให้กำหนดตรงนั้นแหละไม่ได้อยู่ในที่นอกไม่ได้อยู่นอกอยู่ในกายอะไรทั้งหมดนี่กำหนดว่าตรงนั้นตรงนี้หรอกแต่มันนึกพุทโธนั่นอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละจับเอาตรงนั้นแหละจนกระทั่งจิตมันแน่วแน่อยู่ในที่เดียวคือว่ามันไม่อยู่ที่แรกนั้นนึกพุทโธมันพัดนู่นพัดนี่มันไม่อยู่นิ่ง ให้ดึงเข้ามาอยู่ในที่นั้นไม่ไปไหนเอาไว้พุทโธตรงเดียวนี่แหละให้อยู่ในที่เดียวจนกระทั่งมันอยู่นิ่งลงในที่เดียวแล้วมันจะวางคำว่าพุทโธมันจะลืมตัวไปหายไปวับไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นเรียกว่ามันถึงสมาธิเข้าสมาธิแล้วในขณะนั้นไม่ได้คิดไม่ได้นึกปรุงแต่งไม่ได้คิดสงสัยไปมาที่ไหนตั้งเฉพาะในที่เดียวเลยนั่นแหละเรียกว่าถึงพุทโธแล้วนะถึงคุณพระพุทธเจ้า เมื่อมันลงถึงอันนั้นไม่มีคิดส่งไปหน้าหลังไปไหนทั้งหมดอดีตอนาคตปล่อยวางหมดมีความรู้สึกอยู่ถึงพุทโธหรือว่าถึงใจความคิดมันเป็นจิตไม่ใช่ใจคิดนึกส่งไปมาหน้าหลังอะไรต่างหมดได้ยินเสียงก็ส่งไปนู่นใช่หลับตาไม่ลืมตาหรอกมันส่งไปตามเสียงต่างๆเพราะนั้นมันไปปรุงไปแต่งไปคิดไปนึกนั่นเรียกว่าจิตตัวนั้นแหละจะต้องรักษาตัวนั้นแหละมันสำคัญนะ ถ้ามันรวมเข้ามาแล้วมันเป็นใจใจคือตัวกลางๆนั่นคำว่าใจหมายความของกลางของกลางอะไรทั้งหมดเรียกว่าใจทั้งนั้นใจคนก็อยู่ตรงกลางนี่แหละท่านว่าใจตรงไหนเอาชิดมันทับกกหน้าอกนี่ทั้งนั้นใจมือเลยใจเท้าฝ่าเท้าก็ชิดตรงกลางทั้งนั้นน่ะใจคนก็ชี้เข้ามาตรงกลางหน้าอกแท้ๆที่จริงมันได้อยู่นั่นหรอกคือมันกลางเฉยๆอยู่อยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบแต่มันอยู่เฉยๆนั่นนั่นเรียกว่าใจใจนี้เราจะทดสอบได้มันเป็นยังไงเนาะใจมาทดสอบลองดูเราอยู่เฉยๆกำหนดเฉยๆอยู่การลมหายใจดูสักทีเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้การเดี๋ยวนี้ก็ได้สักพักหนึ่งมีคนนั่นน่ะพูดใจนะมีตัวไหนคิดนึกเมื่อแต่เจ็บเขาก็การลมหายใจมันก็หายเจ็บไปพักหนึ่งเมื่อจิตพิจารณากำหนดรักษาไว้เมื่อจิตสติรักษาไว้คุ้มครองไว้แล้วมันจะรวมมาเป็นใจตรงนั้นอ่ะถ้าเรากั้นใจจะได้สักคู่ขณะเดียวเท่านั้นชั่วขณะลมหายใจเมื่อชั่วขณะกั้นใจแต่อันนี้ถ้าหากว่าเรารักษาจิตคุ้มครองจิตจนจิตรวมลงไปเข้าถึงใจจะอยู่ได้นาน บางทีเป็นชั่วโมงทั้งชั่วโมงก็เป็นอยู่ก็อยู่ได้ ให้รักษาแน่นไว้อย่าลืมรักษานั้นไว้กำไรพิจารณานั้นอยู่ตลอดเวลาความสุขสงบที่คนปรารถนาความสุขอย่างยิ่งก็คือต้องการตรงนั้นแหละแต่มันไม่ถึงสุขเข้ามีเข้าของเงินทองสรรพัดทุกอย่างมันไม่ใช่สุขแท้มันต้องมีอามิตรต้องกังวลเกี่ยวข้องมีของมากมีเงินทองมากมายความสุขจริงสุขเพราะใช้สอยเมื่อว่า เราไม่ใช้มันก็ไม่มีประโยชน์เงินทองไม่ใช่มันใช้มันไม่ใช่ให้เราใช้มันไม่ใช่วะมันใช่เราเมื่อใด
2: เรื่องอาณาจักรสีโคตบูรณ์ตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย

อาณาจักรสี่โคตรบุญนี่เป็นเมืองเก่าของไทยเฮาเป็นดินแดนเคยจำเริญหุ่งเหืองเหลืองเหลืองเทียมดังเมืองสวรรค์ฟ้าเทวดาเพิ่นปั้นแต่งแสงสินธรรมเหลื่อมกั้งบังไห้ให้อยู่เย็นไอ้น้องเอ๋ย

้าพนมตั้งอยู่นี่เป็นเครื่องบอกตุยมาอาณาจักรสี่โคตรตะบูนแต่โบราณหากเมืองคนฮู้องค์พุทโธเพิ่นเห็นแล้วได้เล็งญาณเรียบลำพื้นแผ่นดินบ่อนนี้ควร

น้ำมาฟงซัดเตียงสูญซ้ำชีวิตผู้พ้อยจะสูญเสียบ่หวนเห็นได้มีต่ออัฐิเบื้องอังคารเท่าทางทั้งถมถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้หูเห็นส่วนว่านามโพดเสื้อเสียงสื่อสักสกุลบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกาควงทั้งพองบุญกุศลเบื้องตาฝั่งกำบ่าวหากสิยังอยู่ข้างภายซ้อยฮอดลูกหลานแค่ไหน

ลูกหลานเหลนสีโคตรตะบุตรยังทราบแต่งสมเสื้อเหลือเป็นแนวแถวไว้ทิ้มของสองฝากฝั่งพาดพนมตั้งเจนเทินหูนเข้าพ่อแม่เขาแท้

อันนี้จากสี่โคตรบูดนี้นั่นฮักเมนซาดไทยลาวซองฟังของเทียราคาเจือเยินยาวมันสายพัวพันแสงเสื้อกันมาแต่ประถีบเฮ้าแล้วย่าได้เห็นเพิ่นฟุ้นดีแท้กลัวโตไอ้น้องเอ๋ย

ธาตุพนมตั้งจนเทินน้ำของหลังลินไหลทรายน้ำใจไทยลาวกระยุยเงินเงาทรายพัวพันแสงเสื้อเครือเดี่ยวบรุษลาศาสนาของพระพุทธเจ้า

เมื่ออุลังกธาตุเจ้ายังยืนอยู่หิมของซองฟังโคงไทยลาวสิอยู่เยินยาวมันบ่มีวันสูญเศร้าศาสนาเฮาเกิดเฮือนคงซองซาดเฮาอ้ายน้องบ่มีมื้อสินายกันแท้

พนมถือลึกมากอาธรรมครอบครองเมืองศาสนาพระโคดมบ่ฮู้เสียงส่วนจิตส่วนแสงสองลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแกนกันแล้วมีแต่ความถอยห้างกวด

สีครอบตะบูนแต่โบราณเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธกาลย้อนหลังไป 3-4 พันปีณบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยสุขของกลุ่มชนผู้ยึดถือวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำชีและลุ่มแม่น้ำมูลตลอดทั้งฟากฝั่งโขงทางซ้ายเช่นลุ่มแม่น้ำเซโดลุ่มน้ำเซบ้างไฟ

ก่อนที่ทวีปยุโรปยังไม่ได้ก่อตั้งถิ่นฐานยังปกคลุมไปด้วยภูเขาน้ำแข็งนั้นประวัติศาสตร์ของชนชาติสีโคตรบูนได้ริเริ่มเรียบร้อยแล้วจากหนังสือ The Life ของอเมริกาได้เล่าเอาไว้ว่าในขณะที่พวกฝรั่งมั่งคั่งจะนุ่งห่มหนังสัตว์ยังเป็นพวกหน่อแม่เป็นเผ่าชนที่ร่อนเร่พเนจรไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นปึกแผ่นแน่นหนานั้นชนชาติไทยอันมีชื่อว่าสีโคตรบุญนี้ได้มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยสดงดงามหลากสีเช่นผ้าป่าผ้าไหมเนื้อดีซึ่งไม่แพ้ผ้าเนื้อละเอียดจากแฟนกาสีของชมพูทวี

ดร.วิลเลียมคลิปตันดอทได้กล่าวไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคงจะปรารถนารักชาติไทยอันใหญ่หลวงนี้จึงให้ดำรงอยู่ตลอดกาลมามากกว่า4ล้านปีมาแล้วเคยมีอำนาจมากตั้งแต่ประมาณก่อนพุทธศาสนาเกิด177ปีนับว่าเป็นเวลากว่า 3,400 ปีมาแล้วเคยมีการปกครองเป็นปึกแผ่นแน่นหนามาแล้วกว่า 4,000 ปีในขณะที่ฝรั่งมั่งค่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปยังเป็นนอแม่ร่อนเร่พระเนจรอยู่นั้นชนชาติไทยสีโคตรตะโกนและมีปราสาทราช

จากรายงานของการขุดค้นเพื่อสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่บริเวณบ้านโนนนกทาบ้านนาดีตำบลบ้านโคอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและที่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธ

ได้พบเครื่องสำริดและกำหนดอายุโดยที่สูตรคาร์บอน14ปรากฏว่าเป็นเวลายาวนานเกินกว่า 6,000 ถึง 7,000 ปีมาแล้วเมื่อตรวจสอบโครงกระดูกและซากศพก็มีลักษณะคล้ายชนเผ่าออสโตรเนเชียนซึ่งประชากรในภาคอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่มีลักษณะคล้ายคลึงอย่างเดียวกันกับโครงสร้างเหล่านี้แน่นอนเหลือเกินโครงกระดูกและซากศพคาบคาร์บอนตลอดซากอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นหนึ่งในจำนวนนั้นหรือร้อยในจำนวนนั้นหรือพันหรือหมื่นในจำนวนนั้นนั้นคือร่องรอยของบรรพบุรุษชาวสีโคตร

บูรณ์นั้นมีราชธานีคือเมืองนครพนมเป็นนครหลวงจำเนียนการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีก่อนพุทธกาลนู้นบางครั้งเพราะเหตุปัจจัยของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้นครพนมซึ่งเคยเป็นราชธานีของสีโคตบุตรนั้นก็ได้ถูกยุบย้ายมาตั้งที่เมืองสกลนครน้องหานทวาปีศรีปฐุมซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำเจืดอันยิ่งใหญ่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงภาพขุนเขาผูผานนอนตะงังสูงเทินมืนเสียดฟ้าโอบกอดรอบรัดฝั่งทางด้านตะวันตกของหนองหานส่งกระแสน้ำสายทานคดเคี้ยวซอกซอนมาอย่างไม่ขาดสายมีชื่อว่าลำน้ำผงไหลเอื่อยอ่อยสงบงามชั่วนาตาพีไม่เหือดแห้งสู่หนองหานทวาปีศรีปฐุมณตรงนี้แหละเป็นที่ก่อตั้งราชธานีครั้งหนึ่งของสีโคตบูรณ์

รีโคตรตะปูนเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมายาวนานสองฟากฝั่งโขงหากแต่เป็นบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันเคยมีกษัตริย์ปกครองร้ายชั่วราชวงศ์หลายชั่วอายุคนมาแล้วย้อนหลังก่อนพุทธกาลไปเป็นเวลา 3-4 พันปีมาแล้วสีโคตรตะปูนมีชื่อว่าฟูนันบังพนมบังชาวจีนมักจะเรียกว่าฟูนันทั้งฟูนันและพนมนั่นแหละคือสีโคตรตะปูน

เหตุที่มีชื่อว่าสีโคตบูนั้นเพราะเหตุว่าก่อนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพานในท้ายๆแห่งพุทธกาลนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่อาณาจักรสีโคตบูนี้และได้มาประทับประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครนี้ตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในพระตรัสนี้จึงมีชื่อว่าพระธาตุเชิงชุมซึ่งพระเจ้าสุวรรณพิงคานจ้าผู้ครองนครหนองหานอันเป็นสาขาหนึ่งของสีโคตบูได้สร้างและ

แม่นสิหมดมอดเมียนดับซาบมาลางเฮาลูกหลานเลนสาวสี่โคตรตะบวนยังเป็นซาดแฟงสุ่มเสื้อเหลือเป็นแนวแถวไว้หิ้มของสองฟากฟังธาตุพนมตั้งเจนเทินแม่นหมุนเข้าพ่อแม่เฮาไอ้น้อง

0: หนังสือโผล่เรื่องอุรังคธาตุหรืออุรังคณิธานนี้มีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของอาณาบริเวณสุวรรณภูมิแหลมทองนี้ได้มากนะถึงแม้ว่าจะจารึกภายหลังเหตุการณ์ที่เป็น
1: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระองค์ด้วยขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่งผู้ใดน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามแล้วย่อมไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วขอความนอบน้อมจงมีแด่พระอริยสงฆ์ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วยทันโตเศรษฐโธมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนดีแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยประการดังนี้ขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการรับฟังธรรมร่วมกันวันนี้เป็นวันธรรมสวนะวันของการฟังธรรมวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันพระที่โยมจะไปรักษาศีลอุโบสถเรียกว่าเป็นวันพรหมจรรย์เมื่อเช้าก็พูดธรรมะตอนหนึ่งที่ประตูท่าแพซึ่งก็เห็นดอกไม้อยู่หลายดอกก็ให้โยมถือโทรศัพท์บันทึกวิดีโอหนึ่งตอนธรรมะสองนาทีก็มองที่ดอกไม้แล้วก็บอกว่าวันนี้เห็นดอกไม้ที่ประตูท่าแพเมืองเชียงใหม่บางดอกก็เป็นดอกเหลืองดอกขาวดอกชมพูดอกม่วงบางทีก็มีดอกทองแล้วก็บอกว่าพอพูดถึงคำว่าดอกทองคนก็มักจะนึกถึงว่าเป็นคำแรงถ้าใครถูกด่าว่าดอกทองก็แรงหรือว่าเอาทองไปจำนำแล้วเสียดอกที่จะต้องไปเอาทองคืนมาก็แรงเรียกว่าดอกไม้ที่เป็นสีทองคนก็มักจะมองไม่ดีดอกที่เอาทองไปจำนำแล้วจะต้องไปเสียเงินไถ่ออกมาก็แรงก็ไม่ก็แพงพอๆกันแต่ก็จึงบอกว่าวันนี้เป็นวันธรรมสวนะวันของการฟังธรรมเป็นวันที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าชีวิตของเรามันเคยมีอะไรบางอย่างที่คนเขาว่าเราเป็นอะไรที่มันไม่ดีนะอย่างที่พูดว่าดอกสีทองนะก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่สนใจหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้ใส่ใจว่านะคุณจะเก้มาก่อนคุณจะเป็นยังไงมาก่อนพระพุทธเจ้าไม่สนใจแต่พระพุทธเจ้าใส่ใจมากกว่าว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นพรหมจรรย์ได้นะโยมผู้หญิงบางคนมาบอกว่านะท่านเจ้าคะนะดิฉันเนี่ยชีวิตมันเมื่อก่อนล้มเหลวมากล้มเหลวเสียจนรู้สึกว่ามันดอกสีทองเยอะก็จึงบอกว่าไม่ต้องไปสนใจ

อดีตจะยังไงก็เรื่องของอดีตทำปัจจุบันให้ดีดีกว่านะพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่ออดีตไม่ดีก็เพียงแค่กำหนดรู้กำหนดรู้ดูปัจจุบันก็เป็นอันว่ามีสติกำหนดในปัจจุบันเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงจริงๆเราทำได้ไหมโยมจริงๆเราทำได้ไหมในเรื่องของการเจริญสติได้ไหมได้เพียงแค่เรากำหนดรู้ดูปัจจุบันนะเราก็สามารถที่จะเห็นปัจจุบันอารมณ์ได้และเมื่อรู้ปัจจุบันมากเข้ามากเข้าก็จะเกิดเป็นความแข็งแรงของใจเมื่อใจเราแข็งแรงอดีตเรามันจะเก๋อดีตเรามันจะเคยผิดพลาดมาก่อนก็เรื่องของอดีตไปเลยไม่เป็นไรนะแต่เราทำปัจจุบันให้ดีสักอย่างเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีไปด้วยนะอะไรที่มันไม่ดีก็พยายามนึกถึงแต่สิ่งที่ดีไว้นะชีวิตของเราก็จะดีขึ้นเอาละวันนี้นะมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะปีที่แล้วมาครั้งหนึ่งปีนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งก็เท่ากับมาเป็นครั้งที่สองญาติโยมยังแน่นอยู่นะยังเต็มพื้นที่อยู่นะการที่เรามาฟังธรรมเนี่ยโยมสังเกตนะสังเกตว่าเมื่อเรามาฟังธรรมเนี่ยคนที่นั่งอยู่ในห้องเนี้ยมีทัศนคติตรงกันเพลงของชายเมืองสิงห์ร้องว่าไงนะชาติก่อนเราเคยร่วมชาติก่อนเราเพียงร่วมเคียงเด็ดดอกไม้ร่วมต้นแต่เราสองคนไม่สนใจใส่บาตรร่วมขันชาตินี้เราสองจึงต้องโศกสันรักกันชอบกันไม่ได้กันบุญเหล่านั้นไม่ดีบทเพลงเขาบอกว่าดีเลยว่าชาติก่อนเรามีแต่ฉากเลิฟซีนมีแต่ฉากหวานแหววมีแต่ฉากของความรักแสดงบทรักแสดงบทรักเสียจนไม่ได้ใส่บาตรร่วมขันพอไม่ได้ใส่บาตรร่วมขันก็ไม่มีบุญเสมอกันไม่มีศีลเสมอกันไม่มีทิฏฐิคือความเห็นที่เสมอกันตรงกันแต่อธิษฐานใจขอเกิดมาเป็นคู่กันเมื่ออธิษฐานใจมาเป็นคู่กันสร้างแรงเหนี่ยวนำที่จะให้มาเป็นคู่กันแต่สามีก็ขี้เหล้าเมายาตีหัวหมาด่าสุนัขด่าแม่เจ๊กใช่ไหมภรรยาก็เป็นคนใจบุญสุนทานวันศีลวันพระก็ไปรักษาศีลผู้หญิงก็เกิดมาสวยราวกับดอกฟ้าร่ำรวยอย่างกับพระราชาแต่ผู้ชายก็เกิดมาเป็นขออภัยเหมือนกับหมาวัดเกิดมาจนแสนจนหน้าตาขี้ริ้วขี้เลแต่พอเจอกันครั้งแรกขึ้นมาปุ๊บตกหลุมรักทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอก็เป็นไปได้มั้งที่เขาทำเหตุไม่เสมอกันจึงเกิดมาเจอกันแต่ก็มีแรงเหนี่ยวนำของจิตที่ทำให้เกิดมารักกันนะแล้วก็จึงทำให้นะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถลงเอยกันได้เนี่ยในห้องนี้โยมมีหลายคนที่โยมก็มักจะบ่นบ่อยๆถ้าถามพระได้ก็คงจะถามท่านเจ้าคะฉันมาเป็นสะใภ้บ้านพ่อสามีแม่สามี7 ปีแล้วเขาไม่เคยมองฉันเป็นสะใภ้เลยเขาไม่รักฉันเลยฉันรักลูกเขาแต่เขาไม่รักฉันฉันพยายามทำดีกับพ่อผัวแม่ผัวทุกวันแต่ก็ไม่เห็นเงาหัวฉันเลยแต่ที่ฉันอยู่ได้เนี่ยก็เพราะลูกนี่ถ้าไม่มีลูกมาเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ไว้เชื่อเถอะท่านฉันไปนานแล้วก็จึงบอกว่าแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นหลักดีจะเอาอะไรมาเป็นหลักในการจับหลักดีว่าเราจะยึดหลักไหนดีนะยึดหลักแบบไหนดีเราถึงจะอยู่ได้ในโลกนิยมมันไม่มีอะไรตามใจเราทุกเรื่องโยมเคยฟังเรื่องนี้ไหมเอ่ยนะเรื่องของพ่อลูกที่ขี่ลาตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีเลยในโลกนี้พ่อลูกสองคนลูกนั่งบนหลังลาพ่อจูงลาจูงเดินไปหมู่บ้านที่หนึ่งคนก็ออกมาด่ามาดูสิพวกเรามาดูไอ้ลูกใจดำสิมันนั่งบนหลังลาสบายให้พ่อจูงลานี่พวกเรามาดูมาดูคนใจดำพ่อได้ยินดังนั้นพ่อก็บอกเออจริงด้วยลูกไม่อยากให้ลูกถูกด่าเลยไหนลูกลงมาสิลูกมาจูงลาแทนพ่อมาเดี๋ยวพ่อจะไปนั่งบนหลังลา
แล้วลูกก็จูงลาให้พ่อนั่งบนหลังลาโยมก็เดาออกใช่ไหมหมู่บ้านที่สองคนก็ออกมาโพลธนาด่าอีกแล้วมาดูแล้วพวกเรามาดูไอ้พ่อใจดำสิมันนั่งสบายบนหลังลาให้ลูกตัวเล็กจูงลาคิดได้ดังนั้นได้ยินดังนั้นพ่อก็จึงเอาถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นไปนั่งบนหลังลาทั้งคู่เลยก็แล้วกันโยมก็นึกออกอีกหมู่บ้านที่สามคนหมู่บ้านที่สามก็ออกมาโพลธนาด่านี่พวกเรามาดูแล้วมาดูไอ้พ่อลูกใจดำสิลาตัวเล็กนิดเดียวมันขึ้นไปนั่งกันสองคนด่าอีกแล้วสุดท้ายพ่อลูกสองคนก็ตัดสินใจเอางั้นก็ไม่ควรมีใครจะต้องขี่บนหลังลาลาก็ไม่หนักเราก็เดินจูงกันไปออกกำลังกายด้วยเดินไปถึงหมู่บ้านที่สี่คนก็ออกมาก็โพลธนาด่าหน้าหัวเราะด้วยความหัวเราะด้วยความขบขันนี่พวกเรามาดูสิมาดูไอ้พ่อลูกหน้าโง่สิมีลาแต่ไม่ยอมขี่ว่ะเห็นไหมโยมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีเลยคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกจะทำยังไงดีทำยังไงถึงจะมีหลักว่าเราจะอยู่กับคนที่เขาไม่รักเราอยู่กับคนที่ก็ไม่เห็นหัวเราอย่างที่เราไม่ต้องเป็นทุกข์กับเขามากจะมีหลักอะไรบ้างหนอเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะโยมลองเข้าไปในพระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้ใน Google มีเยอะพิมพ์เข้าไปพระไตรปิฎกออนไลน์แล้วก็คีย์เข้าไปหาคำที่เราสงสัยเราเอาคำพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพอไม่ต้องไปเอาคำคนอื่นเยอะเพราะถ้าเราฟังคำพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะเราจะได้คำตอบที่มันเป็นหนึ่งเดียวพระพุทธเจ้าตรัสอะไรไว้เป็นหนึ่งไม่มีสองเด็ดขาดเมื่อพระพุทธเจ้าว่าไว้ยังไงต้องเป็นแบบนั้นงั้นถ้าเราไปฟังคนโน้นทีคนนั้นทีคนนี้ทีท่านโยมเวลาแม่ตายเนี่ยเอากระดูกแม่ไปลอยอังคารสิเอาไปลอยทะเลลอยแม่น้ำกว้างๆก็ได้คนหนึ่งบอกมาแบบนี้อีกคนหนึ่งบอกมาเอาไปฝังดินสิลอยทะเลเอาไปลอยทำไมลอยทะเลลอยอังคารเนี่ยเขาลอยเฉพาะคนที่เป็นเสนียดจันไรคนที่เป็นกาลกินีนะนี่เกลียดแม่หรือเอากระดูกแม่ไปลอยอังคารคนหนึ่งก็ว่าแบบนี้อีกคนหนึ่งก็บอกว่าเอากระดูกแม่ไปใส่โกรธไว้สิแหลมๆเอาไว้ที่บ้านไปฝังดินทำไมไปเอาดินกลบหน้าแม่ทำไมมันก็มีหลายความคิดเห็นไหมสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นจะจับหลักอะไรดีโยมลองศึกษาพระไตรปิฎกแล้วโยมจะเจอว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้มากมายหลายเรื่องแต่ทุกอย่างมันจะเป็นแบบเป็นประเด็นเดียวเป็นเรื่องเดียวและมันจะไม่มีสองเลยหนึ่งอย่างเดียวเลยนะก็ลองจับหลักไว้อย่างเช่นว่าในกรณีที่อาตมาเคยพูดไว้ว่าทีมหมูป่า13คนที่ติดในถ้ำคนเขาก็มักจะมาบอกพระอาจารย์ทำไมเด็กกลุ่มนี้ไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้เนี่ยต้องไปติดอยู่ในถ้ำตั้งหลายวันไปสร้างบาปอะไรไว้เราก็บอกว่าโยมไม่ทราบว่าเด็กกลุ่มนี้ไปทำบาปอะไรไว้แต่ก็ไม่รู้ไปทำบุญอะไรไว้คนทั้งโลกต้องไปแห่ตามหาจนเจอทำไมคนบางคนไปติดป่าติดเขาติดถ้ำเป็นปีๆไม่เห็นมีใครไปตามหาเลยแต่ทำไมเด็ก13คนเนี่ยจะต้องมีคนไปตามหาแห่กันมาทั้งโลกเลยมาเพื่อมาหาอาตมาก็นึกว่าบาปก็มีบุญก็มีเนี่ยเหมือนวันแม่ที่ผ่านมาอาตมาก็ให้แม่นั่งเก้าอี้แบบนี้แล้วก็ให้ลูกนั่งพับเพียบข้างล่างเดี๋ยวปีหน้าตั้งใจว่าจะเอาใหม่เดี๋ยวจะให้ลูกนั่งบนเก้าอี้แล้วจะให้แม่นั่งพับเพียบข้างล่างแล้วก็ได้เวลาบิ้วอารมณ์เรียบร้อยโยมกราบลูกพร้อมกันแล้วก็ร้องเพลงพร้อมกันนะโยมนะลูกเทวดาของแม่ร้องบอกเลยลูกเอ้ยเทวดาเหลือเกินปีนี้ก็บอกว่าอ้าวลูกทั้งหมดกราบแม่พอกราบแม่เสร็จก็บอกว่าอ้าวทั้งหมดว่าตามให้ลูกว่ากรรมใดที่ลูกทำกับแม่ไว้ขอแม่อโหสิกรรมให้ลูกด้วยเถิดแล้วแม่ก็เอามือลูบหัวลูกเอาแม่ทุกคนว่าตามพร้อมกันนะแล้วก็ให้แม่ว่าลูกเอ้ยกรรมใดๆที่ลูกทำกับแม่ไว้
แม่อโหสิกรรมแม่ไม่เอาคืนนะลูกแต่กรรมใดที่ลูกทำไปแล้วลูกต้องไปรับผิดชอบเองลูกต้องไปรับเองเพราะแม่ไม่เก่งเกินกรรมเมื่อกรรมใดที่ลูกทำไปแล้วลูกต้องไปรับผิดชอบกรรมนั้นเองแม่เก่งสู้กรรมไม่ได้แม่ไม่ได้เก่งเกินกรรมเหมือนลูกเอามือตบหน้าแม่จนมือลูกแตกเลือดไหลแม่อโหสิกรรมคือไม่ตบลูกคืนแต่แผลที่มือลูกลูกต้องไปรักษาเองลูกต้องไปใส่ยาเองลูกต้องเจ็บเองลูกต้องรอจนแผลมันจะแห้งตกสะเก็ดหลายวันหน่อยนะลูกเพราะมันมีดอกเบี้ยของบาปอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกับลูกไปฆ่าคนตายเมื่อลูกไปฆ่าคนตายคนคนนั้นที่เป็นแม่ของลูกที่ไปฆ่าเขาอาโหสิกรรมคือไม่เอาเรื่องลูกแต่ลูกต้องไปติดคุกตามกฎหมายเพราะกฎหมายเขาไม่ได้อโหสิกรรมเหมือนกับที่พ่อแม่เขาอโหสิกรรมที่ไปฆ่าลูกเขามันคนละเรื่องกันงั้นตรงเนี้ยโยมก็ลองนึกนะว่าชีวิตคนเนี่ยมันมีบุญบ้างบาปบ้างอาตมาก็นึกไปเล่นๆว่าเป็นไปได้หรือเปล่าน้อนี่ลองนึกแบบเทียบเคียงตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเลยนะบุญที่เด็กกลุ่มนี้ทำไว้เช่นวัดกำลังจะมีผ้าป่ากฐินเด็กก็ไปหอบซองกฐินมาหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมจะเอาซองกฐินไปช่วยแจกนะครับเอาซองกฐินไปแจกอย่างนี้เขาเรียกว่าบริวารบุญที่เด็กทำแล้วคนเหล่านี้ยังไงก็ต้องกลับมาช่วยเด็กแน่นอนและเมื่อเด็กหอบซองกฐินกลับมาคืนเจ้าอาวาสก็แอบเปิดซองจิกซองไป500มั่ง 1,000 บ้างขโมยเงินวัดไปแอบกินกันและถ้าหากว่าขโมยกินไปเรียบร้อยก็ต้องมาอดชดเชยไปอยู่ที่เนินนมสาวกันในถ้ำนั้นใช่ไหมอดข้าวอดน้ำตั้งหลายวันไปอดชดเชยเพราะเอาเงินวัดไปกินล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วเอาเงินวัดไปเที่ยวหลั่นล้ากันเรียบร้อยตัวเองก็ต้องไปกระจุกนั่งอยู่ในนั้นตั้งเกือบ10วันไปเที่ยวล่วงหน้าแล้วก็ต้องไปหยุดเที่ยวชดเชยแต่ลองดูสิโยมบาปกรรมที่ทำไว้ก็ยังมีบุญช่วยเพราะเมื่อไปบอกบุญคนมาช่วยเหลือกันนะบอกคนมาทำบุญคนเหล่านั้นก็กลับมาเป็นหน่วยซิลบ้างกลับมาเป็นผู้ว่าเชียงรายบ้างกลับมาเป็นนักดำน้ำต่างชาติบ้างกลับมาเปิดโรงงานผลิตเชือกบ้างแล้วเชือกเส้นนั้นที่นักดำน้ำนำเข้าไปมันจะต้องยาวเท่ากับเนินนมสาวพอดีสั้นไปก็ไม่ถึงยาวเกินก็ไม่เจอทุกอย่างมันลงตัวเสร็จสับอยู่ในนั้นเรียบร้อยลองนึกให้ดีๆนะโยมว่าเรื่องเหล่านี้มันมีเรื่องบาปเรื่องบุญผสมอยู่ในนั้นส่วนใครที่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เด็กมาแจกซองนะว่าวัดนี่จะทำอะไรกันนักกันหนาแจกซองไม่รู้ทุกวี่ทุกวันนะเขาก็อาจจะกลับมาเกิดแล้วก็มาเดินอยู่แถวๆหน้าถ้ำแล้วก็มาเที่ยวถามไอ้หนูนี่ติดถ้ำนี่มีใบอนุญาตติดถ้ำกันไหมลูกมีใบอนุญาตติดถ้ำกันหรือเปล่าลูกงั้นติดไม่ได้นะลูกนะต้องไปมีรายละเอียดก่อนนะก็นึกถึงว่าบาปมีบุญมีผสมอยู่ในนั้นเลยทีเดียวนะเมื่อมีบาปด้วยบุญด้วยผสมกันอยู่อาตมาก็จึงคิดว่ารอบๆตัวเราเนี่ยโยมมีธรรมะเยอะนะนะมองเห็นหลอดไฟข้างบนถ้าอาตมาจะพูดธรรมะสักตอนวันนี้ก็คงจะพูดว่าขอเจริญพรเมื่ออาตมาเป็นไฟดวงหนึ่งและคนอื่นๆเป็นไฟอีกคนละดวงเมื่ออาตมาเกลียดไฟดวงนั้นและอาตมาไปทำไฟดวงนั้นให้แตกให้ไฟมันดับก็ไม่ได้หมายความว่าไฟคืออาตมาจะสว่างขึ้นเมื่ออาตมาดับเทียนคนอื่นด้วยหวังจะให้เทียนตัวเองสว่างขึ้นก็ไม่ได้สว่างขึ้นเมื่ออาตมาไปเลื่อยขาเก้าอี้คนอื่นให้สั้นลงก็ไม่ใช่ว่าขาเก้าอี้อาตมาจะสูงขึ้นขอเจริญพรท่านทั้งหลายใครที่กำลังคิดเลื่อยขาเก้าอี้คนอื่นด้วยการใส่ร้ายใส่ความใส่ไฟกระแนะกระแหนกระล่อนปิ้นป้อนตอแหลหลอกลวงด้วยการคิดทำลายคนอื่นหวังจะให้ตัวเองสูงขึ้นเป็นทฤษฎีที่เป็นไปไม่ได้เขาถึงจะต่ำลงเพราะคนดูถูกเขาคนคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่คุณก็ไม่ได้สูงขึ้นฉะนั้นสังคมนี้ไม่ควรมีใครไปเลื่อยขาเก้าอี้ใครไม่ควรมีใครที่จะไปดับเทียนใครเพราะยิ่งจะทำให้โลกมันมืดลงขอเจริญพรเป็นกำลังใจให้กับคนทุกคนท
ที่คิดว่าตัวเองต่ำลงความจริงไม่ได้ต่ำเพียงแต่เขาพยายามลดคุณค่าของเราแต่เราจะไม่ลดคุณค่าของตัวเองเป็นกำลังใจให้คนทุกคนขอเจริญพรนะก็ได้ธรรมะกระหลอดไฟข้างบนอีกหนึ่งตอนนะมองเห็นอะไรเห็นเมื่อเช้านะมองเห็นเมื่อวันก่อนโยมถวายเทียนถวายเทียนพรรษามาเยอะเชียวอาตมาก็เอาเทียนมาตั้งแล้วก็ตั้งโทรศัพท์เปิดกล้องวิดีโอขอเจริญพรวันนี้โยมถวายเทียนพรรษาอาตมาเยอะมากมายเลย10-20แท่งแต่อาตมาจุดไม่ได้โยมลืมถวายไฟแช็กจะจุดยังไงแล้วเนี่ยก็นึกอยู่ในใจก็พูดเป็นธรรมะประกบไปว่าท่านทั้งหลายวันนี้เข้าพรรษาแล้วขอทุกท่านจงไปขอไฟแช็กจากพ่อแม่คืนมาเถิดใครที่รู้สึกว่าเหมือนกับมีเทียนอยู่เยอะแยะแต่ไม่ได้แสงสว่างจากเทียนเลยเหมือนกับวันนี้ที่ลูกมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติบริวารเยอะแต่ลูกไม่มีความสุขเลยแม่จ๋านอนบนกองเงินกองทองแต่ลูกยังนึกตลอดเวลาว่าลูกเคยด่าบิดามารดาครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วและเคยบอกกับแม่ไว้ว่าจะไม่กลับมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกแม่จ๋าเรื่องเล็กๆมันยังกวนใจลูกเหลือเกินทำให้ลูกอยู่บนกองเงินกองทองแต่ทำไมลูกไม่มีความสุขเลยเข้าพรรษาแล้วกลับมาขอไฟแช็กคืนอโหสิกรรมให้ลูกนะแม่แล้วเมื่อลูกจะตั้งใจทำใหม่ที่มันดีกว่าเดิมขอไฟแช็กลูกคืนมาเถอะลูกจะไปจุดแสงสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตถ้าแม่อโหสิกรรมพ่ออโหสิกรรมลูกจะได้รู้สึกหลุดไปเปราะหนึ่งว่าพ่อแม่ให้อภัยลูกแล้วนะก็เจริญพรธรรมะวันเข้าพรรษากับเทียนพรรษาที่ไม่มีไฟแช็กเจริญพรนะก็ได้ธรรมะกับเทียนอีกหนึ่งเล่มได้โยมคนหนึ่งไปเวียนเทียนที่วัดโยมเวียนทั้งหมด4 รอบอาตมาก็ไปนั่งมองว่าทำไมเวียนตั้ง4 รอบถามโยมทำไมเวียนตั้ง4 รอบแล้วเนี่ยอ๋อรอบที่1เนี่ยบูชาพระพุทธครับรอบที่2บูชาพระธรรมรอบที่3บูชาพระสงฆ์รอบที่4ละโยมหารองเท้ารองเท้าหายแล้วไปหามันทำไมละโยมเห็นมันเวียนมา2 รอบแล้วนะเนี่ยไม่ใช่4 รอบสิโยมเวียนตั้ง5 รอบเนี่ยไอ้2 รอบเนี่ยเวียนทำไมเนี่ยโยมรองเท้าก็มันก็เก่าขนาดนั้นเสียดายมันทำไมรักมันครับคู่เนี่ยซื้อมาจากต่างประเทศเชียวนะรักมันมากครับพอโยมพูดว่ารักมันมากจึงต้องเวียนกลับไปหามันด้วยความยากลำบากอาตมาก็มานึกแล้วก็บันทึกเป็นธรรมะ1 ตอนขอเจริญพรวันนี้เห็นโยมเวียนเทียนแล้วเวียนกลับไปหารองเท้าก็ทำให้นึกถึงข้อธรรมที่บอกว่าเมื่อเรารักสิ่งไหนเราก็จะเวียนกลับไปหาสิ่งนั้นจริงไหมโยมเรารักโตโยต้าไฮลักซ์รีโวคันนั้นเราก็เวียนไปที่โชว์รูมโตโยต้าว่าจะมีโปรโมชั่นลดดาวเมื่อไรเราจะได้ไปดาวมาผ่อนไปดูมิตซูบิชิไตรตันคันนั้นมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนั้นว่าจะมีโปรลดดาวเมื่อไรเราก็เวียนไปดูที่ศูนย์มิตซูบิชิโชว์รูมมิตซูเวลาเราอยากได้ Oppo อยากได้ Vivo อยากได้โทรศัพท์เครื่องนั้นเราก็เวียนกลับไปที่ศูนย์ Oppo Vivo ว่าจะมีลดราคาเมื่อไรเราจะได้ไปซื้อมาเป็นเจ้าของเรารักผู้หญิงรักผู้ชายคนนั้นเราก็เวียนกลับไปดูซิว่าเขาจะตอบรักรักเราเมื่อไรและเมื่อเราตายเราก็ไปไหนไม่ได้เพราะเราจะต้องเวียนกลับมาหาผู้หญิงคนนั้นที่เราสัญญาไว้ว่าจะขอเกิดมาเป็นคู่กับคุณทุกชาติแล้วก็เวียนกลับมาหาผู้ชายคนนั้นว่าจะขอกลับมาเป็นคู่กันทุกชาติและเวียนกลับมาหาอีกคนที่ตอแหลเราคนนั้นว่ากูจะกลับมาจองเวรมึงทุกชาติรักที่สุดก็กลับมาหาคนที่รักเกลียดที่สุดก็กลับมาจองเวรและฉันจะขอเกิดมาอยู่ในท้องคุณขอยืมมดลูกนอนสัก9 เดือนนะเจนะและฉันจะจองเวรให้อย่างหนักเชียจะเกิดมาเป็นคนที่คุณรักแต่ฉันจะไม่รักคุณเลยเงิน10 ล้านในบัญชีคุณอย่าหวังว่าจะเหลือเพราะเมื่อท้องฉันเกิดมาฉันจะเป็นเด็กที่ขี้โรคที่สุดให้คุณต้องเบิกเงิน10 ล้านมารักษาฉันโตขึ้นมาฉันจะเป็นเด็กแว้นฉันจะเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กใจแตก
เพื่อที่จะให้เงินของคุณมันบดบัญชีจะให้ปวดหัวทุกวี่ทุกวันเนี่ยโยมเห็นแล้วฟังแล้วน่ากลัวไหมคนที่เวียนกลับมาแล้วมาเจอกันมาตามหาคนที่รักมาเจอคนที่รักแต่งงานกันอยู่กินด้วยกันลำบากไหมชีวิตคู่เนี่ยลำบากไหมไอ้ฉันเองก็ไม่เคยมีเมียไม่เคยเป็นผัวใครมาก่อนด้วยนะต้องขออภัยไม่เคยเป็นสามีใครยังไม่เคยมีแล้วก็ยังไม่เคยคิดจะเป็นพอถามโยมพ่อและโยมพ่อเป็นสามีโยมแม่ลำบากไหมโยมพ่อไม่ตอบแต่โยมพ่อทำหน้าเราก็เดาออกนะว่ามันคงจะสาหัสสักกันพอสมควรนะก็เลยบอกกับโยมพ่อขอฉันอยู่อย่างนี้นะโยมนะขออยู่แบบนี้ก่อนสบายใจดีนี่อยู่มา24ปีแล้วนะตั้งแต่ปี2537นะก็คิดจะอยู่ไปเรื่อยๆนะก็เคยมีคนเขาชวนไปเป็นลูกเขยเขาเหมือนกันแต่ยังไม่คิดจะไปเพราะใบสมัครมันยังไม่สามารถกรอกได้ในบางช่องก็ตั้งใจว่าบางอย่างเนี่ยโยมถ้าเราคิดพิจารณาแล้วมันมีโทษอยู่เยอะถ้าเราเอาตัวเข้าไปอยู่ในนั้นมันก็คงจะเป็นทุกข์เยอะเกิดมาสวยก็ทุกข์แบบคนสวยใช่หรือไม่ใช่เกิดมารวยก็ทุกข์แบบคนรวยใช่หรือไม่ใช่เกิดมาเป็นคนมีเสน่ห์ก็ทุกข์แบบคนมีเสน่ห์ใช่หรือไม่ใช่เกิดมาเป็นคนฉลาดก็ทุกข์แบบคนฉลาดอีกพระพุทธเจ้าจึงไม่เวียนกลับมาเกิดในสังสารวัฏอีกแล้วไม่เวียนกลับมาตามหาคนที่รักอีกแล้วพระเทวทัตก็ตามจองเวรเหมือนกวักมือมาสิมาสิฉันจองเวรคุณอยู่นะมาสิมาเล่นเกมนี้กันต่อไหมพระพุทธเจ้าโบกมือไม่เอาฉันไม่เล่นเกมกับคุณหรอกไปเล่นเกมกับคุณก็ต้องเกิดมาวนเวียนในสังสารวัฏสิไม่เอาฉันแค่กำหนดมีสติรู้ดูลมหายใจมีสติรู้ดูลมหายใจพิจารณากรรมฐานพิจารณาธรรมด้วยการเจริญสติเพื่อจะไม่ต้องเวียนกลับมาหาคุณอีกแล้วพระพุทธเจ้าก็จึงไม่เวียนกลับมาเลยไม่เวียนกลับมาพบใครอีกดีไหมวิธีนี้เนาะงั้นเราก็ใช้หลักพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมใช้หลักของพระพุทธเจ้าตรงที่ว่าเราจะกำหนดมีสติรู้ดูปัจจุบันเสียงคนด่ามาก็เป็นแค่ลมออกจากปากใช่ไม่ใช่แล้วก็ดับไปแล้วเสียงคนชมมาก็เป็นลมออกจากปากใช่หรือไม่ใช่ดับไปแล้วเสียงด่ากับเสียงชมก็เป็นลมออกจากปากแล้วก็ดับไปนานแล้วคนโบราณจึงบอกไว้ดีว่าใครที่ลืมได้ก่อนเมื่อทะเลาะกับใครคนนั้นก็ได้เปรียบถ้าทะเลาะกับใครแล้วใครลืมได้ก่อนคนนั้นได้เปรียบแล้วแต่ถ้าใครลืมช้าก็ไปนอนกอดความทุกข์แล้วก็หลับยากไม่ได้เปรียบเลยเสียเปรียบเพราะต้องมีความทุกข์อยู่เยอะอย่างเงี้ยนะงั้นโยมลองจับหลักให้ได้ว่านะเราจะอยู่กับกรรมเก่าหรือเราจะไม่เอาละไม่ต้องไปอัปเดตข้อมูลมาแล้วอะไรเสียเราก็ทิ้งมันไปนะอะไรมากระทบใจทำให้ใจเรารู้สึกเป็นทุกข์เนี่ยนะเราก็ไม่ไปทุกข์ใจกับมันมันเหมือนกับมีไอ้เจ้าหนุ่มคนหนึ่งอะโยมหนุ่มคนนี้เป็นคนหัวสมัยใหม่เจ้าหนุ่มคนนี้ก็ขึ้นไปนั่งบนเรือแล้วก็มีลุงแก่ๆคนหนึ่งพายเรือลุงก็บอกว่าเจ้าหนุ่มจะพายเรือออกไปชมทะเลใช่ไหมใช่ครับเอาค่าจ้างมาก่อน10บาทลุงก็พายเรือไปพักเดียวเท่านั้นไอ้เจ้าหนุ่มก็เอาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาพอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาลุงแกไม่เคยเห็นโทรศัพท์มือถือแกเป็นคนบ้านนอกแกก็ถามเฮ้ยไอ้หนุ่มอะไรวะเนี่ยนี่ลุงไม่รู้จักโทรศัพท์มือถือหรือลุงไม่รู้ว่ะโทรศัพท์มือถือเป็นไงอะลุงยุคนี้ไม่รู้จักโทรศัพท์มือถือไม่รู้จัก Android ไม่รู้จัก iOS ตายไปแล้ว 20% นะลุงนี่กูตายไปแล้ว 20% เหรอโหแกตกใจแล้วลุงรู้จักโน้ตบุ๊กไม่ลุงลุงรู้จักiPad iPhone ไม่ลุงไม่รู้จักว่ะใครไม่รู้จักโน้ตบุ๊กไม่รู้จัก iPad ตายไปแล้ว 20% นะลุงนี่กูตายไปแล้ว 40% เหรอลุงแกก็ตกใจพักเดียวพายุใหญ่พัดมาพอพายุใหญ่พัดมาเรือก็โครงเคลงเรือกำลังจะจม
ไอ้เจ้าหนุ่มก็ตกใจลุงเรือมันจะจมไหมเนี่ยลุงก็บอกเลยจมแน่นอนไอ้หนุ่มมึงว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าไม่เป็นครับงั้นมึงตาย 100% พักเดียวเรือจมจริงๆไอ้เจ้าหนุ่มก็สำลักน้ำแทบตายลุงก็ว่ายพาเจ้าหนุ่มขึ้นไปฝั่งสำเร็จนะเรียบร้อยเอาเจ้าหนุ่มก็หมดแรงลุงก็เลยบอกว่าไอ้หนุ่มเอ้ยอย่าดูถูกคนแก่นะลูกอย่าดูถูกคนแก่นะลูกคนแก่เวลาไฟดับเขาก็ซักผ้าขยี้กับมือเป็นใช่ไม่ใช่คนแก่เมื่อไฟดับเขาก็หุงข้าวกับหม้อข้าวแบบดงหม้อข้าวสมัยก่อนเป็นใช่หรือไม่ใช่คนแก่เวลาหลงเข้ามาในป่าเขาก็ตัดเถาวัลย์แล้วมีน้ำไหลออกมาเขารู้ว่าเถาวัลย์อันไหนกินน้ำมันได้อันไหนกินไม่ได้ที่มันมีพิษจริงหรือไม่จริงจริงคนแก่รู้เรื่องราวบางเรื่องที่คนหนุ่มๆไม่รู้อย่าดูถูกคนแก่นะลูกภูมิปัญญาคนแก่ที่เกิดมาก่อนคนหนุ่มมีอะไรหลายอย่างที่คนหนุ่มไม่รู้แต่คนแก่เขาเข้าใจอย่าดูถูกคนแก่ว่าเขาตาย 20-40% มันไม่ตายเพราะโทรศัพท์มือถือหรอกลูกมันไม่ตายเพราะ iPad iPhone ไม่มีหรอกลูกมันไม่ตายเพราะไฟฟ้าดับหรอกลูกแต่มันไม่ตายเพราะว่ายเพราะมันจะตายเพราะไอ้ว่ายน้ำไม่เป็นนี่แหละจะตายเพราะว่าหลงป่าแล้วไม่รู้จักวิธีการหาน้ำกินนั่นแหละข้อนี้จริงหรือไม่จริงจริงนะงั้นเด็กๆถ้าฟังก็อย่าดูถูกคนแก่อย่าดูถูกผู้สูงอายุนะอย่าดูถูกผู้สูงอายุนะแล้วก็ให้นึกอยู่เสมอว่านะสิ่งใดๆก็ตามทีเมื่อเราได้ทำลงไปนะโยมล้วนแต่เป็นกรรมหมดเลยนะล้วนแต่เป็นกรรมถ้าทำด้วยเจตนาเนี่ยเรื่องนี้ฟังแล้วน่าตกใจโยมลองฟังซิว่าคนตาบอดที่ยิงธนูขึ้นฟ้าสมมติว่ายิงปืนขึ้นฟ้า10 นัดแล้วกันเอาเลยอย่าไปพูดถึงคุณเสกเขาดีกว่านะเอาเป็นคนตาบอดยิงธนูแล้วกันตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่ด้วยคนตาบอดยิงธนูขึ้นฟ้าด้วยตั้งใจว่าธนูมันจะตกลงมาแล้วปักดินถามว่าถ้าลูกธนูมันปักลงมาแล้วกลางหัวคนโยมคิดว่าคนคนนั้นบาปไหมเขาไม่ได้เจตนาจะฆ่าใครแต่ว่าธนูมันปักลงมาโดนหัวคนพอดีบาปไหมในกรรมลักษณะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกตัตตากรรมกรรมสักแต่ว่าทำเหมือนกับเด็กตัวเล็กๆแบบนี้อ้าวทุเจ้าลูกทุเจ้าพระมาแล้วพระมาแล้วไหว้พระไหว้พระเด็กก็ยกมือไหว้พระแต่เด็กไม่รู้หรอกว่าทำอะไรเขาเรียกว่าเป็นกตัตตากรรมกรรมในฝ่ายดีที่มันมีกำลังไม่เยอะกำลังอ่อนๆแต่มันมีผลไหมมีผลเพราะมันมีเจตนาผสมอยู่ในนั้นด้วยเจตนาน้อยๆก็จริงเพราะเด็กก้มหัวให้พระเนี่ยทุเจ้าทุเจ้าสวัสดีครับเด็กแข็งกระด้างไหมตอนนั้นไม่แข็งกระด้างอ่อนโยนอ่อนโยนในขณะนั้นก็มีกำลังบุญแบบอ่อนๆซ่อนอยู่ในนั้นไม่ใช่ไม่ได้บุญอ้าวหนูตักบาตรพระนะลูกตักบาตรพระตักบาตรพระแม่จับมือลูกตักบาตรก็เป็นกตัตตากรรมกรรมแบบน้อยๆกำลังอ่อนๆแต่ก็มีกำลังบุญซ่อนอยู่ในนั้นด้วยงั้นโยมฟังแล้วให้ดีนะคนที่ยิงธนูขึ้นฟ้าถามว่าในใจเขาเนี่ยมันจะมีคิดแบบแวบๆบ้างไหมว่าแล้วถ้ามันตกมาโดนหัวคนแล้วมันจะทำยังไงวะเนี่ยอาจจะต้องมีคิดบ้างใช่ไหมมันก็มีกำลังเจตนาอยู่แบบนิดๆพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอัพโพหาริกมีก็เหมือนไม่มีเหมือนในสมัยพุทธกาลเนี่ยน้ำอ้อยที่คั้นออกมาจนกระทั่งมันเป็นก้อนอ้อยล้วนๆที่คั้นจนมากระทั่งเคี่ยวจนกระทั่งว่าแห้งเป็นอ้อยมันไม่จับตัวกันน้ำอ้อยเนี่ยฉันได้ตอนเย็นอ้อยที่คั้นจนกระทั่งว่าเป็นก้อนก็ฉันได้แต่แป้งหรือข้าวฉันไม่ได้ตอนเย็นแต่มีอยู่ตอนหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่มีชาวบ้านเคี่ยวน้ำอ้อยและอ้อยมันไม่จับตัวกันชาวบ้านก็จึงเอาแป้งผสมลงไปน้อยๆเพื่อให้ความเหนียวของแป้งมันทำให้อ้อยจับตัวเมื่ออ้อยจับตัวเป็นก้อนคนก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่า
อ้อยแบบเนี้ยฉันได้ไหมพุทธเจ้าข้าเพราะมันมีส่วนผสมของแป้งที่เป็นอาหารพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตเขาเรียกว่าน้ำอ้อยงบใช้คำว่าอัพโพหาริกก็คือมีแต่มันเหมือนไม่มีเพราะมันน้อยเล่าในสมัยพุทธกาลที่พระเจ้ายังอยู่ก็ทรงอนุญาตแต่ให้ผสมกับยาแบบน้อยๆมีแต่เหมือนไม่มีเจตนาตัวนี้ก็สำคัญนะโยมลองฟังในสมัยพุทธกาลมีพระอยู่กลุ่มหนึ่งเดินทางไปตั้งใจจะไปพบพระพุทธเจ้าแต่ในขณะเดินทางไปหลงป่าเดินวนไปก็วนมาเดินมาก็มาเจอต้นไม้ต้นเดิมเดินมาก็มาเจอก้อนหินก้อนเดิมเอ๊ะนี่เราหลงป่าซะแล้วนะเนี่ยพระทั้งหลายก็นั่งคุยกันเอาไงเดินหาช่องทางเดินไปเรื่อยๆจนไปเจอคนคนหนึ่งเนี่ยจับคันไถแบบเนี้ยไถนาไถนาไถจนมือแตกเลือดไหลก็ไม่เห็นแกหยุดสักทีไถไปเรื่อยไถไปเรื่อยจนกระทั่งพระก็เดินเข้าไปดูใกล้ๆทำไมไม่หยุดไถนาสักทีเข้าไปดูใกล้ๆโอ๋หนอผีมีจริงซะแล้วไม่ใช่คนนะสิเป็นเปรตกำลังไถนาพระสงฆ์ก็เข้าไปถามพ่อคุณไถนามานานหรือยังเนี่ยไถมาหนึ่งพุทธันดรแล้วเจ้าข้าทรมานเหลือเกินหยุดไม่ได้เลยทรมานเหลือเกินเดินจนเท้าแตกจับคันไถจนมือแตกแล้วไปทำกรรมอะไรมาแล้วเนี่ยเปรตก็ตอบว่าหนึ่งพุทธันดรที่ผ่านมาโยมฟังนะหนึ่งพุทธันดรนานไหมนี่พระพุทธเจ้าเราสมณะโคดมก่อนหน้าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าองค์โน้นไม่รู้ว่ากี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านปีกว่าจะมาถึงพระพุทธเจ้าองค์นี้หนึ่งพุทธันดรนานมากแล้วก็ถามว่าไปทำกรรมอะไรมาแล้วพ่อคุณเปรตตอบว่าไงชาติก่อนโน้นผมก็เป็นชาวนานี่แหละครับแล้วไปทำกรรมอะไรล่ะเพื่อนผมก็มาบอกว่าโน่นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วไปทำบุญกันไหมผมก็ไม่อยากไปผมก็ตัดบทไปไปกันเถอะไม่ไปอ่ะไม่อยากไปทำไมอ่ะเสียเวลาไถนากูอ่ะกูไม่อยากไปเพื่อนมันก็รบเร้าอยู่นั่นแหละจนผมรู้สึกโมโหก็เลยหลุดปากแบบพูดแบบตัดบทไปเพื่อให้มันไปเสียทีแต่กำลังเจตนามันไม่รุนแรงมากคือคิดเพียงแค่ว่าอยากให้มันไปเสียทีด้วยการพูดไปว่าพระพุทธเจ้ามึงเก่งไหมเก่งสิพระพุทธเจ้าเราเก่งสิเนี่ยไปฟังธรรมสิแล้วเราจะได้เก่งมีธรรมะเหมือนพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้ามึงเก่งนะให้พระพุทธเจ้ามึงมาไถนาแทนกูมาให้พระพุทธเจ้ามามึงไถนาแทนกูทีแล้วเดี๋ยวกูจะไปฟังเทศด้วยบาปกรรมเพียงเท่านั้นผมต้องมาไถนาอยู่หนึ่งพุทธันดรแล้วยังไปไหนไม่ได้เลยงั้นเนี่ยโยมเวลาวัดไหนเขาทำบุญนะเขาแจกซองมาถ้าเราไม่พอใจเงียบไว้บางคนไม่พอใจแล้วก็ยังหลุดปากแหมวัดนี่มันจะทำอะไรนักหนาวะเนี่ยกูเห็นมีแต่หล่อพระเข้าไปในวัดกูไม่เห็นมีพระหล่อสักองค์ลำคาญไอ้ชิบหายไปด่าเจ้าอาวาสซะอีกบอกโยมถ้าไม่ทำนิ่งไว้แล้วปลอดภัยนะถ้าไม่ทำเรานิ่งไว้ดีกว่าแล้วปลอดภัยคิดอย่างเดียวว่าใครจะทำอะไรแล้วมันเป็นบุญในรูปแบบต่างๆก็ทำเถอะนะบางคนบอกโอ้โหอาจารย์ราชันมาร้องพลงร้องเพลงอะไรพระอะไรร้องเพลงก็โยมลองนึกบริษัทหนึ่งอ่ะหนึ่งบริษัทเนี่ยมีผู้จัดการคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่มีพนักงานไหมมียามรักษาความปลอดภัยไหมมีนะในบริษัทหนึ่งก็มีหลายรูปแบบคนหนึ่งก็เก่งเรื่องนี้คนหนึ่งเก่งเรื่องนี้คนหนึ่งเก่งเรื่องนี้ถ้าไม่มียามไม่มี security ไม่มีบอดี้การ์ดคอยปกป้องบริษัทเชื่อเลยว่าบริษัทนี้ก็อยู่ไม่ได้งั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มหาสมปองขึ้นมาปั๊บนะมหาสมปองขึ้นมาปั๊บโยมบางคนที่รับไม่ได้โอ้โหพระอะไรวะตลกชิบหาย
กูเห็นมีแต่ฮาทุกคลิปเลยด่ามหาสมปองกันลองไปดูสิโยมใน YouTube อ่ะดูคอมเมนต์อ่ะลองเข้าไปดูคอมเมนต์ดิด่ามหาสมปองกันเพียบไปหมดอาตมาก็นึกในใจว่าเออแล้วถ้าเจตนาของท่านดีอ่ะนะถ้าเจตนาของท่านดีท่านหวังจะให้คนฟังธรรมะง่ายๆเหมือนกับเด็กคลานมาถ้าเด็กคลานมาแล้วมาตรฐานของการเชิญกินข้าวคือการใช้คำว่าเชิญรับประทานอาหารนะครับถามว่าถ้าเด็กคนนั้นยังแบเบาะอยู่มหาสมปองจะใช้คำว่ามัมหรือว่าเชิญรับประทานอาหารครับถามที่โยมว่าท่านจะใช้คำไหนท่านก็ต้องใช้คำว่ามัมเพราะเด็กคนนั้นเข้าใจง่ายงั้นถ้าหากว่าลองดูซิว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่โอ้โหมันมีเรื่องเครียดมากมายท่านก็เอาเรื่องขำๆใส่เข้าไปเนี่ยฟังเรื่องนึงนะที่ท่านเล่าไม่รู้วันนี้ท่านจะเล่าไหมท่านคงไม่เล่าแล้วล่ะเพราะอาตมากำลังจะเล่ามีอยู่เรื่องนึงนะที่ท่านเล่าแล้วอาตมาก็ขำจ้ะเรื่องที่ท่านบอกว่าไงนะมีผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าเข้าไปเยี่ยมคนบ้าในโรงพยาบาลบ้าคนบ้าเต็มไปหมดเลยผู้ว่าก็เข้าไปเยี่ยมเสร็จผู้ว่าก็เข้าห้องน้ำปัสสาวะกำลังยืนปัสสาวะอยู่คนบ้าคนหนึ่งก็ยืนฉี่อยู่ใกล้ๆผู้ว่าแล้วก็สะกิดผู้ว่าคุณเป็นอะไรมาเนี่ยผู้ว่าก็บอกเอ้านี่ผมเป็นผู้ว่านะคุณไม่รู้เหรอเป็นผู้ว่านะเนี่ยคนบ้าก็สะกิดเบาๆใจเย็นๆหมอที่เนี่ยเขาเก่งเดี๋ยวก็หายผมมาครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าผมเป็นนายกตอนนี้ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วนี่ผมใกล้จะหายแล้วนะคุณยังหนักอยู่เลยเนี่ยใจเย็นหมอที่เนี่ยเก่งแกก็เล่าจบแค่นี้แล้วคนก็ขำกันหัวเราะกันอาตมาก็นึกต่อยอดไปว่าเหมือนกับคนบ้ากำลังสอนมวยผู้ว่าว่าผู้ว่าครับผู้ว่าก็เป็นกันไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็หายเดี๋ยว60ปีก็หายแล้วเดี๋ยวพออายุ60เกษียณก็ไม่ได้เป็นผู้ว่าแล้วเนาะเดี๋ยวก็หายใจเย็นๆ 4:30 ก็หายแล้วไม่ได้เป็นผู้ว่าแล้วเลิกราชการนะฝึกถอดหัวโขนไว้ฝึกถอดหัวโขนไว้พอถึงวันที่อายุ60มีคนไหว้คุณน้อยลงคุณจะได้ไม่เป็นโรคซึมเศร้าจะได้ไม่ต้องมานั่งเหงาแล้วก็ตายเพราะโรคซึมเศร้ามันเอาคนตายเยอะเลยนะโรคนี้แต่ละปีเนี่ยเนาะพอตายขึ้นมาก็ไม่ได้เป็นผู้ว่าแล้วพอตายขึ้นมานะพอเผาศพเสร็จกระดูกผู้ว่ากับกระดูกคนบ้าก็กองเท่ากันครับเหมือนกับคนบ้ากำลังสอนหลักธรรมลึกซึ้งว่าปรมัตถธรรมคนบ้ากับผู้ว่าเราก็มีค่าเท่ากันโดยร่างกายแต่ถ้าจิตใจมีอีโก้มีตัวตนเยอะๆมีอะไรมากๆยิ่งจะทำให้เราต้องเวียนกลับมาเกิดในโลกนี้นานแสนนานน่ากลัวนะการกลับมาเกิดเนิ่นนานมากงั้นเนี่ยโยมถ้าคนบอกว่าโอ้มหาสมปองก็ขำปลัดราชันก็ร้องเพลงหลวงพ่อพยอมก็ไม่รู้จะด่าทำไมนักนะคนก็เอานะก็มันมีเรื่องช่างติจนได้อะนะท่านศักดาก็แหมพักนี้รู้สึกว่าจะดูจริงจังเหลือเกินไม่ค่อยมีมุกขำๆให้โยมเลยอาตมาก็บอกว่าก็แล้วแต่เนาะบุคลิกของใครก็แบบนั้นไปเนาะคิดแบบนี้แล้วเราก็สบายใจจริงไหมโยมจริงนะอาตมาก็ถนัดแบบนี้ก็อภัยเถอะถ้าไม่ถูกใจใครถ้ารู้สึกว่ามีสาระดีมีประโยชน์ดีก็เก็บเอาไปคิดแล้วก็เอาไปใช้งั้นโยมจำไว้ให้ดีนะคนเราต้องหมั่นทำบุญเยอะไม่มีเงินทำบุญสักบาทเดียวก็ทำได้นะไม่มีเงินสักบาทนึงก็ทำได้เลยเนี่ยอย่างอาตมามาเนี่ยนั่งเครื่องบินจากจังหวัดตราดมาลงกรุงเทพก่อนเพราะจากตราดมาที่นี่ไม่มีจากตราดมาลงกรุงเทพเนี่ยค่าเครื่องบินก็ 3,000 แล้วจากกรุงเทพมาถึงที่นี่ก็อีก 1,400 จากที่นี่กลับไปที่อู่ตะเภาเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้น 6:00 นแล้วบินกลับไปลงที่ชลบุรีก็อีก 3,200 ค่าแท็กซี่นู่นนี่นั่นค่ารถค่าฉันหมดเสร็จสับเรียบร้อยประมาณ 8,000 กว่าบาทโยมถวาย 10,000 ก็เหลือประมาณ 1,000 นิดๆ 1,000 น้อยๆเพราะว่าถ้าพระมีเงินเยอะแล้วไม่น่าไหว้หรอกโยมบอกกับโยมทุกคนเลยบอกโยมถ
ถ้าฉันมีเงินเยอะนะไม่ต้องมาไหว้ฉันเลยนะถ้าฉันมีเงินเยอะแต่ขอฉันมีสักนิดหนึ่งเถอะเพราะพ่อกำลังป่วยแม่ก็ไม่ดีแล้วก็ไม่มีใครเป็น

ราชการน้องๆก็ไม่ได้มีใครร่ำรวยขอพระเลี้ยงแม่สักนิดหนึ่งเถอะฉันยอมรับว่าฉันอาบัตินิสกีปาจิตตีหยิบเงินและทองเก็บเงินและทองแต่ฉันขอมีไว้เพียงเพื่อรักษาพ่อรักษาแม่ได้ไหมถ้าจะผิดก็ยอมรับผิดนะยอมรับในบาปส่วนนั้นบาปเหมือนกับเด็กติดถ้ำแต่บุญเหมือนกับคนทั้งโลกมาช่วยนะก็ขอเอามีสีขาวบ้างสีเทาบ้างสีดำบ้างเมื่อชีวิตมันมีขาวหมดไม่ได้ก็เทาๆบ้างดำๆบ้างนะนี่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่พระดีนะโยมนะพระมีเงินแต่ขอมีนิดๆหน่อยๆเพื่อรักษาแม่รักษาพ่อคิดไว้แค่นี้พอคิดอย่างเดียวว่าเมื่อตัวเราป่วยสังคมไม่ทิ้งเราแน่นอนเราเชื่อแบบนั้นนะเชื่อว่าสังคมไม่ทิ้งเราเนี่ยโยมปัจจัยที่โยมทำมาเนี่ยนะโยมโยมปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลพร้อมได้ทีมงานบริษัทโอเคแมสของเรานำเงินนี้ไปทูลกล้าวถวายเข้ามูลนิธิชัยพัฒนาแล้วก็ไปช่วยสังคมทุกส่วนอาตมาไปเห็นกับตาแล้วเพราะว่าโยมไปถวายตรงไหนไปมอบตรงไหนก็จะพาพระไปด้วยยืนยันว่ามอบจริงให้จริงล้านกว่าบาทเชนปีที่แล้วที่ผ่านมาและทุกปีที่ผ่านมาก็ทำแบบนี้งั้นยุคทุกบาททุกสตางค์ที่โยมให้มาโยมอย่าคิดว่าก้อนไหนบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายไงล่ะแล้วโปสเตอร์ขึ้นทำไมมันไม่มีหรอกของฟรีอ่ะคนนี่ก็ยังกระซิบกันเลยโอ้มีเทศมีทอล์กอย่าใช้คำว่าฟรีได้ไหมก็เข้ามาในชั้นหมดไป500แล้วนะวันเนี้ยนี่พระมาก็เดินร้องเพลงจีบอยู่นั่นนะชั้นหมดไป500 700แล้วนะเดี๋ยวพระก็รวยกันตายละโยมอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะฉันเห็นมากับตาว่าเงินนี้ไปช่วยสังคมจริงๆงั้นเดี๋ยวสิ้นปีโยมเตรียมอนุโมทนาได้เลยว่าทรัพย์ของข้าพเจ้าที่ได้ทำบุญไปฝากไว้ในพุทธศาสนาข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาไปทำบุญอะไรที่ไหนแต่เงินของข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ช่อไม่ได้โกงใครมาขอฝากไว้ในธนาคารบุญและเมื่อข้าพเจ้าเดือดร้อนเมื่อไรข้าพเจ้านึกอธิษฐานใจขอให้เหมือนกับเป็นรหัส ATM ให้เงินนั้นไหลออกมาให้ชีวิตข้าพเจ้าจนอย่าได้จนนานเจ็บอย่าได้เจ็บหนักพลัดพรากอย่าได้พลัดพรากกันนานเกินไปอย่างนี้เป็นต้นได้ไหมฝากไว้ฝากไว้อย่าไปคิดอะไรมากมายนะคิดเรื่องบุญไว้แล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจปีติใจฉะนั้นวันนี้ใกล้จะหมดเวลานะก็คิดแต่เพียงว่าอยากจะให้สังคมได้ประโยชน์บุคลิกอาตมาเป็นแบบนี้ถ้ารู้สึกว่ามันดูเป็นธรรมะที่ไม่ฮาไม่ขำมันนิ่งเกินไปก็ต้องอภัยแต่พูดไปอยากให้คนพยักหน้าให้ได้อาตมามีหน้าที่ลบรอยย่นระหว่างคิ้วและเพิ่มรอยพริ้วที่ริมฝีปากคนเวลาพอฟังธรรมหน้าตามันต้องแบบนี้ดูบนจอจะเห็นหน้าชัดเลยนะลองซูมมาใกล้แต่ถ้าหากว่าฟังธรรมแล้วหัวคิ้วย่นถ้าหัวคิ้วย่นแสดงว่าหัวคิดยุ่งอะไรพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องพอเจอองค์ไหนที่ฟังแล้วเข้าใจเนี่ยหน้าตาแบบนี้ดูฉลาดขึ้นเยอะเลยนะแต่อย่าไปทำแถวๆร้านหมูกระทะทำอะไรแบบนี้ไม่ได้นะไปมองโต๊ะข้างอาหารมื้อนั้นจะมีโปรตีนเยอะมากเลยโยมเตือนไว้ก่อนคือเป็นห่วงโยมอะนะอย่าไปทำแบบนี้ที่ไหนทำได้ใกล้ๆบ้านกับพ่อกับแม่กับลูกทำได้หวังอยากจะให้โยมได้ฟังธรรมและเกิดความปลื้มใจปีติใจอิ่มเอิบใจนะแล้วเราก็จะได้มีบุญกุศลร่วมกันนะวันนั้นมีเห็นวิทยากรคนหนึ่งนะเขายกแก้วเหล้าขึ้นมาข้างล่างนี่เป็นคนติดเหล้าทั้งนั้นเลยอบรมคนที่ติดเหล้าชวนเลิกเหล้าเขาเอาแก้วเหล้าขึ้นมาพวกคนดูนะครับว่าเหล้าเนี่ยมันร้ายแค่ไหนดูนะครับว่าแล้วเขาก็เอาไส้เดือนนะโยมใส่เข้าไปในแก้วเหล้าพอเอาไส้เดือนใส่เข้าไปนี่อาตมาเห็นกระตาไส้เดือนเนี่ยมันหงิกงองหงิกจนกระทั่งเป็นเลขหนึ่งไทยตายคาที่อยู่ในแก้วเหล้าแล้วเขาก็บอกว่านี่พวกคุณดูสิกินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยขนาดไส้เดือนยังตายเลยเนี่ยเท่านั้นแหละคนที่ติดเหล้าข้างล่างเนี่ยปรบมือกันเกลียวเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นพยาธิก็ไม่เหลือละครับ
พวกเรากินกันต่อไปข้าพยาธิก็เลยนึกในใจว่าแหมดูสิคนนึกจะตะแบงก็ตะแบงไปนะก็หาช่องดิ้นหลุดกันไปจนได้สุดท้ายก็ตายพร้อมกับพญาติไอ้คนคนนั้นน่ะงั้นเนี่ยโยมเวลารับศีลเห็นโยมบางคนเวลาพอรับศีลนะปานาอทินากาเมมุสาพอถึงสุราปั๊บแกเอามือลงเราก็พอให้ศีลจบเราก็เดินไปถามโยมทำไมถึงข้อสุราเนี่ยเอามือลงทุกทีเลยล่ะเห็นโยมเอามือลงทุกครั้งเลยโยมเขาพูดแบบลอยหน้าลอยตานะใช่ครับท่านผมไม่ใช่คนตอแหลเนี่ยผมรับศีลข้อนี้ไม่ได้ผมก็ไม่รับก็รู้อยู่ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปกินเหล้าแล้วผมจะรับไปทำไมล่ะท่านผมเอาสี่ข้อเท่าที่ผมทำได้ก็พอแล้วผมจะไปตอแหลหลอกพระทำไมล่ะท่านเราก็เลยบอกโยมตอแหลหน่อยเถอะโยมกินกี่โมงล่ะผมกินหกโมงเย็นครับเย็นนี้มีกินเลี้ยงที่ทำงานโอ้นี่มันจะเพิ่งแปดโมงถ้าโยมรับตอนนี้โยมมีศีลไปตั้งหลายชั่วโมงนะกว่าจะถึงหกโมงอานิสงส์ของศีลตั้งหลายชั่วโมงนะทำไมไม่รีบเก็บเกี่ยวละโยมโยมไม่ได้กินเหล้าทั้งวันเนี่ยไม่ได้กินเหล้าตลอดเวลาเนี่ยถ้ารักษาตอนไหนได้ก็รักษาตอนนั้นไปสิมันก็ยังดีกว่าไม่มีศีลเลยนะแล้วเราตั้งใจเลยว่าตั้งแต่ตอนนี้จนถึงหกโมงเย็นเราจะไม่ดื่มเหล้าเด็ดขาดอานิสงส์มันก็มีนะโยมนะถึงมันจะไม่มากแต่มันก็ยังมีคนหยอดกระปุกบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเขาก็ยังมีเงินในกระปุกนั่นแหละโยมจริงหรือไม่จริงเนาะก็ให้กำลังใจโยมวันนี้เดินทางมาไกลนะเดี๋ยวก็ต้องเดินทางกลับวันนี้เราไม่ได้ไปวัดวันนี้ลูกๆหลายคนพาแม่มาที่นี่อาตมาก็เห็นดีด้วยเดี๋ยวเสร็จจากที่นี่แล้วพอวันพระก็พาแม่ไปวัดบ้างไปให้ครบ5วัด1ไปวัดความดันวัดเบาหวานนะวัดยูริกเกาวัดไขมันอะไรต่างๆนะลองพาไปให้ครบแล้วกันพาไปวัดให้ครบเผื่อพระหน่อยเถอะอาตมาเห็นโยมแม่นึกก็อยากจะเข้าไปจับมือนึกก็อยากจะเข้าไปกอดแม่เหลือเกินใน20กว่าปีนะอยากจะนั่งกระแซะกระแซะเบียดแม่สักหน่อยก็เบียดไม่ได้โยมเบียดได้ก็เบียดเถอะกอดได้ก็กอดเถอะเผื่อพระหน่อยหอมแก้มได้ก็หอมเถอะทำอะไรได้ก็ทำเถอะไม่รู้เราจะทำแบบนี้กันได้อีกสักกี่วันล่ะอยากให้โยมได้นั่งหลับตาทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิสักครู่หนึ่งเพื่อตั้งใจระลึกถึงความดีของแม่พ่อวันนี้ลูกจึงมีจึงวันนี้ลูกจูงมือแม่มาที่หอมานั่งพเนาพนอจับมือแม่แล้วฟังธรรมแม่จ๋าขอบคุณนะเมื่อก่อนที่แม่ก็ทำแบบนี้ตอนที่ลูกตัวเล็กปากดีทุกเช้าค่ำแม่ก็จูงมือลูกไปฟังธรรมทุกจ้าซ้ำบอกซ้ำย้ำตั้งหลายครั้งขอบคุณแม่เมื่อก่อนแม่จูงมือลูกไปสร้างบุญทุกถิ่นที่มาวันนี้แม่เหมือนลูกในครั้งก่อนลูกก็ขอเป็นผู้ไม่จากจรจะไม่บั่นทอนจากแม่ไปให้ไกลตาจะจูงแม่จูงพ่อมาฟังธรรมที่ไหนไปได้ก็ไปกันนะเพราะไม่รู้เราจะอยู่กันได้กี่วันหนาและเมื่อตายจากกันหลายเวลาไม่รู้ว่าจะได้มาเจอกันอีกเมื่อไรวันนี้จึงได้จูงแม่จูงพ่อมาสร้างกุศลหวังให้เป็นผลเป็นบุญสร้างบุญได้แม่จ๋าขอบคุณเมื่อก่อนในการไกลที่จูงลูกไปทุกที่ที่มีบุญให้ลูกทำวันนี้จึงตอบแทนบุญคุณแม่อีกครั้งด้วยการสร้างสิ่งที่แม่เคยสร้างสรรค์จูงลูกไปทำบุญในทุกวันเห็นพระในทีวีนั้นก็สอนให้ลูกยกมือไหว้ในทุกการวันนี้ลูกจะไม่ขอทิ้งแม่คนนี้หรอกจะไม่บอกว่าเบื่อแม่คนนี้ได้จะไม่บอกว่าเบื่อแม่คนนี้ไปจะไม่ตีไม่ตบในเมื่อแม่ไม่กินข้าวตามใจตนจะไม่หยิกไม่ขวนไม่ทำร้ายเหมือนลูกบ้านใครเขาจะเฝ้าเช้าเฝ้าเย็นทุกเช้าค่ำ
จะดูแลพ่อแม่เป็นประจำเพราะลูกรู้ว่านี่เป็นธรรมเป็นมงคลของชีวิตลูกวันนี้อาตมาภาพจึงขอให้กำลังใจลูกๆทุกคนดูแลท่านให้ดีเช็ดน้ำตาแม่ในวันที่แม่นั่งเสียใจแล้วบอกว่าทำไมต้องตะคอกแม่แม่หูตึงก็จริงแต่เสียงตะคอกกับการพูดเสียงดังมันคนละอย่างนะลูกบางครั้งที่ลูกตะคอกก็ชัดเจนมันคนละน้ำเสียงกันกับการที่ลูกพูดด้วยโทนเสียงกลางๆแต่พูดด้วยเสียงดังหวังให้แม่ได้ยินด้วยความเต็มใจแต่ลูกตะคอกแม่มันดังและมันสะเทือนหัวใจมันคนละอย่างกันกับที่ลูกพูดเสียงดังให้ได้ยินบางครั้งก็พูดเบาเหลือเกินนะลูกเบาเสียจนแม่ไม่รู้ว่าเต็มใจที่จะพูดไหมทุกอย่างเราสามารถจะปรับจูนกันเจอได้ขอให้โยมตั้งใจดูแลผู้หญิงคนสำคัญผู้ชายคนสำคัญนี่แหละเป็นมงคลธรรมมงคลชีวิตเป็นกรรมดีจะเล็กจะน้อยจะกลางจะใหญ่บุญสะสมไว้จะไม่ทอดทิ้งเราในทุกการเวลาบัดนี้อาตมาภาพอยากให้โยมที่มีแม่มาด้วยนั่งใกล้ๆอยู่ก็อยากให้กราบที่ไหล่แม่กราบลงไปที่ไหล่แม่ด้วยกันถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะและใครที่ไม่มีมาก็พนมมือน้อมศีรษะลงกล่าวคำขอขมาบิดามารดาพร้อมกันอุกาสะอุกาสะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันใดที่ลูกล่วงเกินไปบ้างด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งที่นึกได้และนึกไม่ได้ลูกกราบขอขมาบิดามารดาและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายหากข้าพเจ้าล่วงเกินใครไว้ทำให้ชีวิตข้าพเจ้าสะดุดและติดขัดเหลือเกินขอถอนคำจองเวรทั้งปวงไม่ขอจองเวรใครๆทั้งสิ้นและหากใครทั้งหลายจองเวรข้าพเจ้าอยู่ขออย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลยอโหสิกรรมด้วยเทอญบัดนี้อาตมาภาพได้สาธยายเนื้อความแห่งธรรมเป็นที่สมควรแก่การละเวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านให้มีความเจริญในธรรมอายุวันโนสุขังพลังเอวัง

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทยวันที่21ตุลาคมนี่เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบรมราชชนนีวันนี้เขามีการฉลองกันด้วยประการต่างๆเรียกว่าถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีอายุยืนนานต่อไปจะได้อยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายต่อไปเราชวนกันถวายพระพรแก่พระองค์ท่านความจริงพระองค์ท่านนั้นมีพรอยู่ล้นเหลือแล้วเพราะว่าได้ทรงกระทำความดีอยู่ตลอดเวลามีน้ำพระทัยมั่นคงในธรรมะแล้วก็เสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นพรอยู่ในตัวตลอดชีวิตของพระองค์ท่านก็ว่าได้เราเอาพรเล็กๆน้อยๆไปให้มันก็ไม่สมกันแต่ว่าเราควรเอาพรจากท่านเอาพรจากท่านนี้จะเอาอย่างไรเราก็ควรจะพิจารณาถึงพระคุณของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านมีพระคุณอย่างไรมีความงามความดีอย่างไรแล้วเรามาช่วยกัน

ทำจิตใจของเราให้เป็นพรให้เป็นความงามความดีขึ้นคำว่าพรนั่นหมายถึงอะไรคำว่าพรมาจากคำว่าวรแปลว่าประเสริฐคำภาษาบาลีว่าวรแปลว่าประเสริฐแล้วเรามาเพี้ยนเป็นภาษาไทยว่าพรก็หมายความว่าความคิดความการพูดการกระทำที่ประเสริฐเราต้องมีพรในตัวเราแล้วเราจึงจะให้พรคนอื่นได้ถ้าเราไม่มีพรในตัวพอจะไปให้พรคนอื่นได้อย่างไรเหมือนเราเรียกคนมาแล้วจะแจกสตังค์นี่ถ้าเราไม่มีสตังค์จะแจกก็อย่างไรไอ้คนพวกนั้นมันโกรธมันจะกันบุบเราแต่นั่นเองบอกว่าเรียกมาให้เสียเวลาไม่มีสตังค์สักหน่อยเดี๋ยวมันโกรธขึ้นมาแต่นั้นอันนี้เราจะให้พรคนอื่นก็เหมือนกันเราต้องมีพรเพียงพอคือมีคุณงามความดีเพียงพอที่จะให้แก่ผู้อื่นได้พระพุทธเจ้าท่านอยู่เหนือพรเหนือความงามความดีถ้าพูดตามภาษาชาวโลกว่ามีพรล้นเหลือพระองค์จึงให้พรแก่คนอื่นได้บ่อยๆพระสงฆ์องค์เจ้าที่ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในศีลในธรรมประพฤติถูกต้องตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่ามีพรล้นเหลือใครมาก็ให้พรได้แต่ถ้าเราเป็นคนไม่มีพรจะให้เราจะให้อะไรไม่มีพรจะให้จะไปให้ใครๆมันก็ไม่ได้เพราะงั้นเราควรจะเอาพรของท่านที่มีพรนั่นแหละมาไว้ในใจของเรามาใส่ในใจของเราการที่จะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องพิจารณาถึงความงามความดีของท่านผู้นั้นเช่นว่าสมเด็จพระราชชนนีนี่เราก็พิจารณาว่าท่านมีความดีอย่างไรบ้างความดีในพระองค์ท่านนั่นมีมากมายหลายอย่างเรื่องเบื้องต้นที่เราเห็นง่ายก็เรื่องทานการให้ท่านให้ทานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเสด็จไปแห่งหนตำบลใดไปก็ให้ทั้งนั้นให้วัตถุสิ่งของให้เสื้อให้ผ้าให้ยูให้ยาให้เครื่องเล่นแก่เด็กน้อยให้ผ้าห่มแก่คนเฒ่าคนแก่นั่นเป็นวัตถุที่ท่านนำไปแล้วก็แจกอยู่สม่ำเสมอตามสถานที่ต่างๆที่ใดที่ไกลผู้ไกลคนในหลวงเสด็จเข้าไปไม่ถึงเพราะไม่สะดวกในการจะไปแต่สมเด็จพระราชชนนีท่านไปถึงเช่นตามเกาะแก่งต่างๆในประเทศไทยเนี่ยพระองค์ก็เสด็จไปโดยทางเรือไปกับเรือรบของกองทัพเรือแล้วลงเรือเล็กไปขึ้นเกาะเหล่านั้นเอาของไปแจกแก่ชาวบ้านหรือว่าตามอ่าวลึกๆเข้าไปการสัมคมนาคมไม่สะดวกไม่มีถนนรถยนต์ที่จะไปถึงได้ท่านก็เสด็จไปทางเรือลงจากเรือแล้วก็ไปขึ้นที่หาดทรายในอ่าวนั้นนำของไปแจกดังปรากฏเป็นภาพเป็นข่าวทางโทรทัศน์อยู่บ่อยๆนี่เป็นจริยวัตรของพระองค์ที่ทรงกระทำสม่ำเสมอด้วยการแจกสิ่งของแก่คนเหล่านั้นเราเห็นในภาพเวลาไปแจกแจกของแก่เด็กตัวน้อยๆเป็นของเล่นประสาทซื้อไปแจกคนเฒ่าคนแก่ก็เป็นผ้าห่มนอนผ้าป่วยเอาไปห่มนอนแล้วก็จะแจกแก่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคือแจกยาโดยมากท่านก็นำกองแพทย์ไปด้วยเรียกว่ากองแพทย์ในสมเด็จพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีตามโครงการของท่านแพทย์ก็ตามเสด็จไปเพื่อดูแลพระองค์ท่านแต่ว่าพระองค์ท่านก็ไม่ป่วยไม่เจ็บไข้ให้แพทย์ต้องรักษาเลยแต่ว่าแพทย์เหล่านั้นก็ไปกวดฟันบ้างกวดรูปต่างๆบ้างแก่ประชาชนเวลาเสด็จไปไหนประชาชนก็มาให้กวดรูปมีประการต่างๆมันเป็นการกระทำอยู่เป็นประจำอยู่ตลอดเวลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่ให้อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ความสุขใจแก่คนที่ได้พบได้เห็นคนตามบ้านนอกบ้านนาอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงได้เห็นเจ้านายเสด็จไปใกล้ไปเยี่ยมไปเยียนเขาก็พอใจเป็นความสุขใจเพราะการเห็นคนที่ดีคนที่เจริญนั้นเป็นมงคลอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสมานานันจะทัศนังเอตัมมังคลามุตตมังการได้เห็นสมณะคือเห็นบุคคลผู้สงบแม้ได้ไม่ได้ทรงผ้ากาสายะตามแบบนักบวชแต่ท่านก็เป็นผู้สงบกายสงบวาจาสงบใจ

0: มีน้ำประทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยกาความเมตตาปราณีเพื่อแผ่แก่คนทั่วไปเมื่อคนได้เห็นก็มีความชื่นอกชื่นใจเพราะงั้นท่านไปไหนก็คนมาคอยเฝ้าชมพระบารมีมารับพรจากพระองค์มากมายนั่นเป็นการชื่นใจของประชาชนเป็นสิ่งที่พระองค์ได้กระทำอยู่เป็นประจำเราทั้งหลายเมื่อได้เห็นพรข้อนี้ของพระองค์เราก็ทำบ้างตามฐานะของเราทำอะไรบ้างตามฐานะคืออย่าเอาความสุขคนเดียวอย่าอยู่เพื่อความสบายคนเดียวแต่เราอยู่เพื่อให้คนอื่นสบายบ้างให้ถือเป็นอุดมการณ์ประจำใจว่าเราเป็นสุขแล้วต้องให้คนอื่นสุขบ้างเราสบายแล้วก็ต้องให้คนอื่นสบายบ้างเราได้กินอิ่มหนำสำราญแล้วต้องนึกถึงคนที่กำลังหิวกำลังกระหายซึ่งมีอยู่จำนวนมากวัตถุไม่พอกินไม่พอใช้เราก็ควรจะแบ่งให้แก่เขาตามสามารถที่จะให้ได้ไปเห็นคนเฒ่าคนแก่คนตกทุกข์ได้ยากที่ไหนเราก็ช่วยกันแต่ว่าการช่วยสังคมนี่อย่าช่วยให้สังคมมันพิการอย่าช่วยให้สังคมอ่อนแอการช่วยให้อ่อนแอนั่นคือเราช่วยเป็นรายบุคคลไปการช่วยอย่างนั้นทำคนให้อ่อนแอไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้แต่เราควรจะรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเข้าตั้งเป็นองค์การเป็นสมาคมเป็นสมาคมสงเคราะห์เช่นว่าเป็นสมาคมสงเคราะห์คนแก่คนชราเรามุ่งช่วยคนแก่คนชราให้ได้รับที่อยู่อาศัยได้มีอาหารการกินมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเราช่วยเขาอย่างนั้นเป็นองค์การเก็บเงินมารวมไว้แล้วเอาไปสร้างที่อยู่อาศัยช่วยเหลือให้เขาได้กินได้อยู่ได้สบายไม่ต้องเที่ยวเร่ร่อนเมืองไทยเรานี่มีคนขอทานเยอะเที่ยวขอทานอยู่ตามสามแยกสี่แยกตามชุมนุมชนใหญ่เช่นตลาดบางลำพูประตูน้ำเราจะเห็นว่ามีคนไปนั่งขอทานอยู่มากมายก่ายกองนั่นเป็นเครื่องแสดงอยู่ในตัวว่าเราไม่ได้สงเคราะห์แก่คนเหล่านั้นเป็นระบบเป็นแบบแผนที่ดีงามแต่ว่าโยนให้ไปถึงใจผ่านให้ไปอย่างนั้นไม่เป็นการช่วยที่ถาวรเป็นการช่วยที่ทำให้คนถือโอกาสมาเป็นคนขอทานมากขึ้นเพราะเห็นว่าคนชอบให้ไม่เป็นการช่วยสังคมอย่างแท้จริงไม่ใช่ช่วยยกระดับจิตใจคนให้สูงขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราทำเป็นองค์การเป็นสมาคมต้องมีคนนำขึ้นสักคนหนึ่งแล้วก็รวมพักรวมพวกกันมาทำการสงเคราะห์เช่นเรามีบ้านสงเคราะห์คนชราใครที่ชราไม่มีญาติไม่มีมิตรเราก็เอาไปไว้ที่นั่นมีอาหารให้กินมีที่อยู่อาศัยมีหมอคอยตรวจโรคภัยไข้เจ็บรักษาโรคแล้วก็ช่วยกันเสียสละในสมาชิกสมมติว่าเรามาจะมีสมาชิก100 คน 1,000 คนคนหนึ่งพอเจียดเงินได้เดือนละเท่าไหร่มีเจ้าหน้าที่ไปเก็บเงินมาแล้วเอาไปช่วยเหลือคนเหล่านั้นอันนี้แหละเป็นการช่วยที่มีระบบทำให้การสงเคราะห์ดีขึ้นของเรายังไม่มีมากมายในเรื่องอย่างนี้มีแต่ว่าให้ไปใครมาขอก็ให้คนบางคนร่างกายแข็งแรงแต่ไม่ทำมาหากินเป็นคนเกียจคร้านเห็นว่าขอได้ก็เลยไปเที่ยวขออย่างนี้ถ้าเราให้ก็ช่วยการทำลายคนนั้นนั่นเองไม่ให้เขารู้จักช่วยตัวเองรู้จักพึ่งตัวเองเหมือนกับคุณแม่บางคนเนี่ยเมื่อเช้ามีแม่คนหนึ่งมาหาแล้วก็บอกว่าทำอย่างไรกับลูกชายถามว่าลูกชายเป็นอย่างไรลูกชายไม่ทำงานผลาญแต่ทรัพย์สมบัติของคุณแม่ผลาญหมดไปตั้งล้านแล้วบอกว่าลูกชายอายุเท่าไรแล้วอายุ30แล้วโอ้30แล้วไม่ต้องมาพึ่งคุณแม่จะช่วยอย่างไรก็เลยบอกวิธีช่วยให้เรียกลูกมาแล้วบอกให้มันดูไก่นะดูไก่พอตัวเล็กๆนี่มันแม่ต้องเคี่ยวอาหารให้มันกินแต่พอมันโตแล้วไม่มีไก่ตัวใดมากินอาหารที่แม่เคี่ยวให้มันไปเคี่ยวอาหารกินเองลูกหมาเมื่อเล็กๆมากินนมแม่แต่พอโตแล้วมันไม่กินนมแม่เพราะแม่ไม่มีนมให้กินด้วยแล้วมันไปหาอาหารกินเองลูกแมวก็เหมือนกันมาเล็กกินนมแมว แม่แมวแต่พอโตแล้วมันก็ทิ้งแม่ไปเที่ยวหากินลูกวัวลูกควายมาเล็กๆก็กินนมแม่แต่พอโตแล้วมันกินหญ้าของมันเองได้มันไม่มีวัวควายตัวไหนมาขอนมแม่กินไม่ได้พึ่งแม่พึ่งพ่อพึ่งแม่ต่อไปพ่อน่ะไม่ต้องพูดละเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานไม่รู้จักพ่อแต่รู้จักแม่เมื่อดูดนมพอพ้นยุคดูดนมแล้วมันก็ไม่รู้จักเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานรู้จักช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้เราเป็นคนมีการศึกษาไปเรียนวิชาถึงเมืองนอกนู่นอยู่เมืองนอกตั้ง10กว่าปีพูดกวางมังค่าก็คล่องแต่ไม่ทำงานมาขอดเงินออกจากกระเป๋าคุณแม่ตลอดเวลาได้แนะนำว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโยมต้องใจแข็งไม่ยอมให้ตังต่อแม่ลูกต่อไปถ้ามาขอบอกว่าเจ้าโตแล้วเจ้าไปทำมาหากินดูหมาดูแมวดูไก่ใช่มั้งมันพึ่งตัวเองมันช่วยตัวเองนี่เจ้าเติบโตแล้วไม่รู้จักช่วยตัวเองมันก็เลวกว่าหมากว่าแมวอย่ามาหาแม่ต่อไปถ้าไม่มีไม่ทำงานทำการไม่อย่ามาให้แม่เห็นหน้าตัดบัญชีไปเลยทำได้ไหมบอกว่าต่อไปจะทำอย่างนั้นแต่เกรงว่าจะไม่ได้เพราะใจอ่อนเกินไปแม่นี่ต้องมีใจเข้มแข็งในบางครั้งบางคราวต้องอ่อนในบางครั้งแต่ต้องแข็งถ้าเราจะช่วยลูกของเราให้รู้จักช่วยตัวเองพึ่งตัวเองคุณแม่ต้องเข้มแข็งที่สุดต้องอดทนได้ในเสียงอ่อนบอนของลูกทำเฉยๆการที่เราไม่ช่วยนั่นแหละคือให้เขาช่วยตัวเองแต่ถ้าเราช่วยอยู่ตลอดเวลามันช่วยตัวเองไม่ได้เพราะมันมีที่พึ่งเดือดร้อนก็มาขอสตังค์คุณแม่คุณแม่ให้ทุกทีมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้อย่างนี้มันก็เสียคนไปมาหลายปีมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งที่อยุธยามีลูกชายคนเดียวแล้วลูกชายคนเดียวนี่ล้านเงินจะเยอะแยะเลยทีเดียวแม่ก็ไปตามใช้หนี้ไปเฟื่องหนี้ในที่ต่างๆจนรำคาญวันนั้นเป็นปี2500อามาก็มาพักที่บ้านนั่นแล้วก็คุณแม่บ้านก็คุยให้ควังว่าจะทำอย่างไรกับลูกชายว่าอ้าวนี่แหละปี2500นี่ตั้งต้นใหม่กันเสียทีเรียกลูกมาเอามาคุยทำความเข้าใจกันว่าตอนนี้ไปจะให้เงินใช้ปีละเท่านั้นถ้าใช้ไม่พอก็ไม่ให้อีกต่อไปแล้วจะไม่ไปเที่ยวต้วนหนี้ให้ไปเที่ยวกู้หนี้ยืมสินใครต่อใครแล้วจะมาให้แม่ไปเที่ยวตามเพื่อนจะไม่ทำต่อไปทำได้ไหมพ่อบอกว่าได้แต่แม่บอกว่า มันก็ลำบากมันลูกของเราก็อ้าวนี่แหละลูกมันเสียคนเพราะหน้านี่เองที่เป็นแม่เนี่ยมาเรียกว่าหน้านี่แหละทำให้ลูกเสียคนเพราะว่าคอยตามใจมันให้เงินมันเสียเรื่อยต่อไปนี่ต้องทำนั่นแล้วก็ทำไม่ได้เพราะใจไม่แข็งคิดถึงลูกจะลำบากอย่างนั้นไอ้กลัวลูกลำบากเนี่ยกลัวลูกมันจะลำบากถ้าเรากลัวว่าลูกจะสบายนั่นลูกจะรู้สึกตัวเราช่วยให้เขาไม่สบายดีกว่าให้ลำบากดีกว่าแล้วเขาจะรู้สึกตัวในภายหลังแต่ว่าต่อมาคุณหน้านั่นแกก็ตายพอตายพ่อก็เด็ดขาดเลยทีเดียวไม่อยู่บ้านเลยไปอยู่วัดเลยอยู่วัดเนี่ยพอไปอยู่วัดแล้ววันหลังมาไปแวะเยี่ยมพบตัวลูกชายมาถึงบ่นออดเลยไม่ไหวแล้วผมนึกแล้วว่าถ้าคุณแม่สิ้นบุญผมจะเดือดร้อนนี่ผมแย่แล้วเวลานี้สตังค์ก็ไม่มีใช้ต้องเก็บมะพร้าวหลังบ้านออกไปขายที่ตลาดเพื่อได้สตังค์กินไปวันหนึ่งคุณพ่อนี่แกใจดำเหลือเกินทิ้งผมไว้ในลำบากจะท่านอาจารย์หลวงพ่อมาช่วยไปหน่อยไปพูดคุณพ่อให้กลับบ้านหน่อยบอกว่าฉันพูดได้แต่ว่ากลับหรือไม่กลับไม่รู้ก็เลยไปพบพ่อนะไปพบพ่อแล้วก็บอกว่าลูกชายก็บ่นออดแอดใหญ่บอกว่าช่างมันเถอะให้มันรู้จักช่วยตัวเองพึ่งตัวเองเสียมั่งผมจะไม่กลับบ้านจนกว่าจะไปทำศพของแม่ของภรรยาแกไม่กลับลูกชายก็ฝนฝายช่วยตัวเองต่อไปเวลานี้ลูกชายเก่งทำงานทำการเป็นมาพ่อแม่ตายหมดแล้วแต่ก็ช่วยตัวเองได้ฐานะไม่เดือดร้อนทรัพย์สมบัติได้นามีเยอะแยะแต่ว่าถ้าปล่อยอย่างนั้นมันก็ผลาญหมดนะบางคนผลาญทรัพย์สมบัติพ่อแม่มีคนหนึ่งผลาญนาไป500ไร่ยังได้รู้สึกตัวรู้สึกตัวว่ากูชิบหายแล้วทีนี้เลยเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเข้าหาความงามความดีต่อไปนี่มันเป็นอย่างนี้ เราเลี้ยงลูกมันต้องเลี้ยงให้มีจิตใจเข้มแข็งให้อดทนให้หนักแน่นให้ได้ทำงานทำการได
1: ้
0: สมเด็จย่าในท่านเลี้ยงลูกของท่านอย่างไรเลี้ยงในหลวงสามองค์พี่น้องในท่านเลี้ยงท่านเลี้ยงให้รู้จักประหยัดให้รู้จักอดออมให้รู้จักรักษาของอันใดที่ซื้อมาให้ก็บอกว่าของนี้ราคาเท่านั้นเท่านี้ต้องประคับประคองเครื่องเล่นเครื่องอะไรต้องรู้จักประคับประคองรักษาไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายความจริงทรัพย์สมบัติของท่านมีเยอะแยะรับมรดกมาจากพระพันวาสาบ้างจากสมเด็จพระบิดาบ้างมีทรัพย์สมบัติในกรุงเทพมากมายก่ายกองจะใช้อย่างไรก็ไม่หมดไม่สิ้นแต่ท่านไม่ได้ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายสอนลูกให้ใช้อย่างประหยัดอดออมที่สุดให้รู้จักค่าของเงินให้รู้จักค่าของสิ่งของเพราะฉะนั้นในหลวงท่านก็เป็นคนประหยัดเหมือนกับคุณแม่สอนไว้หลานก็รู้จักประหยัดเหมือนกันแต่พวกเวลาไปพักตามบ้านนอกเคยไปพักที่ทุ่งสงฆ์น่ะพวกทางสถาทางบริษัทปูนซีเมนต์ก็ซื้อผ้าขนหนูอย่างดีมาไว้นะเพื่อให้ท่านได้ใช้ในห้องน้ำแต่ท่านไม่ได้แตะต้องเลยขนหนูอย่างดีปืนนั้นไม่ได้แตะต้องท่านใช้ของท่านเองแต่ใช้ของท่านเองเป็นผ้าขนหนูธรรมดาไม่มีราคามากมายอะไรไอ้เราชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยโอ้ยใช้ของต้องราคาแพงสภาต้องราคาแพงเสื้อต้องราคาแพงอะไรก็ต้องแพงนาฬิกาเรือนหนึ่งก็ต้องราคาตั้ง 2-3,000 5,000 คราวหนึ่งไปอินเดียคนที่ไปผูกนาฬิกาข้อมือไปแขกมันถามว่านาฬิกานี่ราคาเท่าไหร่บอกว่าราคา300อะไรบอก300 เหรียญอเมริกันไม่ใช่เล็กน้อยนะคิดเป็นเงินไทยตั้งเท่าไหร่เขาบอกโอ้ทำไมแพงเงินกันนี่ก็ของเขานี่ราคา25 รูปีเท่านั้นเองไอ้25 รูปีก็เข็มมันเดินถูกต้องเหมือนกันยกขึ้นดูเวลาได้เหมือนกันรู้ว่าเจ้าสายบ่ายเย็นเวลาเท่าไรเขาใช้อย่างประหยัดไม่ใช่ของแพงบ้านเราชอบใช้ของแพงๆนี่ญาติโยมที่นั่งอยู่เนี่ยอย่าชอบใช้ของแพงๆมีเยอะแยะของถูกไม่อยากใช้มันเสียหน้าใช้ของถูกอ่ะไอ้คนจนมักจะใช้ของแพงจะซื้อแล้วก็คือว่าคนจนมาอวดมีถ้าคนมีก็ไม่อวดเขามันเต็มแล้วไม่ต้องอวดน้ำเต็มกระออมเนี่ยมันไม่คลุกคลิกคลุกคลิกแต่น้ำขึ้นกระออมแล้วแหมดังคลุกคลิกคลุกคลิกอยู่ตลอดเวลาคนร่ำรวยเขาอิ่มเขาใช้ของธรรมดาเพราะมันอิ่มแล้วแต่คนจนคือว่าปานกลางน่ะแต่ว่าชอบใช้ของแพงๆชอบซื้อของตามห้างซื้อเสื้อก็ต้องซื้อของนอกแต่เสื้อยืดราจระเข้เนี่ยซื้อมาจากเมืองนอกราคามันแพงแต่ว่าเสื้อยืดติดทอเมืองไทยราคาถูกคนไม่ค่อยใช้ชอบใช้เสื้อราคาแพงแล้วก็มีกราอวดราระเข้ไอ้กางเกงยีนอย่างนั้นเสื้ออย่างนี้นาฬิกายี่ห้อนั้นถ้าได้ปลูกของแพงรู้สึกว่ามันจะกินข้าวได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะได้หน้าได้ตาความจริงเปล่าหน้าก็เท่าเดิมจมูกก็ไม่ได้ยาวออกไปแก้มก็ไม่ได้สูงขึ้นไอ้น้ำหนักตัวก็ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดอะไรแต่ว่าเขาเรียกว่าความอยากอวดนั่นเองความอยากอวดมั่งอวดมีคนอวดมีนี่ไม่มีจะอวดจริงจะอวดเหมือนคนรู้น้อยเนี่ยชอบอวดว่าฉันมีความรู้แต่คนมีความรู้มากเขานั่งนิ่งเฉยเฉยใครจะพูดอะไรเขาก็ไม่คุยด้วยเขามีความรู้เยอะแยะไม่อยากจะพูดแต่คนรู้น้อยเนี่ยพูดชอดไปไหนเนี่ยก็พยายามพูดอยู่ตลอดเวลาเพื่ออวดว่าฉันนี่รู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนิสัยเป็นอย่างนั้นนี่ก็พวกชอบอวดมันก็เสียสตังค์มากแต่ถ้าไม่อวดก็เสียสตังค์น้อยสมเด็จพระราชชนนีท่านอบรมพระโอรสพระธิดาของพระองค์ท่านให้ประหยัดอดออมมาชั้นหลานก็ยังประหยัดอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายแต่งตัวเรียบๆง่ายๆดูสมเด็จประเทศนี่ท่านแต่งตัวเรียบๆง่ายๆกับโรงธรรมดานะเสื้อก็ธรรมดาให้ง่ายเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนชาวบ้านแต่ชาวบ้านไม่เคยเอาอย่างนั้นไอ้เรียบๆง่ายๆไม่เคยเอาชอบเอาไอ้ที่มันรู้ราผู้ฝ่าเสื้อก็พองไปตรงนั้นนิดพองออกไปตรงนี้หน่อยเพิ่มไปนั่นเพิ่มไปนี่ มันสตางค์ทั้งนั้นในเพิ่มข้าวมันแพงฝีมือมันก็แพงราคามันแพงเพราะงานฝีมือแต่ตัดเสื้อธรรมดาราคาก็ไม่แพงอันนี้เราสวมเสื้อสวมผ้านี่สวมทำไมตั้งปัญหาถามว่าสวมทำไมสวมเพื่อรักษาความร้อนเอาไว้ในร่างกายให้มันเกิดความอบอุ่นเพียงพอป้องกันความหนาวไม่กระทบร่างกายปกปิดสิ่งที่ควรปกปิดไม่ให้เกิดความละอายประกันอุจจาระในตาเสียหน่อยก็มันเท่านั้นหรือว่ากันเหลือบกันยุงแม่กบกัดร่างกายมันก็กันได้ผ้าถูกก็กันได้ผ้าแพงก็กันได้แต่แพงมันใช้สตังค์มากอย่างนี้ไม่สมควรท่านสอนมาอย่างนั้นโอรสที่ท่านโอรสของท่านหลานของท่านก็ประพฤติตามคำสอนของคุณย่าก็เป็นไปสะดวกสบายอันนี้นั่นเป็นเรื่องที่เราเห็นเป็นตัวอย่างว่าทรงกระทำแต่ความงามความดีเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายสมเด็จย่าท่านสนใจธรรมะเหมือนกันเมื่อท่านอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่หลวงพ่อไปสวิตก็ได้เข้าไปเยี่ยมครั้งหนึ่งท่านอยู่ห้องแคบธรรมดาเขาเรียกว่าอยู่ทาวน์เฮาส์ธรรมดานะมีห้องนอนห้องรับแขกนิดหน่อยไม่ได้กว้างขวางอะไรเราไปกันหลายคนก็นั่งกันเต็มในบริเวณไปเยี่ยมท่านเยี่ยมท่านไปถามท่านในเรื่องความเป็นอยู่อะไรท่านบอกว่าเวลานี้กำลังศึกษาภาษาบาลีอยู่ท่านไปเรียนภาษาบาลีซึ่งเป็นคำของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้อ่านคำพีทางพุทธศาสนาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนั้นก็เปิดสอนภาษาสันสกฤตภาษาบาลีท่านก็ไปเรียนแล้วในห้องมีหนังสือพระไตรปิฎกเอาชุดภาษาบาลีสำหรับที่จะอ่านจะศึกษาท่านศึกษาพอรู้เรื่องพออ่านหนังสือได้ไม่ได้อยู่นิ่งอยู่เฉยแล้วก็สนใจในเรื่องของธรรมะอ่านหนังสือธรรมะแต่ว่าฟังนี่ไม่ค่อยได้มีโอกาสนานๆจะได้ฟังสักครั้งหนึ่งแต่ท่านอ่านมากท่านสนใจที่จะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเอาธรรมะมาช่วยชีวิตของพระองค์อยู่ตลอดเวลาในคราวที่ทรงวิปโยคโศกเศร้ามากที่สุดคือว่าในหลวงอานันต์สวรรคตด้วยอุบัติเหตุอะไรก็ตามใจท่านเศร้าโศกมากเสียพระทัยมากพระลังกาองค์หนึ่งชื่อท่านนารทะท่านไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะมาแล้วท่านไปสวิตเซอร์แลนด์ท่านเข้าไปเยี่ยมเมื่อสูญเสียพระโอรสใหม่ๆสมเด็จพระราชินีท่าน แสดงอาการวิปโยคเกินหลังน้ำตาพระท่านก็พูดปลอบโยนได้ธรรมะให้ท่านสบายอกสบายใจท่านเสียใจมากแต่ว่าระงับความเศร้าโศกความเสียใจได้ด้วยอะไรก็ด้วยธรรมะด้วยมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่แท้ไม่คงทนไม่ถาวรเรามีแล้วก็ต้องไม่มีพบแล้วก็อาจจะพลาดจากกันมันเป็นเรื่องธรรมดาก็เอาธรรมะเป็นเครื่องประเล่าประโลมน้ำประไทยให้สบายไปบ้างตามสมควรแก่ฐานะท่านได้ศึกษาอยู่อันนี้เราดูกิริยาอาการของพระองค์ท่านแสดงว่าเป็นท่านมีความสุขท่านแม่ประชนมายุจังเก้าสิบแล้วยังแข็งแรงยังเดินไปเยี่ยมเยียนประชาชนด้วยประพักยิ้มแย้มแจ่มใสพระพักท่านยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาสมกับว่าเป็นพุทธบริษัทพระพุทธบริษัทนั่นเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสในสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลามีธรรมะปรากฏอยู่ในใจมองอะไรก็มองเห็นเป็นธรรมะมองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆตามสภาพที่เป็นจริงไม่ทุกข์ไม่โศกไม่เก็บความทุกข์ความโศกไว้ในน้ำพระทัยรู้จักปลงรู้จักวางท่านจึงมีพระทัยสดชื่นอายุมั่นฝันยืนไม่เคยป่วยมีข่าวไม่ว่าสมเด็จพระราชินีท่านป่วยบ้างไม่มีท่านไม่ป่วยท่านรักษาอนามัยดีอนามัยทางกายของท่านก็เรียบร้อยอนามัยทางจิตทางใจก็เรียบร้อยทุกประการท่านเป็นอยู่อย่างง่ายคุณสัญญาธรรมศักดิ์เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันเกิด10ตุลาคมกำลังยุ่งนะ คุณสัญญาแกก็ไปอยู่ในวังตลอดเวลาเพื่อใกล้ชิดในหลวงแล้วก็ยังไม่ได้รับทานอาหารอันนี้สมเด็จญาติท่านบอกโอ้ฉันก็ยังไม่ได้ทานข้าอาหารเลยอ่ะมาทานพร้อมๆกันแล้วท่านทานยังไงท่านตักข้าวใส่ในจานข้าวต้มเอาถั่วงอกและถั่วใส่ลงไปผักกาดเค็มใส่ลงไปมีอะไรก็ใส่ลงไปในจานนั้นแล้วก็ทานนะเสวยท่านเสวยง่ายๆไม่รู้หราผู้ฝ่าอะไรเพราะนั้นพระรูปของท่านก็มีไม่จะไม่อ้วนคือผอมๆอย่างนั้นท่านรับทานแต่พอดีไม่รับทานผู้ฝ่าหรูหราอะไรกับข้าวทำมากอย่างไรท่านก็ทานน้อยๆทานเท่าที่จำเป็นพอเลี้ยงร่างกายเพราะนั้นร่างกายของท่านก็เรียบร้อยดีอยู่อันนี้เราเอามาเป็นตัวอย่างได้เรารับทานอาหารก็รับทานแบบอย่างนั้นรับทานพอหายหิวไม่รับทานมากมายเกินไปเวลาไปรับอาหารที่แจกเธอก็ให้คนไปเก็บเอาเองบางคนเอามาตั้งหลายห่อหลายชิ้นทำไมเอามามากมายอย่างนั้นเอาข้าวมาสักหน่อยนึงเอากับข้าวมาสักหน่อยนึงเรียกว่าเอาพอกินหมดไม่เอามาให้เหลือไม่ให้แสดงให้เห็นว่าเรามีความต้องการมากเกินไปเป็นการไม่ดีเอาแต่พอดีแล้วก็อย่าเลือกอย่าไปหยิบนั่นวางหยิบนี่วางเจาะวางเมื่อกับไก่อย่างนั้นมันไม่เหมาะหยิบอะไรมาก็ได้เอาแกงมาห่อหนึ่งเอาข้าวมาส่วนหนึ่งหรือว่าเรากินแบบบังคับตัวเองควบคุมตัวเองลดกิเลสทานอาหารเพื่อลดกิเลสไม่ใช่ทานอาหารเพื่อเพิ่มกิเลสทานอาหารเพื่อเพิ่มกิเลสก็เลือกอาหารไอ้นี่ไม่ถูกใจยกโดดไอ้นี่ไม่ยกโดดทิ้งกว่าจะออกไปได้ในเสียเวลาเพราะไปเลือกอยู่เลือกให้สิ่งที่ถูกปากความจริงมันถูกปากทั้งนั้นนะไม่ว่าอะไรใส่เข้าไปแล้วมันถูกปากทั้งนั้นอะแต่ว่ารสมันไม่เป็นที่พอใจที่เขาพูดเราไม่ถูกปากเลยพูดไม่ถูกบอกอาหารนี่ไม่ถูกปากแล้วไม่ถูกปากแล้วมันจะไปถูกจมูกได้ยังไงเพราะเราไม่ได้กินทางจมูกเลยเรากินทางปากทั้งนั้นเลยอันนี้ใส่เข้าไปมันก็ถูกปากแต่ว่าคำว่าไม่ถูกปากนั้นเป็นภาษาพูดสำนวนแต่เนื้อแท้ที่ถูกพูดว่าไม่ถูกกับลิ้นของเราไม่ถูกใจนะไม่ใช่ทำไมถูกลิ้นมันก็ถูกแล้วนะพอใส่ปุ๊บก็ลิ้นรับก่อนเพื่อนนะแล้วก็รู้รสทันทีแต่ใจมันไม่ชอบใจไม่ชอบรสนั้นมันไม่เป็นที่พอใจก็เลยต้องเลือกเอาที่พอใจถ้าเราทานอย่างนั้นก็เรียกว่าทานตามใจกิเลสหรือตามใจตัวเองการทานอาหารแบบตามใจตัวเองนั้นมันไม่ลดอะไรแต่เพิ่มความรู้สึกนึกคิดขึ้นในจิตใจมากขึ้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาว่าปฏิสังฆาโยนิโสปินตปาตังเราพิจารณาบิณฑบาตนี้โดยแยบคายแล้วจึงฉันไม่ฉันเพื่ออร่อยไม่ฉันเพื่ออ้วนพีไม่ฉันเพื่อการตกแต่งเพื่อความสวยเพื่อความงามฉันอาหารเพียงเพื่อพออยู่ได้จะได้ใช้ร่างกายนี้ประพฤติธรรมต่อไปใช้ร่างกายนี้ทำหน้าที่ต่อไปถ้าเราฉันอย่างกินอย่างนั้นมันก็สบายไม่มีปัญหาไม่ต้องไปเที่ยวหาของแพงๆกินเดี๋ยวนี้คนไม่ชอบกินอาหารที่บ้านชอบไปกินตามภัตตาคารใหญ่ๆที่เขาแต่มืดสลัวสลัวนะไม่ค่อยมีแสงสว่างเท่าไหร่ให้กินมืดกันระวังจะกินก้างปลาเข้าไปเพราะมองไม่เห็นเพราะมันมืดแล้วราคาก็แพงกุ้งตัวนึงก็ราคาแพงปลาอาหารจานหนึ่งก็เรียกว่าร้อยขึ้นบนไอ้ต่ำกว่าร้อยเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วเรากินได้เท่าไหร่ท้องมันจำกัดกินได้ฉันกินเหลือเบือบากไม่รู้จะเอาไปไหนคราวหนึ่งไปเที่ยวฮ่องกงไปกับญาติโยมแล้วก็ไปกินอาหารที่ร้านมังสวิรัตเราก็กินเจกันอาหารเจนะอันนี้เราอ่านดูเมนูพออ่านมันจดอ่านมันจะรุ่นเอามาให้ตั้งหลายอย่างว่าทำไมสั่งมากนี่ไม่ได้สั่งแล้วอ่านดังๆเมื่อกี้นั่นแหละมันสั่งแล้วอ่านดังๆเช็คมาถือโอกาสเอาสั่งแล้วเอามาโอ้กินไม่ไหวแล้วก็อาหารเจนี่มันเอียนแล้วฉันไม่มันได้มากคนทานไม่ได้เราเลิกแล้วก็ทำอย่างก็เอาถุงมาให้ อาหารกี่อย่างก็ถุงพลาสติกมาให้แล้วก็เทใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงเอาไปบ้านเขาไม่เอาคืนนะเขาเอาไปบ้านด้วยเอาไปกินมื้ออื่นต่อไปเขาให้เรามากินที่บ้านที่เมืองไทยก็ไม่ให้ใส่ถุงอย่างนั้นก็เอาไว้ให้หมูเพราะว่าตามภัตตาคารต่างๆเนี่ยคนเลี้ยงหมูเขาไปประมูลไหว้ว่าปีหนึ่งเศษอาหารนี่คิดกันเท่าไหร่ไม่ใช่เล็กน้อยนะราคาเป็นล้านเหมือนกันอาหารร้านใหญ่ๆภัตตาคารห้อยเทียนเหลาเหยาวยื่นอะไรต่ออะไรนี่ภัตตาคารมีชื่อนะเศษอาหารนี่ราคาเป็นแสนเป็นล้านต่อปีไม่ใช่เล็กน้อยคนไปกินทิ้งๆฟังๆนะแล้วก็เอาไปให้หมูนี่เราควรสั่งเพียงน้อยๆฝรั่งเขาไม่ได้สั่งอาหารกินมากเหมือนเราเคยไปเมืองฝรั่งไปกับฝรั่งไปทานอาหารเขาไม่สั่งมากแต่เขาสั่งให้เรานี่ก็สั่งมากเขานึกว่ากินแบบไทยเลยว่าโอ้ไม่ได้มากมายอย่างนั้นกินไม่หมดไม่เอามากมายเกินไปกินง่ายๆบอกก็ว่ากินน้อยๆเขาเองก็กินน้อยๆมันจานเดียวแต่ในจานนั้นสมมติว่าอาหารเช้าก็มีไข่สักฟองหนึ่งแล้วก็มีแฮมแล้วก็มีขนมปังสักชิ้นหนึ่งเขาไม่ได้กินมากมายอะไรแล้วก็มีน้ำชาหรือว่านมสักแก้วหนึ่งเขากินเท่านั้นเองเขาไม่ได้กินมากแต่ฝรั่งกินมากมันก็มีเหมือนกันฝรั่งกินมากก็ถูกลงโทษคืออ้วนตุ๊ปะเลยเวลาจะเดินจะเหินดูแล้วแหมเห็นอกเห็นใจบอกว่าอ้วนแบบนี้ไม่ไหวจะลุกจะนั่งก็ลำบากมีมากเหมือนกันนะพวกกินมากกินหมูมากมากกินนมมากมากกินไข่มากมากมันก็อ้วนเกินพอดีไปไม่สบายอันนี้ถ้าเรากินแต่พอดีก็สบายนี่ควรหัดกินอย่างนั้นกินอาหารแต่พอดีสมเด็จท่านร่างกายท่านเรียกว่าทรงผอมๆอยู่อย่างนั้นนะตั้งแต่นานแล้วท่านอยู่อย่างนั้นแปลว่าน้ำหนักของท่านไม่เพิ่มเพราะท่านคุมอาหารคนที่รู้สึกตัวว่าอ้วนก็ต้องคุมอาหารอย่ารับทานของอร่อยท่านเจ้าคุณพุทธทาสถูกถามว่าลดน้ำหนักได้อย่างไรท่านบอกว่าถือหลักสองประการของชอบอย่ากินของอร่อยอย่ากินมันก็ลดได้นะของชอบไม่กินมันก็กินมากเลยนะกินของชอบไม่กินของอร่อยอย่ากินก็กินของอร่อยมันกินมากแล้วกินแต่ของธรรมดาง่ายๆกินผักท่านฉันผักบุ้งมากๆเวลาหมอไปตรวจบอกว่าน้ำตาลมากท่านก็ฉันแต่ผักบุ้งนะผักบุ้งตั้งกรรมนะเขาเก็บมาให้ฉันผักบุ้งยอดแดงแก้เบาหวานนะพอกินผักบุ้งนั้นก็ไปน้ำตาลลดรวบเลยแต่รู้ว่าพรุ่งนี้ก็จะมาเจาะมะรืนนี้ก็จะมาเจาะกินผักบุ้งล่วงหน้า2วันน้ำหนาน้ำตาลลดรวบลงไปเลยลดไปเหมือนกันนะเอามานี่ก็น้ำตาลมันจะมากอยู่เหมือนกันนี่เลยคิดจะเอาผักบุ้งยอดแดงมันก็ยกผักบุ้งยอดแดงที่ขึ้นอยู่ตามเยอะแยะเอาไปล้างให้สะอาดแล้วมากรับทานกับไปมันก็แก้น้ำตาลมากได้เหมือนกันลดนะลดจริงนี่ลดน้ำตาลได้ผักบุ้งเลยกินดิบอย่าไปทำให้สุกไม่ได้เชื่อดิบดิบแต่ว่าล้างให้สะอาดแช่น้ำด่างทับทิมอะไรฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยแล้วเอามาจิ้มน้ำปลาจิ้มน้ำพริกก็ได้น้ำพริกมันไม่มีน้ำตาลและน้ำหนักไม่เพิ่มคนกินน้ำพริกเนี่ยถ้ากินข้าวกับน้ำพริกน้ำหนักไม่เพิ่มแต่ว่ามันอร่อยมันกินข้าวมากนี่อย่าไปกินข้าวมากกินข้าวตักเอาแต่พอสมควรคือว่าต้องบังคับตัวเองวันนี้จะกินข้าวสักเท่าไหร่จะทัพพีหนึ่งทัพพีหนึ่งอย่าตักให้พูนแต่ว่าตักพอดีเท่านี้แล้วกลับมารวมกันข้าวอิ่มไม่อิ่มก็เอาเท่านั้นคือพออยู่ได้ไม่หิวไม่กระหายไม่กระวนกระวายก็ถือเป็นมาตรฐานได้ว่าเมื่อหนึ่งฉันจะรับทานเพียงเท่านี้แล้วก็ทานสม่ำเสมอความอ้วนมันก็ลดลงไปแล้วพวกไขมันก็ไม่มีกินยอดไม้นี่ยอดมะขามบ้างหรือใบตำลึงแกงเลียงดีนะใบตำลึงนี่เอามาแกงเลียงกินก็เป็นอาหารพิเศษเรียกว่าอาหารชั้นยอดเพราะมันอยู่บนยอดไม้ยังดีกว่าของต่ำๆเรามากินได้แก้โรคอ้วนลงพุงแต่ว่าคนมันไม่อร่อยคนถึงไม่ค่อยชอบมันเป็นปัญหามันอยู่ที่ตรงนั้นเรื่องอาหารการกินก็ต้องปฏิบัติได้ตามแบบอย่างที่ถูกต้องสมเด็จท่านเป็นคนเป็นผู้มีน้ำพระทัยเยือกเย็นก็ได้ถามคนที่อยู่ใกล้เนี่ยว่าท่านโกรธใครเคืองใครมั่งหรือไม่เขาบอกไม่เคยเห็นท่านโกรธใครเคืองใคร ไอ้คนโกรธบ่อยๆนี่อายุสั้นร่างกายไม่แข็งแรงเพราะโกรธทีนึงมันก็เทือนหมดทั้งตัวเขาเรียกว่าตอมในร่างกายนี่กระเทือนหมดเลยสั่นไปหมดมือไม้สั่นปากคอสั่นใจสั่นคนบางคนโกรธมากๆโกรธเป็นลมไปเลยโกรธแล้วก็เป็นลมมาสลบเมือดไปเลยต้องแก้ไขกันใหญ่นี่เพราะความโกรธเราจึงระวังไม่ให้เกิดความโกรธความเกลียดใครๆความโกรธความเกลียดความพยาบาทอาฆาตจองเวรอย่าให้มันเกิดขึ้นรบกวนจิตใจทำใจให้สบายมีแต่เมตตาปราณีนึกอย่างเดียวว่าขอให้คนเหล่านั้นเป็นสุขขอให้คนเหล่านั้นเจริญขอให้คนก้าวหน้าในชีวิตในการงานเราจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ต้องคิดพูดทำด้วยความเมตตาปรารถนาความสุขความสบายแก่บุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่คิดเรื่องยุ่งเรื่องยุ่งอย่าเอามาคิดเรื่องโกรธนี่ไม่ได้ต้องหัดควบคุมคนบางคนขี้โกรธใจร้อนใจเร็วกระทบนิดโกรธกระทบหน่อยโกรธฝนตกก็โกรธฝนแดดออกร้อนก็โกรธแดดนั่งรถไปไหนติดจราจรก็โกรธกว่าจราจรมันติดขัดแล้วอาจจะพูดพึมพำว่าคนนั่นคนนี้ไม่จัดการอะไรต่ออะไรให้เป็นการวุ่นวายเป็นความเสียหายแก่ชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะ เกิดเช่นนั้นเราจะต้องนึกว่ามันธรรมดาไม่ใช่ติดแต่เราคันเดียวข้างหน้ามันก็ติดข้างหลังก็ติดมันติดหมดนะเออก็สนุกดีเหมือนกันได้ดูรถนานๆหน่อยนั่งให้สบายไปไม่ตีไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งภาวนากำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธไปเสียตลอดทางมันก็ไม่มีอารมณ์ขึ้นเกลียดเกลียดชังขึ้นมาใครมาทำอะไรให้เป็นที่ไม่พอใจเราจะเฉยเฉยอย่าไปเอาเป็นอารมณ์เขาด่าก็ไม่ยอมรับเขาตีเตียนอะไรเราก็ไม่ยอมรับเอาถ้ารับก็รับด้วยปัญญารับว่าเรามันผิดจริงไหมเรามันชั่วจริงไหมไอ้สิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่ในตัวเราหรือไม่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เตือนระวังอย่าให้มันมีเห็นก็ว่าเราชั่วแต่เราไม่ได้ชั่วแต่จะไปโกรธไปเคืองก็ทำไมการโกรธนั่นแหละคือความชั่วเกลียดคนนั้นก็คือความชั่วพยาบาทคนนั้นก็คือความชั่วแต่เราเกิดความโกรธความเกลียดพยาบาทขึ้นมาเราชั่วแล้วชั่วตามเขาว่าแล้วไม่ถูกต้องเราไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นแต่เราจะรู้ทันต่อสิ่งนั้นรู้เท่าต่อสิ่งนั้นทำใจให้เป็นกลางเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายคนที่ใจเป็นกลางสม่ำเสมอนี่อายุมั่นฝันยืนเพราะทุกส่วนในร่างกายทำงานเป็นปกติตื่นแต่เช้าลองโกรธคนบ่อยๆน่าจะเปลี่ยนสภาพไปชีวิตก็จะสั้นอะไรอะไรก็จะเปลี่ยนสภาพแก่เร็วเพราะว่าเวลาโกรธคนในหน้ามันยุ่งอันนี้ว่าเราทำหน้ายุ่งบ่อยๆมันก็ยุ่งจนเป็นนิสัยเลยหน้าตึงอยู่ตลอดเวลายุ่งอยู่ตลอดเวลาตื่นเช้าต้องอารมณ์ให้สดชื่นเห็นอากาศครึ้มเออวันนี้ดีฝนถ้าจะตกลงมาบ้างถ้าเห็นว่าอากาศสว่างเออวันนี้ดีแสงแดดจะได้ส่องเราจะได้ซักผ้าตากได้สะดวกมองในแง่ดีอย่ามองในแง่ร้ายเห็นอะไรก็ดีไว้ดีเห็นอากาศนี่ก็ดีเหมือนกันจะไม่ร้อนเดินตักบาตรสบายๆถ้ามีแดดก็ดีเหมือนกันมีแดดจะได้ไม่หนาวเกินไปได้อบอุ่นเสียบ้างมองในแง่ดีเห็นใครเดินมาก็นึกว่าเขามาดีไม่ได้มาร้ายแต่ก็ด่าเราก็ดีเหมือนกันจะได้ทดสอบว่าเรานี่มันมีความอดทนขนาดไหนถ้าอยู่เฉยๆไม่มีใครด่าแล้วจะรู้ยังไงว่าอดทนได้หรือไม่ได้คราวนี้ก็ด่าทดสอบควรขอบใจเขาแต่ก็มาถึงว่าแกนี่มันชั่วเอ้ยขอบใจฉันจะได้รู้ว่าฉันชั่วจริงหรือเปล่าอันนี้ถ้าฉันโกรธฉันก็ชั่วนะเพราะว่าชั่วแล้วเราโกรธพอโกรธฉันก็ชั่วเป็นจริงๆอันนี้เราไม่โกรธเราก็ไม่ชั่วเหมือนเขาว่าเราก็สบายใจใครมาด่าเราก็เฉยๆนั่นแหละเรียกว่าเป็นคนมั่นคงมีน้ำประทัยมั่นคงอยู่ในคุณงามความดีสมเด็จท่านมีความมั่นคงอยู่ในคุณงามความดีท่านไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบแล้วก็ถืออุดมการณ์ถูกต้องเป็นผู้ที่ยึดหลักธรรมะเป็นแนวทางชีวิตตลอดมาเรื่องก็เรียบร้อยนี่เรามองเห็นสิ่งเหล่านี้เราเอามาใส่ในชีวิตของเราทำชีวิตของเราให้ดีขึ้นก็สบายใจพูดเรื่องสมเด็จ เกี่ยวกับธรรมะพอสมควรแล้วพูดเรื่องอื่นอีกนิดหน่อยเรื่องเผาตัวตายเรื่องเด็กเผาตัวตายมีหนังสือพิมพ์มติชนมาสัมภาษณ์คือมาถามว่าท่านเห็นด้วยอย่างไรในการที่เขาตัวตายเขาฆ่าตัวตายโดยการเผาตัวเองฉันไม่เห็นด้วยกับการกระทำเช่นนั้นเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นความโง่อย่างหนึ่งเหมือนกันโง่จนเผาตัวตายเนี่ยมันเรื่องอะไรแล้วที่ไปประท้วงให้รัฐบาลลาออกนี่ต้องการอะไรต้องการประชาธิปไตยขนาดไหนประชาธิปไตยมันขนาดไหนที่เราต้องการมันมีเครื่องอะไรเป็นเครื่องวัดในโลกนี้ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทุกประเทศเขามีการเลือกผู้แทนราษฎรให้มีคนมาสมัครมีพรรคการเมืองเลือกคนแล้วก็ส่งคนเข้าสมัครประชาชนก็เลือกประชาชนเลือกนั้นเลือกคนดีไปก็เป็นเรื่องของประชาชนถ้าเลือกคนไม่ดีก็เป็นความผิดของประชาชนไม่ได้เป็นความผิดของระบบคนมันเลือกไม่เป็นเช่นเลือกคนไม่ดีเข้าไปในสภาก็เป็นความผิดของผู้เลือกเลือกเข้าไปแล้วถ้าหากว่าเขาทำไม่ดีก็ถูกไล่ออกไปเองเราจะไปไล่เขาออกอย่างนั้นมันก็ไม่ได้สมาชิกเขาไล่ออกเขาไปไล่ออกไปเยอะแยะให้คนที่ไม่ดีไม่เรียบร้อยอันนี้รัฐบาลก็เกิดจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เลือกกันขึ้นมาว่าคนนี้แหละควรเป็นนายกคนนี้ควรเป็นนั่นเป็นนี่ได้รับความเห็นชอบจากสภาแล้วไปถวายพระนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศว่าเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีฟอร์มรัฐบาลตามกฎหมายของรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำงานไปถ้าทำงานไม่ดีเราก็ประท้วงได้ไปพูดกลางสนามหลวงอะไรได้ไม่ติดกฎหมายอะไรแต่จะพูดไปถึงว่าเอ้าต้องออกถ้าไม่ออกจะเผาตัวตายเผาตัวตายแล้วมันได้อะไรขึ้นมาไอ้คนเผาน่ะมันได้อะไรแล้วจะได้เห็นไหมว่าบ้านเมืองเป็นอย่างไรก็ไม่ได้เห็นตายแล้วมันจะเห็นอะไรไม่ได้เรื่องอะไรตายทำไมถ้าเอาประท้วงเพียงขนาดเพียงว่าจะอดอาหารอดอาหารกลางวันไม่กินคนมันเห็นกลางคืนแอบกินก็ได้มันไม่เป็นไรก็ไอ้ที่เขาอดอาหารอดแบบนั้นทั้งนั้นแหละไอ้ที่ประท้วงว่าอดอาหารอดมาหลายคนแล้วนะไม่มีใครตายเพราะว่ากลางคืนมันกินก๋วยเตี๋ยวได้กลางวันมันนั่งเฉยไม่กินอะไรนะกินแต่น้ำแต่กลางคืนมันว่าก๋วยเตี๋ยวก็ไปสองสามห่อชดเชยกับที่ไม่ได้กินกลางวันมันก็ไปอดอยู่ที่สนามหลวงได้คนเอามาให้กินมันไม่ตายนะไอ้นี่มันไม่ฉลาดแต่ต้วงว่าจะเผาตัวตายเผาก็มันตายนะแล้วก็ตายจริงๆอ่ะตายแล้วก็รัฐบาลก็ยังนายกก็ยังใจดีนะยังให้เงินไปทำศพนะรัฐมนตรีก็ให้คนนั่นก็ให้ได้ไปทั้งหมดมันก็เกือบแสนกว่าเผาศพกันได้แล้วนะพอได้เมากันแล้วนะเขาสอบบ้านนอกมันเมากันเนี่ยมันสนุกกันนะต่างศพแล้วเมากันนะนครศรีธรรมราชแถวนั่นด้วยมันยิ่งเมากันใหญ่บ้านที่นายคนนั่นก็อยู่นายธนาวุฒินะมันไปอยู่ในถิ่นที่คนเมามากเนี่ยเขาก็เมากันไปตามเรื่องนะแต่ว่าคนเอกอันไปนั่งคอยดูอยู่ไปเป็นเจ้าภาพอยู่นี่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเราจะต้องทำอย่างอื่นไม่ถึงกับขนาดนั้นเพียงประท้วงไปตามหน้าที่เศรษฐกิจในรัฐบาลรู้ว่ามีข้อบกพร่องอะไรรัฐบาลก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนหูตึงเป็นคนที่ฟังเสียงมาของมหาชนอยู่พยายามแก้ไขอยู่อะไรไม่ถูกไม่ชอบก็แก้อยู่ทำอยู่ตามระบอบประชาธิปไตยอันนี้ต้องการอะไรเขาบอกว่าต้องการสภาปฏิวัติสภานั้นเกิดจากอะไรตั้งขึ้นได้อย่างไรตั้งขึ้นได้อย่างไรจะเอาสภาแบบโซเวียตรัสเซียหรือรัสเซียเขาก็เบื่อเต็มทีแล้วแบบที่เขาเป็นมานะเขาเป็นมา60ปีแล้วบ้านเมืองไม่เจริญเท่าไหร่มันเจริญในทางสร้างอาวุธชิบหายก็ไปเยอะเพราะสร้างอาวุธแข่งกับอเมริกาอเมริกามันเศรษฐีกว่ารัสเซียนี่มันไม่เดือดร้อนอเมริกา ประชาชนไม่อดอยากแต่รัสเซียนั้นไปส่งเสริมการสร้างอาวุธจะไปลูกประจันเงินทองมันเปิดเครื่องแล้วก็เดือดร้อนคนไม่มีขนมปังจะกินต้องไปยืนข้าวแถวเรียงกันเพื่อซื้อขนมปังพอตัวไปถึงตัวก็อ้าวก็บอกหมดแล้ววันนี้ไม่มีซื้อพอหมดแล้วหมดเวลาปิดประตูโครมประชาชนก็เดือดร้อนทำอย่างนั้น นายกบฏชอบก็เห็นว่าเออไม่ไหวแล้วเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ไหวแล้วต้องเป็นประชาธิปไตยกัน

0: เสียทีให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมีการตั้งพรรคการเมืองได้หลายพรรคไม่ใช่พรรคเดียวเฉพาะแต่พรรคคอมมิวนิสต์แกดำมีอย่างนั้นแล้วก็นี้ประเทศเมืองบริวารประเทศเช็กโกสโลวาเกียรูมาเนียยูโกสลาเวียหลายประเทศก็เรียกว่ายุโรปตะวันออกอยู่ในอุ้มมือของรัสเซียทั้งนั้นรัสเซียเปิดแขนไปได้พวกนั้นก็ไปได้แล้วไปตั้งรัฐบาลเป็นประชาธิปไตยกันประเทศเยอรมันสองประเทศรัสเซียกับพันธมิตรอุ้มไว้ประเทศเนี่ยตกต่ำเศรษฐกิจตกต่ำการเป็นอยู่ไม่เจริญงอกงามอะไรต่อเลยเยอรมันตะวันตกก็เจริญเขาเป็นประชาธิปไตยก็เจริญการเศรษฐกิจดีอุตสาหกรรมก้าวหน้าประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ก็กั้นกำแพงไว้ไม่ให้ไปเห็นประชาชนเบอร์ลินตะวันออกไม่ให้ไปตะวันตกมันก็หนีทุกวันน่ะปีนกำแพงหนีไปบ้างไปในรถยนต์กันห้อยไปกลางท้ายด่านก็ไม่เห็นก็ไปได้จับได้ก็ถูกขังถูกลงโทษลำบากเดือดร้อนกันก็เลยเอามารวมเป็นเยอรมันเดียวไม่มีตกมีออกแล้วเป็นประเทศเยอรมันหมดก็ดีขึ้นรัสเซียก็ไม่ว่าอะไรพันธมิตรก็ปล่อยเพราะงั้นรางวัลสันติภาพรางวัลโนเบิลก็เห็นออกก็ว่าชอบในส่งเสริมสันติภาพไม่เหมือนมาก่อนเลยให้รางวัลได้รับรางวัลสันติภาพคอมมิวนิสต์ได้รับรางวัลเพราะไม่เป็นคอมมิวนิสต์แล้วนะจึงได้รับรางวัลตอนนี้เราจะตั้งสภาปฏิวัติปฏิวัติอะไรมันก็ถอยหลังเข้าครองอีกตั้งอย่างไรสภามันก็เลือกคนเข้ามาก็เลือกมันก็เลือกดีมั่งไม่ดีมั่งมันต้องทนต่อไปประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตยใหม่มันยังไม่เรียบร้อยหรอกมันก็เป็นก่อนไปร้อยปีอย่างน้อยถึงจะกระเตื้องขึ้นประเทศยุโรปเป็นประชาธิปไตยมันรบมันฆ่ากันตายกองกว่าจะเป็นประชาธิปไตยได้เรียบร้อยเหมือนประเทศอังกฤษฝรั่งเศสนี่มันรบกันไม่รู้ละกี่ครั้งอ่านประวัติดูนะกว่าจะเป็นได้จริงๆนะมันลำบากอเมริกาก็กว่าจะเป็นประชาธิปไตยร่วมประเทศได้ก็ทำสงครามกลางเมืองกันรบกันเรื่องทาสเรื่องอะไรต่ออะไรกว่าจะรวมตัวกันได้แล้วเขาเป็นประชาธิปไตยเรียบร้อยมันขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนประชาชนชาวไทยเราการศึกษายังไม่ทั่วถึงจะตั้งระบบอะไรจะให้คนเลือกมันก็ยังเลือกไม่ถูกอยู่นั่นแหละถ้าคนเอาเงินไปให้มันก็เลือกคนให้เงินอยู่นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสภาไหนมันยังไม่ดีอันนี้เรื่องที่เราควรทำคือว่าควรส่งเสริมการศึกษาของประชาชนควรจะไปพูดให้ประชาชนเข้าใจว่าเลือกคนควรจะเลือกอย่างไรดีกว่ามาวุ่นวี่ให้รัฐบาลลาออกอยู่แล้วก็เผาตัวเองมันก็ตายไปนะตายไปหนึ่งแล้วยังมีคนอื่นบอกว่าจะเผาต่อไปยังงู้ต่อไปโอ้คนเดียวไม่พอจะงู้อีกหลายคนแล้วมันเรื่องอะไรที่ต้องทำอย่างนั้นมันไม่ในเรื่องมันตายเปล่าเขามันสูญเปล่าๆไม่สูญชีวิตพ่อแม่ก็เสียลูกชายไปเพราะความไม่เอาไหนอย่างนั้นเองจึงไม่ใช่เรื่องที่สมควรจะพึงกระทำพูดไว้ในที่นี้เพื่อให้เข้าใจว่าอาตมาไม่เห็นด้วยกับการกระทำเช่นนั้นแต่ว่าควรจะช่วยกันไปปลุกประชาชนให้รู้จักระบอบประชาธิปไตยให้เลือกคนเป็นสอนประชาธิปไตยให้แก่เขาแต่ว่าไปสอนไม่ได้นักศึกษาไปสอนไม่ได้คนมันยังไม่เชื่อยังไม่มีเกียรติพอต้องตั้งใจเรียนเราคิดจะทำอะไรนี่มันต้องวางฐานว่าเราจะทำอะไรเราจะทำต่อเมื่อเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเรียนให้ดีเรียนให้เก่งไม่ใช่เรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกสอบไม่ได้เลยมายืนวุ่นวี่อยู่ไม่ได้เรียนหนังสือเราตั้งใจเรียนสำเร็จแล้วเราออกไปทำงานทำการเรียนว่าไปเป็นข้าราชการจะเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์ทำงานเพื่อประชาชนไม่ทำงานเพื่อตัวรวมพวกรวมหมู่กันไปทำกันอย่างนั้นเป็นพวกสุจริตอยู่ในศีลในธรรมรวมพวกกันมากๆอย่างนั้นมันจะดีขึ้นดีกว่ารวมพวกกันไปเกาะเผาตัวตายซึ่งมันก็ไม่ได้สาระได้อะไรนี่ความจริงมันควรจะเป็นอย่างนั้นมันมีใครเห็นด้วยประชาชนก็ไปควังไม่กี่คนก็เห็นว่ามันไม่ได้สาระอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมยังคิดไม่ได้ทิฏฐิมานะมันเกิดแล้วก็มีลูกยุกอยู่ข้างหลังเอาไอ้ลูกยุกมันไม่ตายแต่ว่าพวกที่ไปฆ่าตัวตายมันตายไอ้พวกสั่งไม่ตายนั่งอยู่ต่อไปยังอยู่ต่อไปพวกนั้นอยู่ให้เด็กทำแต่ผู้ใหญ่ไม่เป็นไร และเด็กมันก็ไม่เข้าใจกินลูกยุเด็กนี่ปลุกง่ายนะเสกง่ายนะมันเด็กพวกนักศึกษานักเรียนนี่โอ้ยยุให้เป็นอะไรก็ได้พูดปลุกใจพักเดียวเลยก็เฮกันขึ้นนั่นเองฮะสร้างม็อบขึ้นมาได้มันไม่ใช่เรื่องที่ควรกระทำอย่างนั้นเราควรจะสอนให้มีอุดมการณ์ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ให้มีความสามารถโตขึ้นจะไปรับใช้ประเทศชาติตามอุดมการณ์ที่ตนตั้งไว้มันก็มากขึ้นมากขึ้นคนดีมากขึ้นคนชั่วมันก็ถอยไปเองไม่ต้องลำบากอะไรเราจะไปล่างคนชั่วโดยวิธีฆ่าตัวตายมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาขอให้โยมเข้าใจอย่างนี้คำเทศน์นี้คงจะแพร่หลายไปพวกจะได้อ่านกันหลายคนจะได้รู้ได้เข้าใจวันนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลา
1: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาตามที่เราได้ฟังกันมาทุกวันอาทิตย์แม้ว่าจะออกพรรษาแล้วเราก็ไม่ออกออกพรรษาก็ไม่ออกจากการฟังธรรมไม่ออกจากการทำความดีถ้าออกจากการกระทำความดีก็ถอยหลังเข้าสู่ป่ารกป่าพงเราออกมาที่โล่งแจ้งแล้วก็เดินทางต่อไปเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายก็ต้องเดินทางต่อไปสิ่งใดที่เคยประพฤติปฏิบัติในฤดูการเข้าพรรษาแม่ออกพรรษาแล้วก็ทำต่อไปการทำต่อไปนั่นเป็นการก้าวหน้าถ้าเราหยุดก็เป็นการถอยหลังพอออกพรรษาก็หยุดเสียทีหนึ่งเข้าพรรษาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นกันเรื่อยไปไม่มีการก้าวหน้าเพราะงั้นจึงต้องก้าวหน้าในการศึกษาปฏิบัติธรรมะแต่ถ้าเอาเหล้าไปไหว้ในบ้านในบ้านจะแตกเอาการพนันไปไหว้ในบ้านในบ้านจะแตกเอาการเที่ยวกลางคืนของพ่อบ้านไปไหว้ในบ้านในบ้านแตกอันนี้แตก 100% พ่อบ้านไปเที่ยวบ้านแตกแม่บ้านพอกลับมาแม่บ้านก็แหวะเข้าใส่มันก็บ้านแตกเท่านั้นเองของชั่วนะเอาไปไหว้ในบ้านไม่ได้ของดีนะไม่เป็นไรเอาไปไหว้ได้แต่ว่าที่ได้เชื่ออย่างนั้นก็เพราะเชื่อตามเขาว่าคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้ไอ้คนว่านี่มันมากเหลือเกินแล้วว่าตามกันทั้งนั้นถือตามกันมาว่างั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราไปเชื่อตามเขาว่าเนี่ยเราจะเป็นบ้าตายเพราะมันว่าหลายคนคนนั้นอย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้บอกว่าอย่าเชื่ออย่างนั้นเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าเพราะพระพุทธเจ้าว่าอะไรดีมันก็ดีจริงๆว่าอะไรชั่วก็ชั่วจริงๆเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็สบายใจไม่มีอะไรในครอบครัวไม่มีการแตกเล่าเพราะสิ่งเหล่านี้แต่แตกเล่าก็เพราะว่าเราไม่ประพฤติธรรมมันก็เราพระพุทธรูปไปไหว้ในบ้านบางคนก็ถืออีกเหมือนกันมีรายหนึ่งเอาพระมาไหว้ที่วัดพระนั่นสีดำเรียกว่าหลวงพ่อดำบอกว่าตั้งแต่หลวงพ่อดำเข้ามาอยู่ในบ้านมันมีอะไรแปลกๆเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างอะไรทะเลาะบ่อแว้งกันบอกว่าทำไมไปโทษหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำท่านนั่งเฉยๆท่านไม่ได้ยุแย่อะไรใครให้ทำอะไรเราทำกันเองทั้งนั้นนี่มีอะไรบ้างเล่าให้ฟังดิพอเล่าเรื่องให้ฟังมันเรื่องกันเองทั้งนั้นเรื่องพ่อบ้านมั่งเรื่องแม่บ้านมั่งเรื่องลูกมั่งเรื่องมันที่ได้ยุ่งนั่นเรื่องคนทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องพระเลยแม้แต่น้อยแต่กลับไปโทษพระซึ่งนั่งอยู่เฉยๆบนหิ้งนี่กลับไปโทษท่านแล้วก็ไม่เอากลับไม่ไหว้ในบ้านแล้วเอาอธิบายให้ฟังกันเสียนานบริสุทธิ์ยกกลับไปบ้านอีกเข้าใจเอาแบกกลับไปบ้านอีกก็ไม่ไหว้ที่บ้านต่อไปเพราะเข้าใจว่าไม่ใช่พระความจริงพระอยู่ในบ้านมันช่วยให้เราดีขึ้นถ้าเรารู้จักพระแต่ถ้าเราไม่รู้จักพระอะไรมันก็ไม่ดีขึ้นคือเราไม่รู้ว่าพระคืออะไร แล้วก็ไม่รู้ว่าพระสอนอะไรเราก็ดีขึ้นไม่ได้อะไรต้องเทศให้ฟังพอเทศจบแล้วนะหนูขอคืนไปพาไว้ที่บ้านต่อไปเรื่องมันเป็นอย่างนั้นมีแปลกๆอย่างนี้เรียกว่ามันมีอะไรแปลกๆนี่เนื่องจากว่าไม่ค่อยเข้าวัดนั่นเองไม่ฟังธรรมไม่ศึกษาเรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเชื่ออะไรก็ตามเขาว่าอย่างนั้นคนนั่นว่าอย่างนั้นคนนั่นว่าอย่างนี้ว่ากันไปเรื่อยๆเลยก็เสียหายมีเยอะในเรื่องเขาว่าทำให้เกิดปัญหามากมายแล้วเราก็ไปเชื่อตามเขาว่ามันก็เกิดเป็นปัญหาสร้างบ้านสร้างเรือนก็อย่างนั้นอย่างนี้เขาว่าแล้วอยู่เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไปยึดถือในคำที่เขาว่านั้นว่าเป็นจริงเป็นจังเชื่อผิดนั่นเองพอเกิดความเชื่อผิดแล้วมันก็เป็นทุกข์ใจไม่สบายเรียกว่าอุปาทานการยึดถือในสิ่งผิดทำให้เราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจถ้าหากว่าเรามาไต่ถามผู้รู้เสียบ้างเช่นมาวัดก็มาถามใช่บ้างว่าอย่างนั้นถูกไหมอย่างนี้ดีไหมอะไรต่ออะไรพระท่านก็อธิบายให้ฟังเราก็ได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจความเชื่อเหลวไหลต่างๆมันก็หายไปเรากลายเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลคือผู้มีความเห็นชอบเห็นตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนที่พูดให้ฟังมาของสัมมาทิฏฐิเรื่องสัมมาทิฏฐิต้องเข้าใจจะให้ถูกต้องเอาเทปไปฟังซ้ำหรือเอาหนังสือไปอ่านเราก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วไม่ต้องกลัวใครว่าอีกต่อไปใครมาเตือนมาทำไมคุณทำนี้เราอย่าไปสนใจกับไอ้คำคนเหล่านั้นนึกว่าเป็นคนปากพร่อยก็แล้วกันชอบพูดชอบยาไม่เรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นรถอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์จะเกิดความเสียหายเราเชื่อพระพุทธเจ้าสิ่งใดพระพุทธเจ้าสอนไว้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องถูกต้องเพราะพระองค์สอนแต่เรื่องถูกต้องให้เราเข้าใจให้เรานำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันนี้ขอให้ทำความเข้าใจไว้อันหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือพ่อแม่อีกลูกจะศึกก็เช้าเช้าก็ศึกให้ทุกวันใครจะศึกก็ศึกให้เช้าเช้าตีสามครึ่งลุกขึ้นไปสวดมนต์ทำวัดฟังคำสอนเสร็จแล้วก็นั่งสงบใจทำสมาธิภาวนาทำทุกวันเป็นประจำมาแล้ววันไหนจะศึกก็ต่อจากนั้นไปคือทำวัดเสร็จฟังอบรมเสร็จนั่งสมาธิเสร็จเอาใครจะศึกก็อยู่ก่อนพวกไม่ศึกก็ไปก่อนก็ศึกให้เอาอีกแล้วพ่อแม่อีกไม่รู้ว่าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งนู่นไปหาหมอมาไหนก็ไม่รู้ไปหาหมอว่าหาเรื่องศึกให้ลูกชายกลัวว่าศึกไปแล้วจะลำบากจะอย่างไรมันไม่เจริญไม่ก้าวหน้านี่ก็เรื่องไม่เชื่อพระอีกไปเชื่อหมอดูอีกหมอดูเขาก็ต้องบอกมาตามเวลาของหมอว่าวันนั้นต้องศึกเวลานั้นเช่นว่าให้ศึก9โมงเช้าพรุ่งนี้จะศึกองค์มาขออนุญาตผมศึก9โมงเช้าหลวงพ่อก็บอกว่าไม่ได้มันต้องศึกเวลานี้9โมงนี่ไม่อยู่ศึกไม่ได้ถามว่าทำไมต้องศึก9โมงเช้าคุณพ่อโยมพ่อบอกให้ศึก9โมงเช้าบอกพ่อมาพบหลวงพ่อสักหน่อยดิพ่อของพระนะมาฟังเทศหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้ที่ลูกชายจะศึกวันพรุ่งนี้แต่มาฟังเทศก็ฟังไปเสียด้วยเลยทีเดียวว่าเราไม่ถือลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ได้ถืออย่างนั้นคือไม่ได้ถือว่าเวลานั้นดีเวลานั้นไม่ดีเราถือว่าทำดีเวลาไหนมันก็ดีเวลานั้นทำชั่วเวลาไหนมันก็ชั่วเวลานั้นดีชั่วมันอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่เวลาไม่ได้อยู่ที่เวลาแล้วพระพุทธเจ้ากัดชัดเจนมากกัดว่านักขัดตังปฏิมาเนตังอัตโธพาลังอุปัชฌาอัตโธอัตถสนักขัดตังกิงกริสันติตารกาคนปัญญาอ่อนมัวไปนั่งดูดาวดูเดือนอยู่ประโยชน์มันก็เลยไปเสียพ้นไปเสียประโยชน์มันเป็นเลือกอยู่ในตัวแล้วดวงดาวในท้องฟ้าจะช่วยอะไรได้ บอกว่ามัวแต่ไปนั่งดูดาวดูเดือนอยู่งานไม่ได้ทำแล้วก็ถ้าจะทำก็

จริญอันนี้มัวแต่ไปนั่งดูเรื่องดูยานคนอื่นก็เอาไปกินจะแล้วก็เอาไปทำจะแล้วแล้วก็เสียเปรียบคนอื่นตลอดเวลาชาวพุทธเราถือว่าประโยชน์นั่นแหละคือสิ่งที่ควรกระทำเป็นเรื่องหมายความว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องกระทำอย่าไปนั่งมัวดูดาวดูเดือนอยู่ประโยชน์มันจะผ่านพ้นไปเสียพระองค์ตรัสไว้ชัดในเรื่องนี้ยกบาลีมาอ้างให้ฟังไว้ด้วยว่ามันเสียประโยชน์เปล่าๆถ้าเรามัวไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นเราจะสร้างบ้านนี่ถ้าไปหาหมอก็เกิดเรื่องคือหมอนี่ต้องบอกว่าแม้เดือนนี้ทั้งเดือนสร้างไม่ได้ต้องรออีกเดือนเสียเวลาเท่าไหร่ของมันก็ขึ้นยิ่งเดี๋ยวนี้มันขึ้นทุกวันของขึ้นราคาช้าไปของขึ้นแล้วก็ไประดูที่มีฝนด้วยเช่นว่าเดือน5ทั้งเดือนนี่สร้างบ้านไม่ได้ต้องไปสร้างเดือน6เดือน6ฝนตกแล้วขุดหลุมก็เฉอะแฉะต้องหาเครื่องมาสูบน้ำจะลงเข็มลงรากอะไรมันก็ลำบากเพราะมันเป็นหน้าฝนมันก็ยุ่งสร้างบ้านเนี่ยมันต้องสร้างในเดือนกุมภาหน้าหนาวดินมันก็แห้งขุดมันก็สะดวกทำงานได้ทุกวันไม่ต้องกลัวเปียกกลัวชื้นถ้าไปทำเดือน8เดือน9มันก็ยุ่งกันใหญ่ฝนตกฟ้าร้องเสียเวลาแต่ตำราเขาเขียนไว้อย่างนั้นมันไม่เหมาะแก่ภูมิประเทศอย่างบ้านเราแล้วตำรานั้นน่ะมัวไปดูอยู่มันก็ไม่ได้ต้องรีบทำเอาไม้มาทิ้งไว้ปลวกกินจ้ะเอาเหล็กมาทิ้งไว้ก็ขึ้นสนิมสั่งมาใหม่เหล็กยังไม่มีสนิมเอามาทิ้งไว้นานๆเอาเหล็กขึ้นสนิมพอขึ้นสนิมผูกเหล็กเทปูนปูนมันไม่เกาะเหล็กทีหลังมันก็แตกมันก็ร้าวไม่แข็งแรงนี่โทษอยากมัวไปนั่งดูดาวอยู่นั่นแหละถึงมันเสียหายมาเราจะทำอะไรก็ไม่ต้องไปดูรีบทำเลยลูกชายจะสึกก็สึกไก่เช้าๆมันก็เรียบร้อยแล้วแล้วที่บวชวัดนี้ที่สึกก็ไปเช้าๆยังไม่มีอะไรยังไม่มีใครถูกรถสิบล้อชนตายมันยังเรียบร้อยกันอยู่ทั้งนั้นมีคนเดียวที่เรียกว่ามีเรื่องแต่ว่าเป็นเรื่องเพราะไปเพื่อชาติเขาเป็นนายทหารไปทำงานเพื่อชาติเดินไปกับผู้บังคับบัญชาผู้บังคับการพันเอกผู้บังคับเดินหน้านะถูกลูกระเบิดพันเอกเดินหน้าตายลูกศิษย์ของวัดนี่ไม่ตายขาขาดต้องตัดขาถูกระเบิดหายขาไปข้างไปนอนอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎเอามาก็ไปเยี่ยมไปถึงบอกว่าหลวงพ่อมาเยี่ยมด้วยความดีใจดีใจที่เธอได้เสียสละขาไปข้างหนึ่งเพื่อประเทศชาติเพราะลูกระเบิดนั่นเป็นพวกของผู้ก่อการไม่ดีแก่ชาติแก่บ้านเมืองเธอไปทำงานเพื่อชาติจึงขาขาดไปเป็นเครื่องแสดงถึงความเสียสละเรายังอยู่ข้างหนึ่งก็ยังใช้ได้ขาหนึ่งใส่ขาเทียมก็ได้แล้วก็หายเป็นปกติต่อมาเดี๋ยวนี้ก็ยังทำราชการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปแล้วจะเลื่อนขึ้นไปแล้วนั่นก็ซื้อใกล้ตอนเช้าเหมือนกันไม่มีใครเสียหายก็มีอีกคนหนึ่งมันไม่ทำตามคำสอนเพราะไปดื่มเหล้าสั่งแล้วสั่งอีกว่าเธออย่าไปดื่มเหล้านะอย่าไปเล่นการพนันนะอย่าไปเที่ยวกลางคืนอย่าไปคบเพื่อนชั่วนะอบายมุขให้งดเว้นเขาก็ไปทำงานชั้นแรกก็ดีก้าวหน้าอยู่ธนาคารก็ส่งไปต่างประเทศให้ไปดูงานเพิ่มเติมวิชาคงจะไปดื่มเหล้าต่างประเทศเขาเราไปอยู่เมืองนอกเขาถือว่าอยู่เมืองนอกอากาศหนาวหาเรื่องกินเหล้ากันไอ้คนเมืองนอกที่ไม่ดื่มเหล้านะมันเยอะแยะนะโยมรู้ฝรั่งที่เขาไม่ดื่มเหล้านี้มากมายอามาเคยไปร่วมอยู่ในสมาคมของพวกฝรั่งที่ส่งเสริมศีลธรรมไม่มีใครสูบบุหรี่ไม่มีใครดื่มเหล้าไม่มีใครไปเที่ยวกลางคืนทุกคนเรียบร้อยเขาก็มีสุขภาพดีอนามัยดีมีความเจริญทุกคนไม่ได้เสียหายไม่ดื่มก็ได้เมืองนอกไม่ดื่มเหล้าก็ได้เพราะว่าความอบอุ่นนั้นไม่ต้องดื่มเหล้าก็ได้เพราะในบ้านเขามีฮีเตอร์เครื่องทำความอุ่นแล้วอยู่ในบ้านมันก็อุ่นนะออกไปข้างนอกก็ใส่อะไรต่ออะไรเต็มทั่วไปหมดมันก็ไม่เย็นอะไรหรอกไม่ต้องดื่มก็ได้แต่ว่าคนไทยเราไปอยู่เมืองนอกก็อ้างพอกลับมาผมมันไปติดเหล้ามาจากนอกเพราะมันหนาวสันดานมันไม่ดีเองไม่ใช่เรื่องอะไรที่ได้ไปติดมานะไม่ใช่เพราะอากาศหนาวอะไรเลยไปอยู่เมืองนอกก็คงจะติดมาว
วันนั้นก็เอารถของแฟน

ยังไม่ได้แต่งกันแล้วผู้มั่นเมาแล้วขับรถมาตามถนนสายวิภาวดีเวลานั้นเขากำลังซ่อมถนนอยู่ตอนหนึ่งเอามาก็เคยนั่งผ่านตรงนั้นแล้วก็นึกในใจว่าแหมไอ้นี่นั่นมันน่าจะมีเรื่องก็ไม่เอาไฟติดไว้มันอาจจะมาชนเสาอะไรเข้าก็ได้แต่นั่นเกิดอุบัติเหตุก็ชนกันรถสิบล้อแล้วก็ถึงแก่กรรมเขาก็ศพมานี่เอามาก็ไปเยี่ยมศพถามว่าชื่ออะไรบอกชื่ออ้าวก็บวชที่นี่บอกบวชกับหลวงพ่อนั่นแหละถ้าทำไมมันถึงตายมันเมาอ๋อมันไม่เป็นศิษย์หลวงพ่อมันถึงตายไปเลยอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ศึกเรื่องไม่ดีแต่เพราะไปทำไม่ดีเลยก็ถึงแก่กรรมไปนั่นแหละมีรายเดียวเพราะกินเหล้ามันไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ถ้าประพฤติดีประพฤติชอบตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในวันลาติกาเพราะลาติกาตอนเช้านี่ต้องเทศกันก่อนสอนกันก่อนแนะนำย่ำแล้วย่ำอีกในเรื่องควรประพฤติไม่ควรประพฤติเพื่อให้ออกไปเป็นคนเรียบร้อยถ้าเขาตั้งใจประพฤติดีประพฤติชอบอยู่มันก็ไม่มีอะไรเรียบร้อยมันนะบวชมาตั้งเท่าไหร่แล้วแต่ถึงพันกว่า 2,000 3,000 คนเลยจำไปก็เรียบร้อยไม่มีอะไรเสียหายทั้งที่ศึกในตอนเช้าทั้งนั้นแหละทีนี้จะไปศึกเวลาอื่นตามที่หมอว่ามันก็ไม่ใช่จะดีขึ้นหรือไม่ได้เร็วลงเพราะศึกเวลาไม่ใช่ตามหมอว่ามันอยู่ที่เราทำดีถ้าเราทำดีแล้วก็ใช้ได้เรื่องอย่างนี้อยู่ที่ทำดีแต่งานก็เหมือนกันถ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวมันรักกันจริงๆเสียสละกันจริงๆอยู่กันโดยธรรมะแล้วแต่งวันไหนก็ได้มันไม่แตกแยกกันหรอกที่แตกแยกกันแม้แต่งวันเลือกดีมันก็แตกเพราะนิสัยมันไม่ดีมันไม่เสียสละบางทีก็แม่บ้านไม่ดีบางทีก็พ่อบ้านไม่ดีมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ดีขึ้นมามันก็อยู่ไม่ได้คือไม่ประพฤติธรรมมีความเชื่อไม่ตรงกันมีศีลไม่เหมือนกันมีปัญญาไม่เท่าเทียมกันมีความเสียสละไม่เท่าเทียมกันมันก็เกิดอยู่กันไม่ได้อยู่กันได้ด้วยมีศรัทธาตรงกันมีศีลเท่าเทียมกันมีปัญญาเท่าเทียมกันมีความเสียสละเท่าเทียมกันมันก็อยู่กันได้พระพุทธเจ้าว่าไว้อย่างนั้นถ้าประพฤติตามหลักธรรมเหล่านี้ก็อยู่กันด้วยความสุขไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรแต่ถ้าไม่ประพฤติธรรมแล้วมันก็ยุ่งเราลองสังเกตลูกหลานของเราที่มันอย่าลองศึกษาดีว่าใครผิดมันต้องผิดข้างหนึ่งหรือผิดกันทั้งสองข้างแต่ว่าไม่เป็นธรรมทั้งคู่อยู่กันไม่ได้แต่บางทีมันอยู่กันได้เพราะมันประพฤติเหมือนกันกินเหล้าด้วยกันเล่นการพนันด้วยกันเที่ยวด้วยกันไม่แต่อะไรก็หมดเนื้อหมดตัวร่วมกันมันก็อยู่กันได้เรียกว่าผีกับผีมันก็อยู่กันได้พระกับพระมันก็อยู่กันได้เทวดากับเทวดาแต่งงานกันมันก็อยู่กันได้แต่ฝ่ายหนึ่งเป็นผีฝ่ายหนึ่งเป็นเทวดาอยู่กันไม่ได้ถ้าเป็นผีทั้งคู่มันอยู่กันได้แต่อยู่เพื่อความเสื่อมไม่ได้อยู่เพื่อความเจริญเทวดากับเทวดาแต่งงานกันมันก็อยู่กันได้อยู่จนแก่จนเฒ่าถือไม้เฒ่ายอดทองตะบองยอดเพชรเขาเจริญก้าวหน้าเพราะเขาประพฤติธรรมให้สังเกตอย่างนั้นครอบครัวใดมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระธรรมเป็นแนวทางชีวิตมีพระสงฆ์เป็นผู้เตือนจิตสะกิดใจครอบครัวนั้นเจริญมั่งคั่งมีลูกดีมีหลานดีเพราะประพฤติธรรมดีแต่ถ้าไม่ประพฤติธรรมแล้วมันขยุ่งทุกครอบครัวมันไม่ใช่ดวงมันไม่ตรงกันไม่ใช่หรือว่าวันคืนเดือนปีมันไม่เข้ากันเอามาทำอะไรแล้วมันไม่เข้ากันเขาเรียกว่าทำพิธีโบราณนะก็ต้องถามวันเดือนปีฝ่ายหญิงฝ่ายชายเพื่อเอามาดูว่ามันเข้ากันได้ไหมถ้าเข้ากันไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมแต่งงานด้วยมันเข้ากันไม่ได้ไอ้เมื่อก่อนนี่เขาไม่ได้พบกันชายหนุ่มหญิงสาวไม่ได้พบกันไม่ได้รู้จักกันพ่อแม่ก็ไปจัดการสู่ขอให้มารู้เห็นหน้ากันก็วันแต่งงานนะหรืออาจจะเห็นแต่ไม่ได้พูดกันเวลาอื่นไปเห็นเวลาไปวัดวันชักพระจะเป็นปักได้มโนราแข่งเขาแต่งตัวไปเที่ยวงานไปเห็นหมายมั่นปั้นตาไว้เสียบดูว่าลูกใครหลานใครแล้วก็เป็นเรื่องผู้ใหญ่ที่เขาไปสู่ขอใ
แต่งงานกันแต่ก็อยู่กันเรียบร้อยไม่ค่อยจะยุ่งยากสังคมชาวนาชาวสวนแต่งงานแล้วก็อยู่กันเรียบร้อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเขาไม่ฟุ้งซ่านต่างคนต่างช่วยกันทำมาหากินอยู่กันจนแก่เฒ่าถือไม้เฒ่ายอดทองนางว่าแล้วแต่ก็อาศัยธรรมะเป็นพื้นฐานเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องไปยุ่งไอ้เรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าเพื่อความสบายใจสำหรับผู้ที่มีความเชื่อเพื่อให้สบายใจมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งมาหาบอกว่าหลวงพ่อช่วยดูเรื่องให้หน่อยถามว่าดูยังไงดูว่าหนูจะแต่งงานกันวันไหนเขาแล้วกันทำไมต้องรู้คุณพ่อคุณแม่เขาเชื่ออย่างนี้การนี้ก็จะไปหาหมอดูหนูก็ไม่ค่อยเชื่อเลยมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อว่าแล้วมันใช่ได้ทั้งนั้นนะ ก็ไม่ต้องเปิดตำราหรอกไม่ต้องเปิดตำราว่าเธอวันอะไรวันก็บอกว่าเอาเร็วหรือเอาช้าว่ากันถามอีกหน่อยว่าเอาเร็วภายในกี่วันภายใน15วันนี่เลยภายใน15วันก็เลยบอกไงเอาวันเสาร์ก็แล้วกันวันเสาร์วันที่ตอนนั้นแต่งงานแต่งกันตอนเช้าแล้วเขาก็จะได้ไปบอกคุณพ่อคุณแม่บอกว่าหลวงพ่อปัญญาดูให้แล้วว่าวันเสาร์นี่เขาก็ว่าเขาก็ว่าดีนะท่านปัญญาดูให้นี่ความจริงไม่ได้ดูหมอเลยดูว่าวันมันเหมาะวันไหนไอ้เขาแต่งกันนะแล้วก็อยู่กันเรียบร้อยนะมีลูก3คนแล้วเวลานี้เพราะนานมาแล้วตั้งแต่มาอยู่วัดจนประธานใหม่ๆมีลูก 2-3 คนแล้วเวลาเขาก็อยู่กันเรียบร้อยทั้งที่ไม่ได้ดูเรื่องยามอะไรแต่ว่าแนะวันให้ว่าควรจะวันนั้นมันพอเหมาะพอดีหยุดงานหยุดการคนมาช่วยเหลือก็มาสะดวกแค่เท่านั้นแหละไม่ลำบากอะไรคราวนึงไปนั่งอยู่ที่วัดแจ้งสงขลามี2คนมาถึงสาวมาสมภารเพื่อนกันท่านสมภารสาวมาธุระอะไรอยากให้ท่านเจ้าคุณช่วยดูให้หน่อยเด็กมันจะแต่งงานเจ้าคุณลุกขึ้นเข้าห้องถามไปทำไมเอาตำราโอ้ยต้องคือมีตำราพรหมชาติอยู่เล่มนึงเจ้าคุณวิเชียรเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเรื่องเล็กน้อยจะไปดูตำราอะไรผมดูเองเลยครับบอกว่าโยมพร้อมแล้วลูกชายลูกสาวพร้อมจะแต่งงานแล้วนะจะเอาเร็วๆไหมอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้หรือจะสัปดาห์ไหนเอาเนี่ยอาทิตย์นี้วันไหนดีเจ้าค่ะก็แน่ให้วันดีมาแต่งวันพฤหัสเพราะว่าไม่ใช่ข้าราชการคนทำมาหากินบอกวันพฤหัสเลยดีวันดีฉันนี่มันเกิดวันพฤหัสเหมือนกันจึงดีมาจนบัดนี้แล้วเกิดให้มันแต่งกันวันพฤหัสอยู่กันเรียบร้อยเวลานี้ก็ยังอยู่กันไม่ได้ทำอะไรคือมันรักมันชอบกันแล้วมันก็อยู่กันได้นั่นแหละแต่ถ้ามันรักไม่ชอบไม่วันวิเศษอย่างไรมันก็อยู่กันไม่ได้ก้นหม้อไม่ชั้นดำคนโบราณก็พูดเพราะว่าหุงข้าวด้วยหม้อดินนี่ก้นหม้อไม่ชั้นดำก็อย่ากันแล้วนี่มันเพราะว่ามันไม่รักไม่ชอบกันเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้มันก็แปลกๆงั้นคนจะเดินทางไกลนี่ก็ต้องดูเรื่องซื้อตั๋วเรือบินแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วเรือบินจะออกพรุ่งนี้กลางคืนแต่ว่าพรุ่งนี้นี่ไม่มีเรื่องออกจากบ้านเลยไปหาหมอหมอท่านบอกแหมวันพรุ่งนี้ออกจากบ้านไม่ได้ทั้งวันแล้วออกจากบ้านไม่ได้แล้วจะไปทำมาหากินได้ไงมันก็ต้องอยู่บ้านมันยังคำเลยก็ต้องออกแค่วันนี้ไปนอนไหนโรงแรมนอนโรงแรมเรือบินยังไม่ออกเลยไปนอนโรงแรมเสียค่าโรงแรมขึ้นอะไรต่ออะไรเอาไปนอนคนเดียวก็ไม่ได้ต้องเอาแม่บ้านไปนอนด้วยโรงแรมเสียสองคนนอนวันคืนหนึ่งแล้วก็ไปขึ้นกลางคืนนะเรือบินออกกลางคืนออก23โนต้องดูวันออกจากบ้านแล้วเราออกจากบ้านอยู่ทุกวันเนี่ยเช้าก็ออกไปทำงานเย็นก็เข้าบ้านก็ไม่ได้ดูเรื่องดูยามอะไรนี่จะไปเรือบินไปนอกต้องดูหน่อยกลัวเรือบินจะไปตกมันไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วมันก็หนีไม่พ้นถ้าเครื่องมันเสียมันก็ตกไอเรือบินตกนิยมไม่ต้องเป็นทุกข์คือตายสบายมากตายเรียบร้อยเรือบินตกไม่เจ็บไม่ดิ้นอะไรนะปุ๊บปุ๊บไปเลยนะเรียบร้อยนี่เรียบร้อยดีถ้าลงในทะเลยิ่งเรียบร้อยใหญ่ลงไปทั้งลำเลยนะในทะเลเรียกว่าฝังเสร็จเรียบร้อยลงบนบกมันก็แตกกระจายไปตามเรื่องตามราวเนื้อที่กว้างเขามันกระเด็นไกลหน่อย
ฐานเนี่ยที่แคบมันก็ลงเหวเนี่ยมันก็อยู่ในนั้นแหละไม่ไปไหนอยู่ในเหวนั่นแหละมันไม่ลำบากเวลาขึ้นเรือบินแล้วก็ต้องอธิบายต้องทำอย่างนั้นนะเอาออกซิเจนมาใส่ตรงนั้นมันไม่มีโอกาสจะทำสักทีพอเกิดอุบัติเหตุมันทำไม่ทันเขาว่าเบาะใต้ที่นั่งของท่านนั่นแหละคือชูชีพเอามาถือไว้อย่างนี้แล้วก็ลงไปมันไม่ได้ลงสักรายเดียวไม่ทันแต่เขาก็สอนตามหน้าที่แล้วก็พอเรือจะออกก็สอนทำให้ดูอย่างนั้นอย่างนี้เอามาไปทีไรก็นั่งยิ้มยิ้มอยู่ในใจว่ามันไม่ได้ทำหรอกเวลามันเกิดอุบัติเหตุมันยิบไม่ทันมันเรือมันหนักเหลือเกินเนี่ยพอเครื่องเสียมันก็บึ้มลงไปแล้วนะเร็วมากมันก็เรียบร้อยไม่ได้ใช้สักรายหนึ่งเป็นอย่างนั้นไม่ต้องตัวเวลาไปเอามาขึ้นเรือบินนี่ก็ไม่ได้นึกกลัวนึกว่าถ้าเรือมันเสียหายมันก็ตายเราไม่ต้องเป็นห่วงอะไรวัดวาอารามก็ไม่ห่วงคนอื่นเขาอยู่กันต่อไปเราไม่มีอะไรที่จะไปแบกไปพาละไปให้มันสบายนั่งไปสบายสบายมีอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เรือบินไปนอกมันไม่มีอะไรมันไปเรียบไปไอเรือบินไปเชียงใหม่ไปหาดใหญ่นี่มันยังมีบ้างเนาะที่ฮึบลงมาเรือเล็กๆสมัยก่อนไอดาโกต้าฮิปรูไอโบนี่มีปุ๊บบางทีถูกพายุไปคราวหนึ่งออกจากภูเก็ตไปสงขลาทั้งลมทั้งฝนเรือบุบบาทหลวงนั่งอยู่ใกล้ๆมาช่วยล่วงลูกประคำมาจิ้มขวาจิ้มซ้ายสักใหญ่เนี่ยนึกในใจว่าเฮ้บาทหลวงนี่กลัวตายไอ้เราหลวงพ่อนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆนั่งนึกยิ้มบาทหลวงไปในตัวบอกเอ้ยไม่กลัวตายอะไรมันจะตายก็ตายสิเขาจะเป็นทุกข์ร้อนอะไรก็ไม่เป็นไรมันก็ไปถึงสงขลาลงไม่ได้สนามมืดไปหมดนึกสงสัยว่าทำไมไม่ลงเดี๋ยวออกไปทะเลเดี๋ยวออกไปทะเลทำไมบนทะเลบ่อยๆลงไม่ได้สนามบินไม่ลงแต่นักบินดื้อเวียนไปเวียนมาพอเจาะช่องด้านหน่อยปึ๊บลงไปได้พอลงไปถึงสนามบินนายท่ามาถึงคุณนี่ดื้อมาก ชี้หน้าเลยเขาบอกไม่ให้ลงให้กลับไปภูเก็ตขึ้นลงมานักบินว่าเอ้ยหนูชั้นนี้ยังคุยโตได้เลยตอนเดียวมันไม่ตกมันยังคุยโตได้จะตกแล้วไม่ได้คุยต่อเมื่อชั้นนี้ไม่ต้องลงได้สินะเวลาลงก็น้ำกระจายลงได้เราก็โล่งใจไปนะแล้วลงมาที่สนามบินก็เปียกหมดนะหลังคาสนามบินก็ทำแบนๆเนี่ยทะเลสงขลาลมมันสาดอย่างนี้เนี่ยเปียกหมดนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องรื้อทำใหม่มันไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้นี่ไม่ต้องตกใจทำใจดีๆไว้มีเหตุการณ์อะไรก็คือว่ายอมมันจะก็แล้วกันถ้ามีอะไรอ่ะเป็นก็เป็นไปยอมมันจะพอยอมแล้วก็หมดเรื่องไม่กลัวแล้วคนเราถ้ายอมแล้วมันไม่กลัวไม่ว่าอะไรอ้าวเป็นอะไรก็เป็นกันเสร็จหมดเรื่องอย่าไปวิตกกังวลให้มันเกิดปัญหาจิตใจจะเศร้าหมองยอมเสร็จแล้วก็นั่งเฉยๆภาวนาไปในใจก็ได้นึกว่าเออมันไม่เที่ยงถ้ามันจะตายก็ตายถ้ามันไม่ตายก็อยู่ต่อไปนึกอย่างนั้นสมัยสงครามนี่หลบภัยยันแรกอยู่วัดสามพระยามันมาระเบิดเทเวศวังกรมหลวงปราจีนหลังใหญ่มันทิ้งราบไปเลยพอเรือบินกลับแล้วมาดูอย่างนี้เนี่ยริบมันอย่างนี้เนี่ยมันวังใหญ่นะตึกใหญ่นะไม่ใช่เล็กๆนะวังกรมหลวงปราจินนะองค์ญาติโยมคงเคยเห็นเทเวศตรงข้ามกับวังกรมหลวงราชบุรีนะเรียบไปเลยหายไปเลยมาโอ้มันหนักขนาดนี้นึกในใจนะไม่ได้การแล้วอยู่แถวนี้เห็นจะไม่ได้ หลบไปอยู่วัดวิเศษการเพื่อนอยู่ที่นั่นคนหลบไปอยู่นั่นเจอดีหนักกว่ากับทางนี้อีกคือนั่นวันมาทิ้งบางกอกน้อยทิ้งหลังโรงพยาบาลศรีราชบ้านเล็กบ้านน้อยนะเรียบไปหมดระเบิดทำลายนะไฟไหม้โกดังเก็บของที่บางกอกน้อยอันนี้พักอยู่วัดวิเศษก็ลงจากกุฏิก็เฮ้ยจะไปไหนดีสามแยกไฟฉายไม่ได้ไฟฉายอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันทิ้งไฟฉายออกไปไม่ได้สามแยกไฟฉายนึกไปนึกมานอนในคูนี่ดีกว่าลงในคูมันแห้งหน่อยไม่ใช่หน้าฝนต้องไปนอนอยู่ในคู
พระองค์หนึ่งลงไปในบ่อเอามือจับขอบบ่อห้อยตรงเต็งตรงเต็งแกบอกแม่บ่อสั่นนี่บ่อกระเทือนบ่อปึ้งบ่อกระเทือนทุกทีจิ้งหมาแช่มลงมาอยู่ในบ่อมีองค์หนึ่งนะออกจากวัดตะเลิดหายไปไปออกบางกอกน้อยจากวัดวิเศษการวิ่งไปบางกอกน้อยไปเจอโยมช่วยด้วยช่วยด้วยโยมบอกผิดธรรมเนียมพระที่ต้องช่วยชาวบ้านนี่ชาวบ้านจะไปช่วยพระยังไงพอโยมว่าอย่างนั้นแกนึกได้โอ้แม่กูนี่เป็นพระนี่เออตกใจเลยกูเป็นพระกลับวัดเลยเดินกลับวัดตอบเช้าขึ้นนะก่อใบเปิดขาดูนี่ลายพร้อยเลยหญ้าบาดอย่าบุกไปตามโรงสวนหญ้าคาบาดน้ำตำเลือดเทอะไปหมดทั้งตัวแล้วลายฟังแม่ตกใจไปขอให้โยมช่วยขายหน้าโยมจริงๆเออเป็นอย่างนี้นี่คือความตกใจมาก็นึกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วเรามาวัดวิเศษมันยังมาตามมาทิ้งเลยกลับบ้านดีกว่าขึ้นรถกลับสู่บ้านไปสงขลานึกว่าไปอยู่สงขลาจะปลอดภัยก็ไปอยู่ที่วัดเรียกวัดอุทัยอยู่ชายทะเลกว้างทะเลสาบหลังที่วัดถึงทะเลสาบอ้าวมาทิ้งอีกแล้วไอ้ไปอยู่สงขลากลัวหนักกว่ากรุงเทพมันแคบเนื้อที่มันแคบเวียนไปเวียนปูเอาปืนกลยิงอยู่ตลอดเวลาแหมเสียหัวเลยก็ไอ้ที่วัดมันเคยทิ้งแล้วกุฏิพังไปแล้วที่เอามาเคยอยู่นะญี่ปุ่นมันอยู่ทิ้งพังหมดเลยพอมาหน้าก็เอ้าชวนเพื่อนนะเจ้าคุณวิเชียรนะสองคนไปชายทะเลอ้าวเดินลงไปเดินมาเดินหน้าแกเดินหลังไปหายไปไหนแล้วเจ้าคุณวิเชียรเพื่อนกันหายไปแล้วหายไปไหนเหลือคนเดียวลงไปชายทะเลไปเจอพระองค์หนึ่งบอกอ้าวมาจากกอยอยังไม่ทันถึงตลาดเลยเรือบินมาเลยจอดโครมก็ตรงนี้ขึ้นมานั่งนี่เอานี่เวลามันบินมาก็นอนดูนอนหงายนะบอกอ้าวมึงยิงถูกกูตายถ้ายิงไม่ถูกกูอยู่แล้วก็นอนมันเฉยๆอ้าวมึงผ่านไปมันก็ไม่ยิงอ่ะพูดพอถึงนั้นมันเหยียบไปเดี๋ยวไปยิงทางโน้นนี่ไอ้ตรงนั้นมันไม่มีทหารญี่ปุ่นมันก็ไม่ยิงนอนหงายดูอย่างนั้นพอมันผ่านเออถ้ามึงยิงกูตายถ้าไม่ยิงไม่ถูกกูอยู่ต่อไปไม่ตายอยู่ไม่ตายกลับวัดเจ้าคุณวิเชียรหายไปไหนนึกในใจพอเย็นมาเดินขยุกขยิกน้ำตำเท้ารุงรังไปหมดถามว่าไปไหนนี่แหละก็เรียกว่าไม่ใช่เพื่อนตายตายอะไรมันบินอยู่บนหัวอยู่ไม่ได้แล้วไปไหนเดินเลยไปถึงบางกระดานใครอยู่สงขลารู้ว่ามันใกล้ขนาดไหนนะไปบางกระดานวิ่งชายทะเลแล้วก็น้ำต้นติ้งน้ำเล็กตำเต็มเท้าเลยวิ่งไม่คิดชีวิตชีวาไปขึ้นเอาบางกระดานอย่างนี้ร่างใหญ่เสียเปล่าใจนิดเดียวขืนอยู่ก็เดี๋ยวก็ตายแล้ววิ่งไม่ตายก็ไม่ตายนี่ยังได้มาคุยกันได้วะแกคนชอบพูดตลกแต่ว่าเวลาเอาจริงขี้ขลาดเต็มทีต้องมาเคลียร์น้ำกันเลยทีนี้เคลียร์น้ำตามเท้าเออน่ากลัวจริงๆก็ไม่เป็นไรนะเราต้องใจดีสู้เสือเมื่อมีเหตุการณ์เช่นนั้นชั้นแรกมันอาจจะตกใจนิดหน่อยแต่นึกแล้วอย่างมันจะมากมันจะเป็นอะไรนักหนาเนี่ยอย่างมากก็ตายนะถ้าเรายอมด้วยมันก็หมดเรื่องอ่ะหมดเรื่องสบายใจนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็อาศัยธรรมะน่ะช่วยคือนึกได้มีสตินึกได้ว่ามันธรรมชาติธรรมดามันเป็นอย่างนั้นจะไปกลัวให้ใจเสียทำไมเรายอมมันจะกันแล้วกันเอ้าแต่มึงยิงถูกกูตายยิงไม่ถูกกูอยู่ต่อไปก็นอนเฉยทีนี้อย่าไปเที่ยวดิ้นรนมันก็ไม่ยิงเรามันไม่มีเกณฑ์จะตาตายอย่างนั้นมันไม่เป็นไรอยู่มาได้และมาเที่ยวได้โยมฟังอยู่ได้หลายปีแล้วนี่สงครามเลิกมาตั้ง40ปีแล้วก็ไม่เป็นไรมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไปไหนนี่ไม่เคยตกใจอย่างนั้นไม่เคยคิดนั่งเรือบินก็นั่งเฉยอ่านหนังสืออะไรต่ออะไรไปตามเรื่องไม่ได้ไปคิดวิตกกังวลอะไรใจมันก็สบายเราอย่าคิดในมันเป็นทุกข์คิดในมันถูกต้องอันนี้ความคิดที่ถูกต้องเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะ
คือความคิดชอบหรือดำริชอบดำริก็คือคิดในเรื่องอะไรคิดในเรื่องสามประการเราเรียกว่าคิดในอันออกจากกามในอันไม่พยาบาทเบียดเบียนใครแล้วก็คิดในเรื่องไม่เบียดเบียนแล้วก็ไม่พยาบาทสามเรื่องเรียกว่ากามวิตกวิหิงสาวิตกพยาบาทวิตกกามวิตกเนี่ยหมายความว่าคิดในทางกามในทางอยากมีอยากได้อยากเป็นอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นเรื่องกามทั้งนั้นวิหิงสาวิตกคือคิดวางแผนจะทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นพยาบาทวิตกหมายความว่าคุ้นคิดในเรื่องโกรธเรื่องเกลียดคนอื่นเรียกว่าพยาบาทสามอย่างนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะเรียกว่าเป็นความคิดผิดถ้าใครมีความคิดผิดจิตใจเศร้าหมองหน้าตาก็ไม่ป่องใสจะทำอะไรก็ไม่ถูกไม่ชอบไม่ควรเพราะพื้นฐานทางจิตใจไม่ดีคุณคิดในเรื่องไม่ดีท่านไม่ให้คิดอย่างนั้นท่านให้คิดออกจากกามไม่เบียดเบียนกันไม่พยาบาทใครๆให้คิดในรูปอย่างนั้นความคิดที่จะออกจากกามเนี่ยเขาเรียกว่าเนกขัมมะวิตกเนกขัมมะหมายถึงการออกไปพรากจิตออกจากอารมณ์ที่รักที่ใคร่ที่พออกพึงใจด้วยประการต่างๆเรื่องของกามนี้หมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่เราอยากจะมีจะได้ก็มีห้าเรื่องที่เราสวดอยู่ทุกวันเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เรียกว่ากามคุณกามคุณคือสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจยินดีเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งนั้นๆเป็นลักษณะของตัณหาตัณหาก็คือความยินดีเพลิดเพลินเพลินนักในสิ่งนั้นๆสิ่งที่ชวนให้เพลินก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปที่เราเห็นได้ด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกายประสาทอย่างไปจับต้องได้นี่เรียกว่าโผฏฐัพพะพูดตามภาษาธรรมะเรียกว่าโผฏฐัพพะถ้าอย่างนี้เป็นเครื่องล่อใจจูงใจให้คนหลงเพลิดเพลินมัวเมาอันนี้คนเราถ้าว่าคิดทุ่นในเรื่องกามอย่างนี้ก็หมายความว่าคิดถึงรูปที่เราอยากจะได้คิดถึงเสียงที่เราอยากจะฟังคิดถึงกลิ่นคิดถึงรสของอาหารคิดถึงการจับต้องเพลิดเพลินในเรื่องเหล่านั้นเรื่องของร่างกายเนี่ยกามารมณ์เรียกว่าเป็นเรื่องอยู่ในกามคนหมกมุ่นในเรื่องกามจิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสหน้าตาก็ไม่ผ่องใสที่เรียกว่าหมกมุ่นมากเลยไม่ผ่องใสดูสัตว์เดรัจฉานในฤดูที่มันหมกมุ่นมัวเมาเนี่ยไม่ฟังเสียงใครไอ้เจ้าใหม่พระสมชายเลี้ยงไว้ไอ้เดิมทีอาตมาเลี้ยงก็เอามาให้ขอไปตัวเท่านี้เอามาเลี้ยงไว้ในห้องเลยนอนด้วยกันเวลานอนมันก็สอกเข้ามานอนระหว่างรักแร้นอนด้วยกันไอ้นอนด้วยกันไม่เป็นไรแต่มันเหยี่ยวรถที่นอนทำให้ยุ่งใหญ่มันอยู่งั้นทีหลังพอโตขึ้นหน่อยให้สมชายเอาไปเลี้ยงถ้าวันไหนสมชายไม่อยู่มันมาแล้วเด็กๆเด็กมาทำท่าประจบประเจงรู้แล้วว่านั้นสมชายไม่อยู่ต้องไปมาหาที่เก่าแต่ถ้าสมชายอยู่แล้วก็ไม่มาฤดูปกติเขาจะอยู่ไม่ไปไหนแต่ฤดูนี้นี่ต้องวิ่งให้วอนร้างค่ำกลางคืนถูกกัดหูขาดมามั่งอะไรมามั่งนะเรื่องตัวเมียเรื่องกามคือว่าหลงในกามได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆถ้าเขาพุ่งไปแล้วปกติตาสมชายเนี่ยไม่หันปุ๊บมาดันดีหันมาดันดีเดี๋ยวนี้ไม่หูไม่มีหูไม่มีไปแล้วไปนี่ตัวอย่างง่ายๆในเรื่องความเพลิดเพลินในเรื่องเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสัตว์เดรัจฉานก็เพลินไปงั้นเรียกว่าลืมเจ้าของลืมอะไรหมดทุกสิ่งทุกประการจิตมุ่งแต่เรื่องอย่างนั้นนั่นแหละคือกามวิตก
หมกมุ่นอยู่ในเรื่องอย่างนั้นคนเรานี่ก็เหมือนกันโดยเฉพาะคนวัยหนุ่มวัยชะกันทั้งหญิงทั้งชายเริ่มรู้สึกเรียกว่ารักแรกพบไอ้รักแรกพบนั่นแหละคือตัวยุ่งอ่ะตัวยุ่งเขาไปรักกันข้าวชอบคนนั้นชอบคนนี้จิตใจก็อยู่กับสิ่งที่ตนชอบไม่ได้พบแล้วก็ไม่สบายใจไม่ได้เห็นหน้าก็ไม่ได้สบายเดี๋ยวนี้มันมีสื่อโทรศัพท์โทรแล้วยาวชั่วโมงไม่จบโทรกันอยู่นั่นแหละโทรกันไปถ้าเป็นโทรศัพท์ฐานะก็คอยหยอดเรื่อยโทรหยอดบ่อยๆหน้ากุฏิมาโทรอย่างนั้นบ่อยๆมาบางว่างก็มายืนดูเดี๋ยวหยอดไอ้อย่างนี้แล้วไม่มีเรื่องอะไรเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่มีเรื่องเลยถ้าเรื่องธุรกิจมันไม่นานพูดประเดี๋ยวประดาวก็จบเรื่องแล้วแต่ถ้าเป็นหนุ่มก็ตามสาวก็ตามถ้าโทรเดี๋ยวหยอดไม่ใช่ธุรกิจแล้วมันเรื่องธุระกามารมณ์นี่หมกมุ่นแล้วก็เดี๋ยวมาเที่ยวมาเช้าเดี๋ยวสายมาอีกแล้วโทรบ่อยบางทีกลางคืนค่ำแล้วสองทุ่มแล้วมาโทรจำหน้าได้ไว้นี่มาเมื่อเช้าทีหนึ่งแล้วกลางคืนมาโทรอีกโทรยาวใครจะมาก็ยืนคอยอยู่นั่นแหละไม่ได้เข้าไปโทรไม่ได้โทรบางทีก็ต้องลงไปช่วยเหลือหน่อยบอกว่าหนูยังไม่จบเรื่องนะให้คนอื่นก็ใช่มั่งสิอันวางหูเอาไปยืนพอคนนั้นโทรเสร็จมันเข้าไปโทรใหม่อีกนี่แหละก็เรียกว่ามันมัวเมาแล้วนี่มัวเมาในเรื่องนั้นทำให้หมกมุ่นอ่านหนังสือไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้แล้วพอจิตมันไปหมกมุ่นด้วยเรื่องความใคร่ความรักเนี่ยเรียนหนังสือไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จิตใจก็ตกต่ำจะไม่เกิดความก้าวหน้าในการเรียนอะไรเสียหายหมดเพราะมัวเมาในเรื่องอย่างนั้นสัตว์ป่าที่ถูกจับได้เขาเอาอะไรไปล่อเอาตัวเมียไปล่อเอานกเขาไปต่อนกนกตัวเมียทั้งนั้นเดี๋ยวไปต่อเนี่ยเอาไปผูกไว้โดยอาหารไว้อันนี้นกตัวผู้ก็มาจะหานกตัวเมียเนี่ยแล้วมันก็มาติดแล้วติดกับที่เขาไปดักไว้หัวป่าช่างป่าก็เอาตัวเมียไปล่อพวกไปจับช่างนี่เอาช่างพังทั้งนั้นไม่เอาช่างพลายเอาช่างพังเพื่อไปล่อช่างที่เขาจะต้องการจับเอาไปเดินก็ไปในป่าแล้วก็ไปล่อพอช่างโน่นเห็นก็เดินตามก็เดินตามมาเรื่อยๆที่มันก็แคบเข้าแคบเข้าจนเข้ามาอยู่ในคอกความจริงไอ้เสาที่เป็นคอกถ้าว่าช้างมันกระแทกมันหักนั่นแหละทีเดียวมันก็หักนะแต่มันไม่มีความคิดจะกระแทกอะไรปัญญามันไม่เกิดมันคิดแต่ตัวที่เดินไปข้างหน้าตัวเดียวมันคิดถึงตัวนั้นก็ในสุดถูกคล้องจับได้จูงไปเข้าหลักสี่หลักมัดแข็งแรงเลยแล้วไปฝึกไปซ้อมจนกระทั่งอยู่ในอำนาจของฝันได้ฝันคนหัดช่างไทยนี่เก่งนะส่งไปออสนิวโนนอินโดนีเซียช่างมากมาเที่ยวกินผักกินได้ของชาวนาชาวสวนเสียหายรัฐบาลอินโดนีเซียก็ติดต่อรัฐบาลไทยขอควานช่างไทยพร้อมด้วยช่างให้ไปทำงานที่โน่นเพื่อช่วยป้องกันช่างนี่ควานช่างไทยไปแสดงฝีมือพวกอินโดนีเซียต้องยกนิ้วให้เลยเราเล่นฟุตบอลไม่เก่งเล่นอะไรไม่เก่งแต่ว่าจับช่างเก่งฝึกช่างเก่งเรียกว่าได้ถ้วยถ้ามีถ้วยแล้วก็จ้างแพงนะเดือนหนึ่งหลายหมื่นนี่ต้องทำต่อไปกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ต้องไปทำต่อเพราะได้ผลไม่ให้ช่างป่าเข้ามารังแกจับเสียมั่งไอ้ตัวไหนนั่นก็จับเอามาฝึกเสียแล้วไปล่อช่างอื่นต่อไปทำได้ก็ใช้เครื่องล่อคือรูปเสียงเป็นรสสัมผัสนี่แหละเป็นเครื่องล่อเครื่องจูงใจข้าศึกมาโจมตีบ้านใดเมืองใดถ้าหากว่าจะเอาชนะก็ใช้วัตถุเป็นเครื่องล่อเช่นก็ใช้วัตถุเป็นเครื่องล่อเช่นว่าเล่าเป็นเรื่องว่านครนั้นเข้าไปตีไม่ได้เพราะว่ากอไผ่มันล้อมรอบเต็มไปหมดเดินบุกเข้าไปไม่ได้ยกทัพกลับแต่ว่าก่อนจะกลับนี่เอาทองวานเข้าไปไว้ในกอไผ่คว้างเข้าไปในกอไผ่แล้วก็ไปยกทัพกลับเมือง
กลับมาทีหลังกอไผ่เรียบร้อยหมดเพราะคนมันเห็นทองในกอไผ่เลยมันตัดกอ

เอาไผ่เตียนมัดเพื่อจะเอาทองข้าศึกมาก็เข้าเมืองได้ง่ายเพราะเอาทองล่อนี่เรียกว่าใช่อามิตรเป็นเครื่องล่อเป็นเครื่องจูงใจนักจิตวิทยาเขาศึกษารู้ว่าคนเราชอบอะไรก็ชอบรูปบ้างเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นเครื่องล่อใจจูงใจก็เอาสิ่งนี้เข้าไปล่อในการเมืองก็ใช้สิ่งนี้เข้าไปล่อในการศึกก็ใช้สิ่งนี้เข้าไปล่อเอาชนะได้เอาใช้วิธีการอย่างนั้นเอาชนะพระราชาครองบ้านครองเมืองถ้ามีประเทศราชเป็นเมืองขึ้นก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันเช่นว่าเอาพระราชธิดาของพระราชาที่ครองเมืองนั้นมาทำเป็นมเหสีซะพ่อตาก็ไม่คิดต่อขบถแล้วเลยไอ้บ่ได้ลูกสาวอยู่ที่โน่นลูกสาวไปอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินใหญ่แล้วจะไปคิดขบถอย่างไรนี่นโยบายบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแล้วก็ได้กำไรด้วยเป็นงั้นวิธีการใช้วิธีเอาสิ่งล่อเข้าไปใช้เอาชนะได้คือถ้าใช้เป็นมันก็เป็นคุณใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษอันนี้คนเราถ้าคิดยุ่งในเรื่องเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็มัวเมาเพลิดเพลินไม่ต้องเมาของคนอื่นเมาของตัวนี่ก็เสียหายเมาของตัวก็คือเมาร่างกายเมาเครื่องแต่งตัวอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ต้องคอยตกคอยแต่งคอยประคับประคองมันด้วยประการต่างๆต้องเสียเงินเสียทองเพราะเรื่องเกี่ยวกับตัวเรานี่ก็ไม่ใช่น้อยทำให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตได้ท่านจึงสอนว่าให้พากจิตออกไปเสียบ้างคือออกมายืนดูเสียบ้างคล้ายกับว่าเป็นนักมวยชกทุกวันทุกวันนี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงลงมาและข้างเวทีมานั่งริมเวทีแล้วก็ดูเขาชกแต่บ้างก็จะจับเรื่องได้ว่าอ๋อมันชกอย่างนั้นชกอย่างนี้ไอ้อันนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีจะได้แก้ไขได้หรือว่าตัวเองชกนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ดูจิตมันยุ่งแต่เรื่องจะชกเขาในนี้ถ่ายภาพวิดีโอไว้แล้วเอามาฉายดูทีหลังจะได้รู้ว่าอ๋อแม่เรามันบกพร่องตรงนี้มันเสยลูกคางได้ยังล้มลงไปมันเป็นบทเรียนข้าท่าได้ดูตัวเองเนี่ยก็เป็นบทเรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงสอนว่ามองดูตัวเองเสียบ้างกรมพระนาราท่านประพันธ์ว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวเริงร่าหน้าหัวเต้นยั่วเสมือนฝันหรือดูหนังดูละครก็ดูแต่ว่าย้อนดูตัวเสียบ้างพอย้อนดูตัวแล้วก็จะพบว่าโอ้เรานี่มันคล้ายกับความฝันเหมือนกับว่านั่งฝันเดินฝันนอนฝันไปในเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็น่าขันเสียด้วยดูแล้วมันขำตัวเองขำตัวเองว่าแม้เรานี่ทำไมจึงเต้นแรงเต้นกาไปอย่างนี้ทำไมจึงหมกมุ่นมัวเมากันไปในเรื่องอย่างนี้มองดูตัวเองพิจารณาสภาพชีวิตจิตใจของเราก็จะเกิดความรู้สึกบางอย่างเกิดนิพพิทานิพพิทาแปลว่าเบื่อหน่ายด้วยปัญญาถ้าอีกคำหนึ่งก็เรียกว่าอึดอัดขัดใจนั่นมันใช้ไม่ได้เป็นกิเลสเช่นมองอะไรแล้วแม้อึดอัดหรือว่าขัดใจนี่ธรรมพระเรียกอัตติยนาอัตติยนาหมายความว่าอึดอัดขัดใจไม่พอใจใจร้อนใจเร็วนี่มันใช้ไม่ได้แต่ว่านิพพิทานี่มองเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วเกิดความไม่พอใจในสิ่งนั้นด้วยปัญญาถ้าไม่พอใจด้วยปัญญาที่เรียกว่าเป็นนิพพิทาเป็นญาณชนิดหนึ่งท่านจึงเรียกว่านิพพิทาญาณพอเกิดนิพพิทาญาณก็เห็นชัดในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงเหนื่อยหน่ายในสิ่งนั้นทำให้จิตพรากจากสิ่งนั้นได้แม้เราจะอยู่กับสิ่งนั้นแต่ว่าใจไม่มาใช้ด้วยปัญญาใช้ข้าวใช้ของใช้อะไรทุกอย่างเนี่ยเราใช้ด้วยปัญญาใช่ด้วยความรู้ว่ามันเป็นของไม่แน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนสภาพไปเมื่อใดก็ได้แล้ววันนี้อยู่กับฉันพรุ่งนี้ก็ไม่แน่ฉันจะจากมันหรือมันจะจากเราก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาในอภินหปัจจวิห้าอย่างข้อหนึ่งว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราตลอดไปนี่เรียกว่าพรากจิตออกไปมองดูให้เห็นสภาพที่เป็นจริงเสียบ้างแล้วก็จะมีความสุขใจขึ้นนี่เรื่อง
อีกอันหนึ่งเรียกว่าคิดในอันไม่เบียดเบียนใครก็หมายความว่าอยู่ด้วยความเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายอย่าคิดโกรธใครอย่าคิดเกลียดใครอย่าคิดริษยาใครอย่าคิดในทางที่จะให้ใครเดือดร้อนเพราะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกันจึงคิดไปในทางเมตตาปราณียินดีเอ็นดูต่อกันไปไหนก็ไปด้วยอารมณ์อย่างนั้นไปด้วยน้ำใจเมตตาไปเพื่อประโยชน์ไปเพื่อความสุขแก่ชาวบ้านทั้งหลายเราไปอย่างนั้นเรียกว่าไปด้วยความเมตตาจิตไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองด้วยเรื่องความคิดวางแผนจะไปทำร้ายคนอื่นคนที่ไปฆ่าคนเนี่ยมันต้องวางแผนหลายวันผู้ร้ายฆ่าคนต้องวางแผนต้องคอยไปจ้องไปทำอยู่หลายวันเพื่อนคนหนึ่งท่านก็ไปบวชพระมาจะครบ80ปีแล้วอายุท่านเรียกว่าคุ้นเคยกันเหมือนกับพี่ชายสมัยก่อนเป็นครูประชาบาลก็เอาทุกอย่างเรียกว่าครูก็ดื่มเหล้าบ้างอะไรต่ออะไรทำไปตามเรื่องคนหนุ่มอะแล้วก็เป็นคนมีความรู้มีความสามารถก็เก่งกาจเป็นหัวหน้าเพื่อนโกรธคนคนหนึ่งเอาปืนไปนั่งอยู่ในกอไผ่จะยิงมันยิงยุงก็มากัดต้องคอยลูบตบดังๆก็ไม่ได้แล้วก็คอยจ้องอยู่นะเมื่อไรมันจะมาสักทีนะอะไรนะมันก็ไม่มาให้ยิงแล้วมานึกทีหลังแหมมันเป็นบุญเหลือเกินที่ไม่ต้องฆ่าคนนะทีหลังถ้าก็

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

เป็นจริงบ้างตลอดจนมีนิยายปลำปลาประกอบอยู่ด้วยแต่ก็อ่านวิเคราะห์วิจัยหาข้อเท็จจริงได้ไม่น้อยเมื่อพิจารณาประกอบหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆแล้วก็พอจะถือเป็นข้อสันนิษฐานถึงวัฒนาการของสังคมมนุษย์ชาติในภาคอีสานตลอดสองฝ่าฝั่งของทางด้านประเทศเราไม่ยากนะ

เป็นงานอุรังคธาตุมีหลายกันรวมแล้วเจ็ดกันถึงแปดกันกันหนึ่งกันแรกที่กล่าวถึงกำเนิดของแม่

ไปเปิดเผยออกมาจากอุรังคณิธานนั่นเองที่จำเริญอุรังคณิธานนั้นทั้งหมดมีเจ็ดกรรมด้วยกันกรรมแรกกล่าวถึงกำเนิดของแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงซึ่งร่มตั้งแต่ทะเลสาบหนองแสตลิฟูในมณฑลยูนานซึ่งชาวอีสานด้วยคนโบราณชาวสีโคตะบูมักจะเรียกหนองนี้ว่าหนองกระแสแสงใหญ่นั่นเองแล้วก็พรรณนาถึงบ้านเมืองในสมัยโบราณตลอดจนกระทั่งสมัยสร้างพระธาตุพนมและสมัยต่อมาก็มีการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุครั้งแรกและครั้งนี้แหละจึงได้มีการเริ่มจารึกประวัติของพระธาตุพนมไว้ด้วยอักษร

เพื่อนก็ฆ่ากันที่ฆ่ากันที่สองได้เล่าพุทธประวัติบรรยายถึงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยการสร้างรอยพระพุทธบาทไว้ในที่ต่างๆซึ่งเป็นยุคก่อนที่จะมีพระพุทธรูปตลอดจนการทำให้พวกยอมรับนับถือพุทธศาสนามีข้อสันนิษฐานอยู่ว่าแต่เดิมมาก่อนนั้นคนเผ่าอ้ายหลังยังนับถือผีของบรรพบุรุษวิญญาณแห่งบรรพบุรุษผู้มีพระคุณที่ร่วงลับไปแล้วและมีลัทธิบูชางูบูชานั้นโดยเหตุที่ได้อพยพโยกย้ายมาสู่อาณาบริเวณที่เป็นเขตมรสุมฝนตกชุกซึ่งมีสัตว์ร้ายชุกชุมมากและโดยชุกชุมมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืองูนานาชนิดถูกงูกัดตายไปจำนวนมากจึงยอมจำนนแล้วก็บูชาจะเห็นได้ชัดเจนในรูปปั้นงูในสมัยก่อนโน้นเป็นรูปงูจงอางซึ่งเรียกกันว่างูสวงแต่พอต่อมาได้วิวัฒนาการเติมงอนขึ้นแต้มหนวดขึ้นใส่เคราเข้าให้คล้ายๆกับจะสวมชฎาใส่มงกุฎให้งูแล้วก็ได้ใช้เป็นลวดลายประดับไว้ตามสถานที่เคารพเช่นบนหลังคาโบสถ์วิหารหรือตามข้างบันไดทางขึ้นและสักไว้ตามตัวจากงูจงอางธรรมดากลายมาเป็นพญานาคตามจินตนาการต่อมาชนพวกนี้จะสร้างพระอุรังคธาตุท้ายแห่งพุทธกาลในตอนปัจฉิมกาลนั้นพระศาสดาได้เสด็จมาณบริเวณนี้ได้ประทับโรยพระบาทไว้ที่พระธาตุเชิงชุมและพระบาทโพนสันพระบาทเวิร์นป่าและได้สั่งพินัยกรรมครั้งสุดท้ายแก่พระมหากัสสปะและอานนท์ให้นำอุรังคธาตุคือหัวอกมาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้าตรงพระธาตุประนมแห่งนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพุทธกัลนี้เพื่อความสงบร่มเย็นของหมู่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ณบริเวณเห็นนี้จะเป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้จีรังยั่งยืนและโชตนาการต่อ

ข้อสันนิษฐานถึงการบูชางูบูชาหน้าได้สืบต่อมาจนถึงแม้เราได้รับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับงูกับบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นเทวดาให้ช่วยกันรักษาพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนเช่นเรามักจะทำรูปหน้ารูปเทวดาตามหน้าโบสถ์และหลังคาโบสถ์วิหารและเรามักจะได้ยินพระสวดเป็นภาษาบาลีซึ่งประกรณ์เหล่านี้ก็คงจะแต่งกันขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับเรื่องราวเช่นคำว่าอากาสขาจะคุมธาเทวนาคามหิติกาอุนันโนอนุโมหันตุจิรังระขันตุศาสนาซึ่งแปลว่าขอให้เทพเจ้าเหล่านั้นผู้มีฤทธิ์บนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินจงมาอนุโมทนาส่วนบุญที่เราได้ทำนี้แล้วและช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนานี้ให้เจริญยั่งยืนสืบไป

ระอุรังคธาตุกันที่3ได้บรรยายถึงการก่อสร้างพระธาตุโดยเจ้าผู้ครองนครต่างๆที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแบ่งหน้าที่กันก่อสร้างและทรงบริจาคทรัพย์สิ่งของเป็นพุทธบูชาได้ประโยชน์ในการศึกษาถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในยุคนี้เป็นอย่างดีว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้มีค่านิยมในศิลปะวัตถุประเภทใดบ้างดังเราจะทราบว่าเจ้าพญาสุวรรณพิงคาผู้ครองน้องหาหลวงสกลนครได้ถอดมงกุฎประดับด้วยเพชรนิลจินดาซึ่งมีราคาหนักเป็นพันเลยเอาบูชาพระธาตุส่วนการที่สี่เทพสโมสรคือเมื่อก่อนสร้างพระธาตุสำเร็จแล้วก็ถึงขั้นตกแต่งประดับประดาจะเริ่มฉลองกันเป็นการใหญ่โตแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมในยุคนั้นว่ามีความสูงส่งเพียงใดแล้วเมื่อพ.ศ.8นั้นในการที่ห้าเหตุการณ์บ้านเมืองได้บรรยายถึงความเป็นไปของท้าวพระยาและบ้านเมืองผู้ไม่ทำพิกราชและไม่มีทำน้ำท่วมเมืองหนองหานหลวงและหนองหานน้อยขอคำบางเมืองสกลนครได้นำคนอพยพไปอยู่บริเวณที่ตั้งเมืองเวียงจันทน์และเหตุการณ์ในนครจุลนีประมาทนครอินทรประดับและนครสีโคตรตะบูรวันที่6เล่าเรื่องการปฏิสังขรณ์พระอุรังคธาตุฝั่งแรกการก่อสร้างพระธาตุบางควรพระธาตุเมืองลานหนองขามและพระธาตุอิ่งทองการบรรจุพระบรมธาตุใหม่ในพระอุรังคธาตุการทำพุทธบูชาสถานการบ้านเมืองร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างไรเราจะได้ทราบในกันนี้ส่วนกันที่7นั้น

จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเรื่องนิทานอุรังกธาตุจะเห็นได้ว่าประชาชนพลเมืองในอาณาบริเวณที่มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการร่วมสร้างพระอุรังกธาตุในครั้งนั้นและในระยะเวลาใกล้เคียงก็มีการปกครองแบบนครรัฐซิตี้สเตทดังเราจะได้เห็นตั้งต่อไปนี้ 1. นครจุลนีพมทัตอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงในพงศาวดารโยนกได้แก่แคว้นตังเกียในยวนเหนือซึ่งมีอาณาบริเวณครอบคลุมทั้งดินแดน12จุกไทย 2. นครอินทปัตตานีอยู่ทางทิศใต้ของนครศรีโคตรปูได้แก่รัฐกัมพูชาในสมัยโบราณและปัจจุบันนี้ 3. นครหนองหานหลวงอยู่บริเวณหนองหานหลวงเมืองสกลนครของเรานี้มีพญาสุวรรณพิมพ์ขานเป็นผู้ครองนครได้ทรงสร้างพระธาตุเชิงชุมสวมรอยพระพุทธบาทและพระมเหสีทรงพระนามว่าพระนางนารายณ์เจนเวงได้สร้างพระธาตุนาเวงไว้ใกล้สกลนครทางเข้ามาที่บรรพาตนาเวงแห่งนี้ 4. นครหนองหานน้อยตั้งอยู่ถัดจากหนองหานหลวงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือได้แก่บริเวณหนองหานอำเภอกุมภวาจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวนี้นครศรีโคตรบุรีซึ่งเป็นนครใจกลางเป็นแคว้นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุเดิมนั้นตั้งอยู่ใต้ปากเสบังไฟซึ่งไหลตกแม่น้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอธาตุพนมที่ตั้งแห่งพระธาตุพนมของเราเดี๋ยวนี้ครั้นพระเจ้าศรีโคตรบุรีได้ล่วงลับไปแล้วพญานันทเสนพระอนุชาซึ่งขึ้นครองราชสมบัติแห่งต่อมาเป็นเวลา13ปีพระองค์ได้ร่วมสร้างพระอุรังคธาตุครั้งแรกเมื่อที่วงคตแล้วก็มีการย้ายนครไปตั้งอยู่ทางเหนือพระธาตุพนมซึ่งมีชื่อว่ามลุกขนครหกนครกลนทะหรืออโยธยาซึ่งบางท่านสันนิษฐานว่าอยู่ทางภาคกลางอาจจะเป็นบริเวณนครศรีสัตสนารัยก็ได้แต่ถ้าวิเคราะห์ดูตามท้องเรื่องของนิทานอุรังคธาตุแล้วอาจจะเป็นบริเวณพระธาตุหนองสามหมื่นอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิในขณะนี้ 7. นครสาเกตหรือร้อยเอ็ดหรือ11ประตูอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันนี้มีพระยาสุริวงศาเป็นผู้ปกครองครั้นที่บ่งคตแล้วบ้านเมืองแตกสลายประชากรอพยพไปอยู่ทางจังหวัดหนองคายมีคำกลอนโบราณบทหนึ่งได้พูดเอาไว้ให้เราได้รู้โฉมหน้าเมืองร้อยเอ็ดว่าเมือง11ประตู18ปองเอี้ยม

ดังที่กล่าวมาแล้วที่เป็นซิตี้สเตททั้งหมดทั้ง7นครนั้นล้วนแต่เป็นชื่อชาติเผ่าพันธุ์วงวานหวานเครือเดียวกันพูดภาษาเดียวกันจึงได้มาร่วมกันสรรสร้างพระธาตุพนมนั้นคือความหมายของพระพุทธศาสนาได้ยังรากลงสู่ต้นบึงแห่งหัวใจของบรรพบุรุษชาวสีโคตรตะบูงได้เป็นภาคภูมิแล้วน้ำมาฝงฟัดเสียงสูญสำชีวิตผู้พ้อยกระสูญเสียบอกหวนเห็นได้ยังทออัดขีเบื้องอังคารเท่าทางทั้งถมถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้มึงเห็นส่วนวันนามโคตรเสื้อเสียงสื่อสักสกุลบ่ฮอนสูญหายไปจากโลกาก้วนทั้งทองบุญกุศลเบื้องป่าปังกำบังหาเตียงอยู่ข้างถ่ายซ่อนหอดลูกหลานแค่แล้วนิ้นสมุดมอดเมี่ยนดับซาดมาลางหงลูกหลานเหลนสีโคตรตะบุญยังซาดแต่งสุ่มเสื้อเหลือเป็นแมวแถวไว้ทิ้มของสองฝากฝังธาตุพนมตั้งจันเทิงหมุนเข้าพ่อแม่หง

ห้าประชาชนชาวไทยอีสานและพี่น้องชาวลาวสองฝากฝั่งโขงทั้งซ้ายทั้งขวาของแม่น้ำนั้นล้วนแล้วแต่มาจากบรรพบุรุษอันเดียวกันอาณาจักรอันเดียวกันคือสีโคตบูรณ์แต่โบราณอาณาจักรสีโคตบูรณ์นั้นนับว่าเป็นเผ่าชนผู้มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาอย่างนานจึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาษาและศิลปะซึ่งแสดงออกถึงลักษณะและวิถีชีวิตของตนเองอย่างพร้อมมูลอยู่ในตัวตลอดจนกระทั่งความงดงามของดวงใจอันสุนทรีจนสะท้อนสะท้านออกมาเป็นดนตรีอันไพเราะสนอโศกและ

อีกอยู่ทั่วนาตาปีทั้งลาวไทยอ้ายน้องฟังดนตรีดีดสีตีเป่าเหล่านี้อย่างทราบซึ้งในภาษาแห่งดนตรีและความสุนทรีแห่งดวงใจซึ่งกันและกันเสมือนหนึ่งบทเพลงแห่งชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันอันยาวนานของลูกหลานชาวสีโคตรตะบูน

มีตั้งเจนเทอร์นุ่มของหลังลิ้นไหลสายน้ำใจไทยลาวกระยุ่ยเงินเงาสายพัวพันแสงเสื้อเพื่อเดี่ยวบรุษลากันแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นเบ้าปุ่มห่อใจเข้าแล้วนี่จากอาณาจักรสีโคตบูได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นเวลาอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกสีโคตบูได้วิวัฒนาการมาเพียงพอที่จะจัดระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมเพื่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของชุมชนสีโคตบูกว่าเขาเป็นเผ่าชนผู้รักอิสระเสรีหรือสิ่งใดพวกเขาพร้อมที่จะเคลื่อนขุนเขาและมหาสมุทรด้วยความพร้อมเพียงกันถ้าหากว่าสิ่งนั้นจะมาขวางกั้นความเป็นอิสระภาพของเขาพวกเขาจึงเรียกตนเองว่าไทยบ้างลาวบ้างซึ่งมันเป็นถ้อยคำแห่งการต่อสู้ทางคำพูดกับพวกที่จะกดขี่ข่มเหงซึ่งก็คือพี่น้องชาวจีนแผ่นดินใหญ่คำว่าไทยหรือลาวนั้นเป็นคำมาจากภาษาจีนว่าไทยหรือเทียนลาวแปลว่าดาวหรือฟ้าเทียนไทยสุขาวดีแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แปลว่าดวงดาวนั่นเองเนื่องจากถูกกดขี่และดูถูกว่าเป็นพวกอู่หมานไปหมานฝันเลยซึ่งแปลว่าชนชาติที่โง่เซอะป่าเถื่อนอนารชนการต่อสู้ด้วยคำพูดจึงเกิดขึ้นว่าเรานี้ไม่ใช่อู่หมานไปหมานฝันเลยแต่เราคือไทยเทียนไทยสุขาวดีเราคือลาวเรามาจากฟ้าจากสุขาวดีจากดวงดาว

ลงมาจากฟ้าเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมมีชื่อว่าขุนแผนฟ้าถิ่นได้ส่งลูกหลานลงมาเป็นผู้ปกครองมนุษย์พร้อมด้วยบริวารของพวกแผนคอยเฝ้าปกปักรักษาและดูแลเฝ้าลงโทษเมื่อกระทำผิดต่อผีฟ้าผีแผนทั้งหมดนั้นคือระบบการควบคุมสังคมเป็นการกระทำที่แยบยลในเมื่อยังไม่มีศาสนาประชาชนชาวอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวที่มีการถือสืบเสกกันมาเรื่องผีฟ้าผีทันผีแถนจนทุกวันนี้ตามตำนานพื้นขุนบรมหรือวรรณกรรมต่างๆเช่นประชุมพงศาวดารหลายชาติพงศาวดารไทยบ้างจุ่มหลักคำผูกสามเหล่านี้จนมีคำกล่าวไว้ในตำนานเหล่านั้นเมื่อจะกินข้าวเป็นปลาจะต้องเลี้ยงผีไทยผีแถนมีคำกล่าวว่า

ว่าแถนยายพ่อแถนหลวงเถ่าใส่ก็ดีแล้วกระทั่งยางงามเจ้าสองเถ่าหมุดไปเขาก็มอละนาดเนี่ยหลดสัวตายไปทวนแล้วกายเกิดเป็นผีหลวงเสือเมืองเดี๋ยวนี้คนจึงได้กล่าวเอิ้นปางฝอกพลีผีความมาเยอะให้เจ้าพากันมากินยาสมัวหมองซ่าเทียนยอมมากินเขาโพสนังเขาขอตามแต่คนมอบให้เขานั่นจึงได้กินจนว่าล้ำดับเท้าพายลุนเฮาใหญ่มาพี่ย้ายมากินเขาน้ำเฮาจังเอิ้นใส่ผีทั้งแล

ประชาชนชาวภาคอีสานทั้งหมดและพี่น้องชาวประเทศลาวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงจึงได้มีประเพณีเลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีแถงอันเป็นบรรพบุรุษซึ่งความจริงแล้วก่อนที่พระพุทธศาสนายังไม่อุบัติขึ้นชาวสีโคตรบุญก็ได้วิวัฒนาการทางด้านจิตใจบูชาบรรพบุรุษแม้แต่พระบรมศาสดาเองก็ทรงยกย่องเอาเป็นเครื่องหมายของคนดีว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการรู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีชาวสีโคตรบูนสองฝ้าฝั่งของนี้เชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล้มหายตายไปแล้ววิญญาณไม่ได้ไปไหนยังคอยเฝ้าเป็นห่วงหาอาลัยอาวรณ์ลูกหลานจึงต้องมาเป็นผีเฝ้าบ้านเป็นผีแจผีเรือนซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือจินตนาการของบรรพบุรุษต้องการให้ลูกหลานมีความผูกพันอย่างลับลึกถ้าหากทำอะไรไม่ดีจะคันลำจะผิดผีจึงเป็นกติกาควบคุมสังคมไปในตัวโดยมีตำนานเล่าเอาไว้ในพื้นขุนบรมว่าเมื่อคณะลูกแข็งได้ลงมาก่อบ้านแปลงเมืองได้ประมาณ9ปีก็ประสบปัญหาขาดประชากรและปัจจัยในการดำรงชีวิตขาดช้างม้าเงินทองต้องประสบกับอากาศที่หนาวเย็นและก็มืดมัว

เมืองฟ้าเมืองแข็งมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นจนหมดและในที่สุดก็ขาดแผงคุณบ่อผมจึงให้บริวารขึ้นไปร้องเรียนปัญหาสังคมต่อแผนหลวงฟ้าขิดแผนหลวงจึงแนะนำวิธีแก้ปัญหาโดยให้แผนสีได้นำเอาเหล็กสีแดงๆมาแทงลูกน้ำเต้าปุ้งซึ่งเป็นต้นไม้แล้วก็มีน้ำเต้าดำเชื่อว่าในน้ำเต้านั้นมีคู่คนอยู่และมีสัตว์พืชเสื้อผ้าอาภรณ์การแทงด้วยเหล็กสีแดงๆนั้น

ูเหล็กสีขึ้นมาก็มีคนออกมาจากเหล็กรูเหล็กสีนั้นตัวดำๆต่ำๆปากว่างๆเพราะควันแห่งเหล็กสีและความร้อนจึงต้องอ้าปากทั้งไอทั้งจามออกมาพวกนี้มีชื่อว่าข้าตัวดำๆต่ำๆปากว่างๆและรู้จักนั้นก็ยังได้ยินเสียงผู้คนอยู่ในน้ำเต้าพุ่งต่อไปก็เลยเอาสิวมาเจาะให้เป็นรูใหญ่ขึ้นก็มีคนตามออกมาพวกหลังนี้ไม่ตัวดำรูปร่างงดงามมีสติปัญญาดีเรียกว่าไทยจนที่จะมีคำกล่าวว่าอันละหูเสียวนั่นเรียกว่าเป็นไทยเขาก็มีหูงามสู่คนเหลิงลูกเขานั้นมีพญาพร้อมอาคมแควนมากให้แต่งตั้งเอาไว้อย่าลืมอันละหูเสียวนั่นเอาเขาไปเป็นไทยเหตุว่ามีหูพ่อดำเหลี่ยมจังหมีสุวขากำห้างเขานั้นอยู่ดอยสุขให้เขาหากระบอง

นี่คือความจริงอันหนึ่งในความเป็นอยู่ของมนุษยชาติดินฟ้าอากาศมีส่วนที่จะทำให้คนมีรูปร่างลักษณะผิวพรรณงดงามไม่ว่าจะสูงต่ำดำขาวพวกข้าอยู่บนดอยสูงเช่นผาตั้งวันเวียนผาใดผาดังส่วนพวกคนไทยคนลาวอยู่ในที่ลาบลุ่มจึงมีผิวพรรณผิดแปลกกันไปนี่คือกฎของธรรมชาติจากหลักฐานอุรังคณิธานทำให้เราได้ทราบชัดถึงอาณาจักรสีโคตบูรณ์และพระพุทธศาสนามีดินแดนสุวรรณภูมินี้อุรังคณิธานเป็นหลักฐานยืนยันการบรรจบคบกันระหว่างพระพุทธศาสนากับอาณาจักรสีโคตบูรณ์ของชนชาติสองฝ่ายสังคมอันมีชื่อว่าไทยและลาวพุทธศาสนาได้อย่างว่าลงสู่ก้นบึงแห่งจิตใจชาวสีโคตบูรณ์ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมเมื่อพ.ศ.8ก่อนอื่นใดในสุวรรณภูมิด้วยซ้ำไป

ถ้าเจ้ายังยืนอยู่หิมคองซองฟังโขงไทยลาวสิโยยืนเงามันบ่มีวันสูญเสาศาสนาเฮากะเฮืองหูซองซาดเฮาอ้ายน้องบ่มีมือสิไหนกันแท้แล้วยามใดทาสพนมเถิกเล็บมาอาธรรมครอบของเมืองศาสนาพระโคดมบ่หงเฮืองส่วนสิส่วนแสงเสาลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแก่กันแล้วมีจะควรถอยห้ายกวนกุ้มกอดแต่เวรอ้ายน้องเอ๋ยพระธาตุพนมสูงตระหง่านเตียดฟ้าทรงประกายวาววับระยิบระยับด้วยแสงสุวรรณชเวสันอันพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐได้นำมาประดิษฐานเพื่อบูชาพระอุรังคธาตุของพระศาสดา

มาบมาบเหลื่อมพ่ายผาภูมิสวรรค์เทพาพายพอแล่ลิงเยียงเทิงสวรรค์ผุ่นหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเข้าสวดีเลยหายพ่ายฝ่าเพิ่นลำแง่งสวรรค์มีตาพ่อใหญ่ปอวุ่นจิตเล่าว่าพี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดอีหยังลงไปบ่ว่าสิดีสิสัวคนบ่ฮู้ไผบ่เห็นเทพเจ้าเหล่าเทวาสวรรค์ฝ่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งอยู่ในบนหลับอยู่ในบนแจ้งความลับบ่มีคนบ่เห็นเทวดาเพิ่นพ้อเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งเฮาปลูกป่าปลูกดงนี่ลุกขะเทพภูมิเทวาซุ่มอยู่ในต้นไม้อยู่พื้นแผ่นดินเพิ่นดีอกดีใจอดกันบ่ไว้น้ำตาหน่อยหยาดลิ้นเป็นเมฆขึ้นฝนตกลงมา50ปีเมืองมนุษย์ทอกับ1วันของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพวกลุกขะเทวาภูมิเทวามุนีเป็นเทวดาพวกเทพนิกายกวลิงกลาหานอยู่สวรรค์สัญจาตุมมหาราชอยู่ทําไกลๆเฮาข้าเจ้ามีความดีกว่าเฮาความวิเศษคือมีความเป็นทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขะทิพย์พี่น้องเอ้ยส่วนความทุกข์ความยากห้องให้ไกลขันก็เป็นคือเฮายามใดเฮาจูดป่าทางดงจูดพงทางเหล่าตัดต้นไม้ในคอนข้าเจ้าก็ห้องไห้ใหญ่เฮือนใหญ่ซ่านเนื่องจากว่าข้าเจ้าถือกฎหมายแห่งเทวดาลุกขะทำคุ้มครองเอาไว้เขียดปันได้กะขาคนบ่ได้อยากสิดีหัวจักป๊อกให้ตายเด้ด้วยเทวานุภาพขันเหตุให้คนล้มก้มตายเจ้าของผัดไปตกนรกมกใหม่มันรู้ปกกลุ่มกันข้าเจ้ารู้ได้แต่ห้องแต่ให้เห็นคนถือเมฆถือผ้าถือเลื่อยถือควนผ่านต้นไม้เอาเงื่อนกูลงซะน้ออ้อน้อว่าสัตว์เพราะนั้นเฮามาปลูกต้นไม้มื้อนี้50ปีข้างหน้าต้นไม้เฮาก็ใหญ่เป็นป่าเป็นดง50ปีที่เฮาทอกับมื้อหนึ่งของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพี่น้องเอ้ยพวกเทวดาอ่อนซ้อนสื่นส้มยินดีน้ำเฮาพระพุทธเจ้าจึงตอบปัญหาเทวดามื้อนั้นว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาป่ารักษาดงคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินดูดน้ำดึงฝ่านวงฝนลงมาด้วยการปลูกป่าสร้างโรงผู้นั้นได้บุญทั้งกระเวนกลางคืนโอ้ยจะมันถือใจ

แต่เฮามาปลูกป่าปลูกดงตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ญาติเหื่อแห่งงานเฮาได้เลือดได้เนื้อได้เนื้อได้นั้นจากพ่อจากแม่เลี้ยงเฮามาพาเฮาไงบ่อยากเฮ็ดเด้ก็ได้เฮ็ดบ่อยากสร้างบาปก็ได้สร้างบ่อยากฆ่าก็ได้ฆ่าบ่อยากเกณฑ์ก็ได้เกณฑ์ต่อมันก็มีลูกแตนมันก็มีหั่งพ่อแม่หักลูกหลายเอาไฟไปจุดหั่งต่อเผาหั่งแตนอุหั่งเผิงหั่งนิ่มมันก็แพงลูกมันตอดหัวเอาตอดกระยาจูดมันตายเอาลูกเขามาปอดลูกเจ้าของยอมทำบาปทำกรรมตกนรกขุมใดก็ยอมพอให้ลูกยังดูมื้อนี้เอาเหงื่อเอาแห้งมาทำบุญอุทิศ

ผู้พางโกสกุลใหญ่สูงสักขั้นบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือจังแนวหน้าใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ๋ยเหลือแต่งามหากบ่มีกลิ่นเสือหอมอั่วคู่สีมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่าเบิดเส้นแล้วบุญสร้าง

ผู้ลังคนบุญเก่าเพิ่นสร้างได้ใหญ่มากเป็นบุญญากตาธิการเกิดมาเป็นคนหูพางต่างขี้งดงามสกุลใหญ่สูงสักบ่อืดเงินอืดทองประมาทหยาดทานบ่หูจักบาปบ่หูจักบุญเข้าใจว่าเจ้าของดีแล้วย่างไปปานสิเหยียบหัวคนไปเบาจ้ากระโชกหกหักดูถูกดูแค้นคนทุกคนอยากทั้งหลายปานเพิ่นเป็นเทวดาเพิ่นลืมบุญลืมกุศลบาดเถื่อบุญเก่าเบิดไปแล้วบุญใหม่บ่มีสิเฮ็ดจังได๋เกิดมาห่างมีดีได้หย่อนมีบุญมีกุศลสร้างมาตั้งแต่ก่อนผัดมาประมาทบุญพระพุทธเจ้าว่าคนเป็นเคราะห์มันตะโลกะลิกะโหพาเลหิคนผ่านคนโง่บ่ฮู้จักเคาะของหัวเคาะใหญ่อันใหญ่หลวงของคนโง่คือบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์นี่สัตว์น้ำมีบิดามารดาบ่มีบุญมีคุณเพิ่นมวนซื่อๆเฮาจึงเกิดมาพระพุทธเจ้าบ่เคาะของหัวผู้ใดคิดแนวนั้นบาปตายตกนรกขันแม่นเป็นจังซั่นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่แล้วเพิ่นว่าหอบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักคันบ่มีคุณธรรมบ่คนดีงามใดคือดังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ้ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีคันหากมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่ามืดเต็มแล้วไม่มาขาดกระเด็นแท้

ขั้นหามีงามแล้วแนวดีให้หาใส่พี่น้องเอ้ยขั้นบุญเก่าเบิดเซ็นแล้วบุญสร้างใหม่บ่มีเฮ็ดจังได๋ลูกไผใดเป็นอำมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในทำใดลูกฟุ้งคนทุกให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ยอดบุญก่อนกี่กำเกลือก่อหนุนพี่น้องเอ้ย

ผู้ลังคนเป็นลูกคนทุกคนยากเรียนหนังสือผัดเก่งเก่งจำประแดกแปะๆผัดสอบได้ที่หนึ่งหย่อนว่าบุญเพิ่นมีตัวแต่ศาสตร์ก่อนผู้ลังคนเป็นลูกคนโง่พ่อแม่อ่านหนังสือบ่ได้กอไก่ทอผู้ลังกาก็อ่านบ่ออกบัดเธอลูกสอบได้ที่หนึ่งที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้แล้วเพิ่นว่าบุญเก่าเกลือสร้างห่วมเฮียงหักไผหอนคืนคัดเสิ่งบาปบุญบ่มีใดเพิ่นว่าลูกคนโง่ได้เกิดเป็นคนฉลาดก็มีเพิ่นว่าลูกภัยใดเป็นอมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดลูกผู้คนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ย้อนบุญก่อนกี่กำเกื้อเพิ่นส่งหนุนพี่น้องเอ้ย

เลี้ยวเห็นเมฆต่างก่อนเป็นโงนฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพะโยมย่ำใหญ่สายตามองเทิงฝ่าเห็นเมฆค่าเคลื่อนที่ตามวิถีโลกกวงท่วงสลางวัง

ึดฮอดเด้ขึ้นฮอดขังอีสานเก่าเดิมดาเฮาเนาะอยู่ทางท่งกระเสริมสุขหักแห้งพงเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกามวนเสินพี่น้องเอ้ยล่งเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำยานหมู่โพ้

อีสานเฮาแต่เก่าเก่ก่อนแก่เดิมดาเฮาพุ้นไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอแต่หมู่พี่น้องเอ้ยพุ้นบ้านพี่นี่บ้านห้องเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้เฮ้

ไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดแต่หมูผุ่นบานผีหนีบานนองเที่ยวจื่อยองยามมวนดีเข้าไปดงดอนดาวผัดจิตฝีใจโป้นนาสะอ่อนฟุ้งนกมวนยินจุปลายใหม่ย่ามเมื่อเล่ไล่ห้องห้วยเสียงขับเสพอ่อนซ่อนเด้ดงดานดาวเพียนเพลินแผนสวรรค์

ลิงให้ม่วนแมกใหม่ใหญ่ตัวดงเมิดเขาเขียวพอเห็นคำหลวงไหลหล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวถ่วงสกุนาในเถื่อนอ่อนซ่อนเดแซวแทะถ่วงทัวเถาเหล่าล่างกดปูดห่องกลางเหล่าดอนเล่ากาเว้าขันหนีนั่นกงห่วยดงหลวงโอ้ไพ่สนสำแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอมหื่น

กดปวดห้องเหลียบเหล่าดอนเล่ากาเว้าคันหนีนั่นดงกวงดงลงโอ้ไพ่สนแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอบหื่นหอมสัวสัวสันสู่สำซุ่มซัดสกุนาแนวนกหอกฮอนเห็นอมดงดอนใหม่ไพ่สนสวรรค์เขตฟ้าต่ำต่อยข้าหน้าเหนือได้อยู่นั่ง

สบายดีพ่อแม่อายน้องที่ฮักแห้งสุขสุคนเว้าคว่ำเก่าเหล่าคว่ำหลังปันฟังอีสานบาดเฮาแต่เก่าแก่โบราณคว่ำฮักคว่ำแห้งคว่ำปักกุมสมเย็นชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพ่อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคกหวงปานาบ่คือคู่มือนี่แล้วบ้านจองเจาะเมืองจังแจล้มแข่งหาล้มขาสอดพ่อต่มกระต่มพ่อตัวกระตัวหาคนที่สิไหวใจกันยากพ่อขาดศีลขาดธรรมบัดนี้ใหม่ไงตัวดงเมือดเขาเขียวที่เคยเห็นค่ำหลวงไหลล้นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวทวงสกุณาในเถือนบัดนี้มิตรจีรีพี่น้องเอ้ยแปลนอดเติดแล้วบ่มีห่มบังหัวควรหนวดสุดสายตาแม่นบ่มีม่วนใหม่ขันมันยุ่งย่างต้นเขาผัดขนเขาลงเลยสุ่มหมูหน่อยไทยถิ่มปลูกปอขันมันเกิดขึ้นได้ปีใหม่เอาไฟเผาเอารถไทยมาดุดกลนขึ้นมาเผาเถิ่มทอละนี่โอข้างโอ้ยแขนข้างห้องหำให้หาใหม่บ่มีบัดนี่เป็นเออเติดแล้ว

ายหน้าที่ห้องให้แม่ใหญ่ธรณีกะข้างพี่น้องเอ้ยบาดนี้บุญกรรมน้ำแต่งพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาโคตรว่าเราเก่าหัวหยาบุกป่าทางดงเป็นเอิดเตือดบาปมุนันตกถอนใส่เฮาเข้ามาพากันสร้างทำบุญสืบต่อพี่น้องเอ้ยต่อบุญแทนคุณพ่อแม่เฮาเป็นการไถ่บาปไถ่กรรมให้พ่อให้แม่ของเฮา

เฮาในทุกอยากให้เคินขาดเงินคำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่ปุ่นปันให้ธรรมทานย่อมวนแห้งงานบริจาคพี่น้องเอ้ยบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พ่อแม่

ั้งพองเลือดและเนื้อพร้อมพำดวงชีวาเฮาได้มาทั้งมืดจากพ่อแม่ขี้งสองพุ่นแม้นสิดับขันเมียนก็ย่อมตายต่างลูกแท้ได้ท่านเถื่อนี่แห้งให้พ่อแม่เฮาพี่น้องเอ้ย

พ่อแม่อายน้องที่ฮักแพงสุโขสุคนเอ้ยหยาบหยาบใหญ่ทั้งหลายโดยปวกพลฮักพี่นี่ฮักน้องบุญป่องเขาใส่กันมือนี่เข้ามาปลูกต้นไม้ห่วมกันลกหญ้าขาหุ่นเอาแห้งงานเป็นท่านเอิ้นว่าถามมาท่านเฮาบ่หางมีดีใจบ่มีเงินมีทองหย่อนบุญเก่ากี่บ่ได้สร้างห่วมเฮียงฮักก็เลยเกิดมาเป็นคนจนบ่ฮอดมีเงินค่าพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีเงินมีทองเพิ่นกลับมาซอยกันบริจาคสื่อที่ดินดอนบ่อนี้ซอยอาตมาเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงเมื่อขาราคาที่ดินบ่อนหนึ่งล้าน 200,000 กว่าพี่น้องเอ้ยล้าน 300,000 เข้าไปแล้วแต่อาศัยผู้เพิ่นมีบุญเก่าเคยทำสร้างห่วมนำกันพ่อใหญ่แก้วเมืองขอนแก่นร้อยเอ็ดเพิ่นออกมาซอยแสนหนึ่งโว้ยสาธุทอนอนุโมทนาสาธนาสาธใดอย่าได้ทุกข์ได้ยากอย่าได้อึดอยู่อึดกินไปบนใดมีแต่แผ่นดินที่ต้อนรับพ่อใหญ่เสือนเมืองสกลกับท่านมาซอยหลาย 50,000 60,000 กับเป็นแสนแม่ใหญ่บุญมีพ่อใหญ่อ้วนเมืองน้องค่ายสีเชียงใหม่ก็ 50,000 60,000 ผู้ละลาย2ลายแม่ใหญ่อุดมบานแพงเมืองนครพนมเมืองอุบลนะครับเป็นกลุ่มเป็นปุ่มเป็นโงนหลายกว่าหมู่เว้ามาบ่สามารถจาละในจดจือบ่ได้ทั้งหมดนี่ล้านกว่าบาท200กว่าไรนั่นเพิ่นได้กินได้ทานมาส่วนพวกเฮาทุกอยากให้คืนขาดเงินคำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่เฮาปุ่นให้ธรรมทานย่อมมวนแห้งงานบริจาคบุญกุศลก่อสร้างทานให้พ่อแม่เฮา

อยเก็บคอยเหมียนไปในแล้วเฮาทุกข์เฮาอยากเอาเหือเอาแห้งเลือดเนื้อวิญญาณเฮาได้มาจากพ่อจากแม่เพิ่นตายแล้วก็คือเพิ่นยังอยู่เพิ่นทำบาปทำกรรมทางป่าเผาดงจูดพ่งเผาเราได้เฮามาแพ่งป่าปลูกดงสางดงสางป่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ไทยบาปไทยกรรมไทยเวียนไทยไพ่ให้พ่อให้แม่เฮาเนาะเฮาสร้างบุญมื้อนี้งามเหยือนฮอดลูกหลานพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เฮาย่อมเป็นย่อมตายย่อมทุกข์ย่อมยากย่อมบาปย่อมกรรมย่อมตกนรกเพื่อเลี้ยงลูกคือหมู่เฮาได้ใหญ่กาหน้าบานมาเบิดเซนใหม่แล้วมาได้เซนคนเบิดเซนคนแล้วสิได้เซนหยังกันเฮาบ่สร้างต่อไป

คิดเบิ่งพระพุทธเจ้าก่อนเก่าเดิมดาเฮาพุ่นพี่น้องเอ้ยเป็นสุเมธดาบทพำเพ่งเพียนสางผู้ที่สัตว์เจ้าเอาแห้งกายท่านถอดเหงื่ออาบมาไข้ข่าวอาบหลังแปลงท่านง่ายถวายองค์พุทธโคตรนอนเกือกกลัวขี้ต้มให้เพิ่นไตหลังตั้งแต่ขังพุทธบาทที่ปังกรพี่น้องเอ้ยสี่อสงไขยแสนมหากัปนับแต่บำเพ็ญสางเอาเหือแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีปอพมาดเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยโฮมถอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ย

เอาเหือแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีบ่ประมาทเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยห้มตอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ยคือจังซ้ายแม่น้ำหน่อยใหญ่นาที่ท่านไหลหลังลงลำของตั้งแต่เนื้อจดไต่จากสายผู้ไก่ไก่ลำของสองฝากฝั่งทั้งฝั่งขัวฝั่งสายห้มถอนสู่แม่ของว่างบวกปุ่นทั้งแกงตาดบึงน้องไหลหลังลงห้มกันก็เราเต็มนาทีกว่างบุญกุศลสางทั้งปลาปังกำบาปก็ได้แล้วเพียนพำสางก็เต็มได้ดังเดียวพี่น้องเอ้ย

0: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบครบเทอมซึ่งอาตมาได้มีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถาพบกับพี่น้องท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทางซุ้มเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว โอกาสที่เราจะได้ศึกษาธรรมะจะได้ฟังธรรมในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้นั้นมันหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ทางรัฐบาลก็ดีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็ดีก็ได้เปิดโอกาสนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเปลี่ยนกันมาให้ธรรมทานชี้แจงแถลงไขบทพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราให้มาสู่มวลชนพี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาและท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่คุณงามความดีเรียกว่าเราได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางทำทางศาสนาซับบิเมตเทคโนโลยีอันนี้ทำงานไปฟังไปหูก็ฟังไปมือตัวเองก็ทำงานกันไปไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเสียทองเสียเรี่ยวเสียแรงหรือจะนอนขาขึ้นห่างฟังก็ได้สบายสบายหรือจะนั่งสมาธิฟังใจเย็นๆพิจารณาไปฟังแล้วพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์เหมือนนั้นก็พึงเชื่อและก็ทำตามเมื่อใดฟังแล้วพิจารณาแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ทนต่อการพิสูจน์ไม่เกื
2: ้อคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ชนเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 น.ชมขบวน

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรสัญญาครับนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลากหลายมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไง
3: ใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ BEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัท

0: Green Power by PEA
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thamanawa.net
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและ
3: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถา

0: หมอหมุนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตานพระบาททุกชาติภพอวนประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรป
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปได้เก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและเอ็กซิมแบงก์เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปผลิตนานขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบขยายสิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาและสนับสนุนลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล
3: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงาน

0: คมเปิดเผยว่าคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาด้วยลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นไปตามมติคณะกรรมการการแพทย์เสนอเพื่อให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาได้รับโอกาสในการฟื้นฟูทางสภาพร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับสิทธิประโยชน์นี้ได้แก่ผู้ป่วยตาฝ่อโดยกำเนิดผู้ป่วยตาฝ่อหลังลูกตาแตกและผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนำลูกตาออกโดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในอัตราที่กำหนดเช่นค่าตรวจประเมินและลองตาปลอม500บาทค่าพิมพ์ตา500บาทค่าบริการวันรับตา600บาทที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนแล้ว250รายวงเงินรวมกว่า 1.1 ล้านบาทผ่านสถานพยาบาลชั้นนำหลายแห่งทั่วประเทศและปีนี้คาดจะมีผู้ประกันตนรายใหม่เข้าถึงบริการอีกประมาณ185รายใช้งบประมาณกว่า1ล้านบาทดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิตระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อสำรองโลหิตนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ
2: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุตรใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเปิดเผยว่าจากเป้าหมายการจัดหาโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องการจัดหาโลหิตให้ได้ทั่วประเทศ 250,000 ยูนิตแต่ขณะนี้จัดหาได้เพียง 88,907 ยูนิตยังมีความต้องการอีกจำนวน 161,093 ยูนิตหรือร้อยละ64ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนให้ได้รับโลหิตตามเป้าหมายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศและมีโลหิตสำรองคงคลัง 3,000 ยูนิตต่อวันตามมาตรฐานการบริการโลหิตจึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีรวมพลังเติมเต็มโลหิตให้ถึงเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังปุริมปัตสุภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลทรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกิดไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำ

0: สำนักงานรัฐประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลบ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานรัฐประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: พ่อพ่อหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไร
2: เท่ากับสองสิลูก
1: พ่อสองบวกสองเท่ากับเท่าไร
2: สี่ไงลูก
1: ถ้าหนึ่งบวกขับเท่ากับเท่าไร
2: ถูกจับเสียค่าปรับคุณประพฤติสิลูก
1: พ่อเธออีกแล้วหนึ่งบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุณประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
2: ไอ้ยะไอ้ยะ
3: นิคมรังนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
4: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

ผาไฟให้ไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันอีกเช่นเคยนะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะ 6:10 น.โดยประมาณไปจนถึง 7:00 น.อยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุขค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Page สวท.บุรีรัมย์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณช่างเทคนิคของเรานะคะที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศพบกันในเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569วันนี้ขึ้น8 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมียค่ะมาในเช้าวันนี้วัน2วันนี้ไม่มีฝนนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นช่วงนี้อากาศก็ร้อนเนาะแต่ก็ไม่ร้อนเท่ากับช่วงที่ผ่านๆมานะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเมฆก็เยอะพอสมควรนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีฝนก็ตามแต่ว่าก็ยังไม่ร้อนแบบระอุนะคะเหมือนช่วงต้นๆพฤษภาที่ผ่านมานะคะวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์นางดร.คคนามช่อชูนำเรื่องของตลาดเมืองแปะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักจะได้ไปเที่ยวชมชิมช็อปกันตลาดนี้มีของดีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะคะส่วนช่วงภาษาภาพเรียนกับอาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรวันนี้อาจารย์จินนี่นำคำศัพท์เกี่ยวกับการจัดระบบการเดินรถไฟและการป้องกันของและการป้องกันอุบัติเหตุจากรถไฟนะคะของประเทศต่างๆมาเล่าให้เราฟังอันนี้ก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อวานนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่นะคะ24 ถึง 27 พฤษภาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20 ถึง 40ของพื้นที่ค่ะหลังจากนั้นตั้งแต่28 ถึง 29 พฤษภาคมจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะ 40-60% ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยค่ะเป็นลักษณะฝนฟ้าคะนองส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้ก็มีฝนอยู่นะคะแต่เพียงแค่ 14% ของพื้นที่ค่ะเป็นฝนฟ้าคะนองนะคะแต่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้34 องศาเซลเซียสต่ำสุดก็ประมาณ25 องศาเซลเซียสค่ะเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันต่อเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฟังเรื่องราวของตลาดเมืองแปะจากอาจารย์นางดร.คคนางโชชูค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับดร.นางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์จะนางจะพาไปรู้จักกับตลาดใหม่ของชาวบุรีรัมย์นะคะชื่อว่าตลาดเมืองแปะจัดขึ้นทุกวันศุกร์นะคะที่ศาลากลางหลังเก่านะคะแล้วก็ดำเนินงานโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยท่านพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนางรัชนีสารวิถีท่านขับเคลื่อนนำทีมงานจัดเปิดตลาดเพื่อให้เป็นไทยช่วยไทยนะคะโครงการที่สนับสนุนของรัฐบาลนะคะเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตลาดนี้ก็อาจารย์นางได้ไปเดินแล้วนะคะมีของมากมายเลยค่ะช่วงเย็นๆนะคะเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาที่เลิกเรียนแล้วก็แวะหาอาหารนะคะมีอาหารมื้อเย็นนะคะแล้วก็ของกินเล่นนะคะมีเสื้อผ้ามีสินค้ามากมายนะคะหลากหลายมากเลยอาจจะเป็นตลาดที่เปิดใหม่นะคะแต่อยากให้ท่านผู้ฟังเข้ามาชมนะคะแล้วก็มาแวะเวียนอุดหนุนนะคะสินค้าจากชุมชนตลาดนะคะต่างๆนะคะของผู้ประกอบการที่ท่านมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะของกลุ่มโอท็อปบ้างของยังสมาร์ทฟาร์มแล้วก็สินค้าของคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะซึ่งโครงการตลาดเมืองแปะนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวฟังคำให้ข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ
2: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ชวนเที่ยวตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพชิมชมช็อปของดีราคาประหยัดเคลียร์คิวเย็นวันศุกร์นี้ให้พร้อมแล้วแท็กชวนแก๊งเพื่อนหรือพาครอบครัวมาเดินชิลกันที่ตลาดเมืองแปะแหล่งรวมความสุขและของกินอร่อยๆในราคาสบายกระเป๋าสุขใจผู้ซื้ออิ่มใจผู้ขายบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองสุดๆเดินงานนี้งานเดียวครบจบทุกแนวชิมของอร่อยละลานตาทั้งส้มตำแซ่บเวอร์ขนมหวานไทยรสเด็ดและผลไม้สดๆตามฤดูกาลชมบรรยากาศตลาดสุดน่ารักแถมมีโซนกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กๆมานั่งระบายสีตุ๊กตากันด้วยนะจ๊ะช็อปสินค้าชุมชนและของดีบุรีรัมย์ในราคาประหยัดช่วยเซฟเงินในกระเป๋าเจอกันทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงเย็นถึงสองทุ่มบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิม
1: ฟังข้อมูลประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์แล้วน่าสนใจมากๆใช่ไหมคะเราคนบุรีรัมย์มาช่วยกันนะคะอุดหนุนสินค้าของคนบุรีรัมย์อาจารย์นางไปเมื่อวันศุกร์ครั้งที่แล้วนะคะช่วงค่ำๆก็จะมีผลไม้นะคะโดยเฉพาะเงาะมังคุดจากอำเภอโนนสุวรรณค่ะอร่อยมากนะคะเห็นบอกว่าเพิ่งจะตัดนะคะผลไม้ของบุรีรัมย์ของเราเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะมีทุเรียนนะคะว่าสัปดาห์หน้าหรือกลางเดือนมิถุนายน

0: ันสมัยกับคนรุ่นใหม่นะคะและอาหารอร่อยอร่อยมื้อเย็นก็มีหลากหลายมากนะคะที่อาจารย์นางเดินชมดูวันนั้นนี่หิ้วมาแบบมือปวดมือเลยค่ะและคิดว่านะคะช่วงเดือนมิถุนายนก็ต้นเดือนทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็เปิดเทอมนะคะทำการเรียนการสอนนักศึกษาก็จะมีจำนวนมากขึ้นคิดว่าตลาดตรงนี้อยู่ใจกลางเมืองของเราด้วยนะคะแล้วก็ห้อมล้อมด้วยมีโรงเรียนนะคะอนุบาลด้วยเวลาเลิกเรียนนะเด็กๆ เข้ามาซื้อของกินกันเยอะมากเลยก็เชิญชวนนะคะท่านที่สนใจแล้วก็วันศุกร์ไม่รู้จะไปเดินที่ไหนนะคะลองไปดูตลาดเมืองแปะของพวกเรานะคะหรือท่านใดที่สนใจอยากจะนำสินค้ามาขายนะคะก็ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้เลยนะคะเพราะว่าก็ยังมีพื้นที่ที่จะรองรับสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่สนใจอย่าลืมแวะเวียนมาชมตลาดด้วยกันนะคะแวะมาซื้อแวะมาถ่ายภาพแวะมาชมสินค้าที่หลากหลายของพวกเราแล้วก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของคนบุรีรัมย์ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์นางหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ตลาดเมืองแปะมีทุกวันศุกร์นะคะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่15นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาบริเวณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิมค่ะชวนเพื่อนๆไปหาของทานพาลูกหลานไปร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สนุกกันได้นะคะทุกวันศุกร์ค่ะมาเข้าสู่ช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้มาฟังคำศัพท์เกี่ยวกับการจัดระบบการเดินรถไฟและการป้องกันของประเทศต่างๆนะคะ
2: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
3: ่ Good morning สวัสดีค่ะทุกคน It's me อาจารย์จินนี่นะคะอยู่กับอาจารย์จินนี่แน่นอนค่ะมาคุยกันแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะคะทุกคนเอาล่ะค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราคุยกันถึงเรื่องอุบัติเหตุรถไฟกับรถบัสไปแล้วค่ะจินจะมาพูดถึงว่าประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยค่ะเขาจัดการกับทางข้ามรถไฟอย่างไรแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะระบบความปลอดภัยทางข้ามรถไฟค่ะทางข้ามรถไฟเนี่ยราบเรียบค่ะ level crossing level crossing ค่ะก็คือรถยนต์กับรถไฟเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันค่ะมี grade separation มี grade separation หมายถึงการแยกระดับค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นการสร้างสะพานหรือว่าอุโมงค์ให้แยกจากกันเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีอยู่2แบบหลักๆค่ะนั่นก็คือ level crossing with safety system ทางข้ามที่มีระบบความปลอดภัยค่ะ level crossing with safety systemsอันที่2ค่ะก็คือมี grade separated crossing grade separated crossing ทางข้ามแยกระดับค่ะไม่มีการตัดกันประเทศญี่ปุ่นเขาทำยังไงญี่ปุ่นนะคะมีรถไฟมากที่สุดในโลกค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนค่ะอุบัติเหตุน้อยมากๆค่ะว่าแต่ญี่ปุ่นเขาทำยังไงอย่างแรกเลยค่ะเขามี automatic barriersAutomatic barrier หมายกั้นอัตโนมัติค่ะปิดอัตโนมัติเมื่อรถไฟใกล้เข้ามามีเสียงเตือน warning sound มีไฟกระพริบสีแดง flashing red light และอย่างที่สองค่ะเขามี obstacle detection system ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางค่ะถ้ามีรถคนหรือว่าสิ่งของติดค้างบนรางค่ะระบบจะส่งสัญญาณไปหยุดรถไฟทันทีเลยค่ะและอย่างที่3ค่ะญี่ปุ่นเขามี CCTV monitoring ค่ะ CCTV monitoring กล้องวงจรปิดเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่เฝ้าดูตลอด24ชั่วโมง24 hours และอย่างที่4ค่ะ Railway Overpass หรือ Underpass มีสะพานลอยนะคะหรือว่าอุโมงค์นั่นเองค่ะ Overpass ก็คือข้ามด้านบนค่ะ Under ก็คือด้านล่างนะคะ Underpass ค่ะ

0: ามด้านล่างค่ะส่วนใหญ่ในเมืองใหญ่เนี่ยจะใช้การแยกระดับแบบที่ไม่มีการตัดกันนะคะมาดูประเทศเยอรมนีค่ะว่าเขาทำยังไงเยอรมนีเนี่ยมีรถไฟความเร็วสูงนะคะหรือว่า ICE วิ่ง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะระบบความปลอดภัยนะคะสิ่งแรกที่เขาทำก็คือเขามี4 quadrant gate 4 quadrant gates มีประตูกั้น4ด้านค่ะแทนที่จะกั้นแค่2ด้านซ้ายขวานะคะแต่พี่เยอรมนีกั้น4ด้านค่ะซ้ายขวาหน้าหลังค่ะรถไม่สามารถอ้อมไปได้แน่นอนต่อให้พยายามอ้อมไปด้านไหนก็เข้าไม่ได้กั้นครบทุกด้านค่ะอย่างที่2ค่ะเขามี Advanced Warning System มีระบบเตือนล่วงหน้าค่ะเตือนก่อนรถไฟจะมาถึง 1-2 นาทีค่ะและมีป้ายนับถอยหลังเขาดาวทามเมอร์แสดงเตือนด้วยค่ะและอย่างที่3ค่ะเขามี Train Protection System หรือว่าระบบป้องกันรถไฟนั่นเองค่ะเรียกว่า PZB นั่นเองค่ะระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติถ้ารถไฟวิ่งเร็วเกินกำหนดหยุดอัตโนมัติทันทีค่ะถ้ามีสิ่งกีดขวางก็หยุดอัตโนมัติทันทีเช่นกันค่ะนี่คือประเทศเยอรมนีนะคะส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา United States สหรัฐมีปัญหาเหมือนพี่ไทยคือมีทางข้ามรถไฟมากแล้วก็มีอุบัติเหตุบ่อยค่ะแต่ว่ากำลังปรับปรุงค่ะโดยมี Operation Life Saver ก็คือมีโครงการช่วยชีวิตค่ะเป็นโปรแกรมให้ความรู้สาธารณะโดยให้ความรู้สอนเด็กๆในโรงเรียนค่ะมีป้ายเตือนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีโฆษณาทางทีวีทางวิทยุด้วยคำขวัญของเขานะคะ Stop, Look, Listen, Leave รอดชีวิตให้ได้ค่ะ Stop, Look, Listen, Leaveอย่างที่สองค่ะอเมริกาเขามี crossing upgrades การปรับปรุงทางข้ามค่ะโดยติดตั้งไฟสัญญาณใหม่เพื่อหมายการอัตโนมัติค่ะและปรับปรุงพื้นผิวให้มองเห็นรางรถไฟชัดเจนค่ะอย่างที่สามค่ะเขามี positive train control หรือ PTC ค่ะเป็นระบบควบคุมรถไฟเชิงบวกค่ะระบบอัจฉริยะที่ป้องกันการชนกันป้องกันการตกรางและป้องกันการวิ่งที่เร็วเกินไปนั่นเองค่ะนี่คือสหรัฐอเมริกาขอพามาดูอีกประเทศหนึ่งแล้วกันนะคะเพื่อนบ้านเราที่ต้องบอกว่าเขาหนีห่างจากเราไปเยอะมากๆนะคะนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เกือบไม่มีทางข้ามรถไฟแบบตัดกันเลยฮัลโหลประเทศสิงคโปร์ทำยังไงคะทุกคน1ค่ะ Almost 100% grade separationแยกระดับเกือบ 100% ค่ะรถไฟส่วนใหญ่ที่สิงคโปร์วิ่งใต้ดินค่ะ Underground หรือลอยฟ้า Elevated ไม่มีจุดตัดกับรถยนต์เลยข้อที่2ค่ะ MRT รถไฟฟ้าค่ะทั้งหมดแยกระดับไม่มีทางข้ามสำหรับรถยนต์ค่ะและอย่างที่3ค่ะ Platform Screen Door ประตูกั้นชานชลาค่ะป้องกันคนตกลงไปบนรางจินเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นข่าวที่มีคนตกลงไปในทางรถไฟในรางรถไฟใช่ไหมคะซึ่งสิงคโปร์ป้องกันโดยการทำประตูกั้นเลยค่ะป้องกันที่ต้นเหตุเลยนะคะไม่ใช่ปลายเหตุค่ะบทเรียนสำหรับพี่ไทยของเราค่ะเรามาดูนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยมีทางข้ามรถไฟมากกว่า 3,000 แห่งค่ะหลายแห่งไม่มีไม้กั้นด้วยค่ะหลายแห่งไม่มีสัญญาณไฟค่ะระบบเก่าล้าสมัยค่ะประเทศที่เจริญแล้วทำยังไงนะคะลดทางข้ามลงด้วยการแยกระดับทุกจุดมีระบบปลอดภัยครบถ้วนมีการบำรุงรักษาที่สม่ำเสมอและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะสิ่งที่ประเทศไทยเราพี่ไทยเรานะคะควรที่จะทำก็คือรีบอัปเกรดSafety System เลยค่ะปรับปรุงระบบความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นติดตั้งไม้กั้นอัตโนมัติทุกจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบเตือนเสียงค่ะมี Build Grade Separation สร้างทางแยกระดับค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานลอยอุโมงค์หรือว่ารถจุดตัดกันนะคะ มีรถไฟที่ทันสมัยค่ะ modernized train ระบบเบรกที่ดีกว่าระบบควบคุมอัตโนมัติแล้วก็กล่องบันทึกข้อมูลด้วยค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือการฝึกอบรมพนักงานขับอย่างเหมาะสมค่ะ train driver properly ค่ะ public awareness ค่ะการสร้างจิตสำนึกสาธารณะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะสอนทั้งในโรงเรียนค่ะมีป้ายเตือนชัดเจนแล้วก็มีโฆษณาสาธารณะให้เห็นด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณยังประมาทแบบนี้อยู่นะคะเอาละค่ะต้องบอกว่าเนี่ยค่ะคือสิ่งสำคัญที่แลกมาด้วยชีวิตเลยเพราะฉะนั้นฝากกับทุกๆคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เลยนะคะว่าเรามาร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีโดยเริ่มจากตัวเราก่อนดีกว่านะคะต้องบอกว่าอย่าประมาทคิดว่าอุ้ยเนี่ยไปทันแน่นอนเลยรถเราเร่งเครื่องนิดนึงไปทันแน่นอนเลยแต่เราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนนะคะไม่ใช่แค่ชีวิตเราค่ะแต่บางทีเราอาจจะสร้างความสูญเสียให้กับชีวิตคนอื่นด้วยก็ได้นะคะ prevention is better than cureการป้องกันดีกว่าการรักษาแน่นอนค่ะฝากไว้ด้วยนะคะทุกคน Thank you so much for today Bye
1: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอถ้าเราประมาทนะคะคุณผู้ฟังจุดตัดรถไฟมีเยอะนะคะโดยเฉพาะบ้านเราบุรีรัมย์นี่เป็นทางผ่านรถไฟด้วยนะคะพี่น้องประชาชนก็ระวังกันแล้วกันนะคะรักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัดได้ยินเสียงตึ้งตึ้งตึ้งก็อ้าวให้หยุดนะคะอยากรีบผ่านไปหรือในบางจุดที่อาจจะไม่มีบางจุดที่อาจจะไม่มีเสียงบอกนะคะท่านก็สังเกตมองซ้ายมองขวาสักหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักหน่อยดีกว่าค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่จัดงานบุญบั้งไฟนะหลายพื้นที่ก็จัดผ่านไปละนะคะงานบุญบั้งไฟใหญ่ๆบ้านเราก็มีเยอะแคนดงก็ใหญ่นะคะแล้วก็อีกหลายอำเภอค่ะดังนั้นเลยเลือกเพลงนี้มาฝากกันเซิงบั้งไฟจากการขับร้องของคุณใบพลเพชรสุพรรณค่ะ

0: ันไปนะคะเสริงบั้งไฟเวลางานบนบั้งไฟเนี่ยหลายคนก็ชอบไปเที่ยวเนาะไปดูบางคนก็เกิดความวิตกกังวล นะคะโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุบั้งไฟระเบิดตะไลตกใส่อะไรแบบนี้ตามที่เราเห็นข่าวกันเป็นประจำทุกปีเลยนะคะคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะเราพบกันเสาร์อาทิตย์นะคะ 6:10 น.โดยประมาณไปจนถึง 7:00 น.ค่ะดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกนำเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังพร้อมกับทีมงานของเรานะคะสลับสับเปลี่ยนกันมาโดยเฉพาะในช่วงของดีๆที่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นางดร.คคนางช่อชูอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงแล้วก็อาจารย์จงกุลที่จะนำเอาเรื่องราวมาฝากรวมไปถึงอาจารย์จินนี่จินตนาวัชรโพธิกรด้วยนะคะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่ากันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังวันที่3มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ฟังจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง76จังหวัดทั่วประเทศให้เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะนายอันทสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็เปิดเผยว่าคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนี้ได้มีมติเห็นชอบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ในต่างประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้ประสานการร่วมจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคทีนี้เพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งไปยังจังหวัดอำเภอแล้วก็ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันพร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลดังกล่าวค่ะโดยหน่วยงานสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้นะคะระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31ธันวาคมนี้ในส่วนของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคในห้วงเดือนมิถุนายนการดำเนินการระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายนก็จะให้ดำเนินการหนึ่งนั้นก็คือการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ของจังหวัดแล้วก็สองการจัดตกแต่งสถานที่โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสทพร้อมผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของจังหวัดและประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานทางนี้ในส่วนของกำหนดการจัดพิธีการนะคะก็จะมีขึ้นในวันพุธที่3มิถุนายนณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งก็จัดพร้อมกับส่วนกลางนะคะโดยต่างจังหวัดก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกิจกรรมก็จะมีช่วงเช้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 17:30 น.ก็จะเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มแล้วก็เวลา 19:29 น.ก็จะเป็นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะก็ได้มีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของจังหวัดระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายนนี้แล้วก็มีการจัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดแล้วก็ที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานที่ที่เหมาะสมรวมถึงทางเว็บไซต์ของจังหวัดและของหน่วยงานนะคะสำหรับกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชวาพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนอันนี้ก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัดหรืออำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อที่ว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเพื่อทำให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและก็เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังที่รัฐจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะรัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย40ใช้สิทธิ์รัฐร่วมจ่ายได้สูงสุดก็วันละ200บาทต่อคนต่อวันแต่ถ้ากรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ไปในเดือนถัดไปนะคะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ค่ะทีนี้พรุ่งนี้จะเริ่มลงทะเบียนนะคะเรามาฟังกระบวนการขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกันนะคะสรุปมาสั้นๆเข้าใจง่ายๆค่ะจัดทำโดยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสรับ 4,000 บาทผ่านแอปเป่าตังค์ทำยังไงมาดูกันครับก่อนอื่นเลยจะต้องมีแอปเป่าตังค์ก่อนนะครับดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือว่า Play Store ครับสำหรับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาแล้วนะครับให้เข้าไปที่แอปเป่าตังค์แล้วก็เลือกแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสครับที่อยู่ที่หน้าแรกหรือว่าอยู่ที่หน้าจีวอลเล็ตก็ได้ครับจากนั้นอ่านรายละเอียดของโครงการแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนได้เลยครับหน้าจอจะแสดงข้อความการได้รับสิทธิ์ครับแล้วก็วันเริ่มใช้สิทธิ์โครงการแล้วก็กดตกลงรอใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายน69นี้ครับสำหรับกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนนะครับให้เข้าไปที่แอปเป่าตังค์แล้วก็เลือกแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสครับอ่านรายละเอียดของโครงการทั้งหมดนะครับจากนั้นกดลงทะเบียนรอการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ดูผลการแจ้งเตือนภายใน3วันครับถ้าได้รับสิทธิ์จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนมาบอกครับพอขึ้นข้อความแล้วนะครับหลังจากนั้นก็รอวันที่1มิถุนายน69เข้าแอปเพื่อใช้งานได้เลยครับย้ำว่าลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์แล้วสามารถรอใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายน69ผ่านแอปเป่าตังค์นะครับส่วนกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเงินจะเข้าบัตรของท่านเลยในวงเงินซื้อสินค้าตั้งแต่1มิถุนายน69จนถึง30กันยายน69ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับ
0: เป็นไงคะพอเข้าใจง่ายไหมคะถ้าคุณผู้ฟังยังไม่ชัดเจนนะคะไปดูรายละเอียดได้นะคะในเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ลงรายละเอียดกระบวนการขั้นตอนต่างๆแล้วก็เพจอื่นๆนะคะที่ช่วงนี้โอ้เราจะเห็นกันมากมายนะคะทีนี้ส่วนการใช้จ่าย60 40ใช้อย่างไรให้คุ้มกับที่รัฐจัดให้อันนี้ไปฟังจากน้องอวยพรหรือว่าน้องปูเป้ผู้สื่อข่าวสำนักประชาสัมพันธ์ที่1จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์น้องปูเป้นี่เป็นลูกสาวคุณสหัสใจมั่นนะคะคุณสหัสใจมั่นนี่เป็นอดีตหัวหน้าช่างเทคนิคสวทบุรีรัมย์เรานี่แหละนะคะคุณผู้ฟังลูกสาวก็รับราชการอยู่กรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะเอาไปฟังรายละเอียดกันนะคะเราจะมีวิธีการใช้ยังไงให้มันคุ้มในเรื่องของการใช้จ่ายที่รัฐจัดให้ 60% เราจ่าย 40% เนี่ยไปฟังจากน้องปูเป้ค่ะ
2: วันนี้ค่ะจะมาอธิบายการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่หลายคนอาจจะยังงงอยู่นะคะว่าใช้จ่ายอย่างไรอวยพรเลยทำตารางคำนวณคร่าวๆมาให้ดูค่ะหลักการจำง่ายๆนะคะก็คือรัฐช่วยเราจ่ายมากกว่าเดิมค่ะรัฐออกให้ 60% เราจ่ายเองแค่ 40% ตื่นเช้ามานะคะเราจะมีเงินสแตนด์บายในแอปเป่าตังค์วันละ200บาทซื้อของ100บาทรัฐจ่าย60บาทเราจ่าย40บาทเท่านั้นเองค่ะถ้าจะใช้ให้คุ้มสุดๆนะคะต่อวันก็คือช็อปได้ถึง333บาทรัฐจะช่วยออกเต็มเพดาน200บาทพอดีเป๊ะเลยค่ะสมมุติว่าวันนี้นะคะเราซื้อของไปแค่นิดเดียวรัฐช่วยจ่ายไปแค่100บาทเงินรัฐยังเหลืออีก100บาทใช่มั้ยคะมันจะไม่หายไปไหนค่ะมันจะวิ่งทบไปในของวันพรุ่งนี้ทำให้วันพรุ่งนี้นะคะเรามีเงินให้รัฐช่วยจ่ายเพิ่มถึง300บาททันทีสะสมไปเรื่อยๆได้เลยนะคะตราบใดที่ยอดรวมทั้งเดือนไม่เกิน 1,000 บาทแต่อย่าลืมนะคะรัฐช่วยจ่ายได้สูงสุดวันละ200บาทเท่านั้นค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นี้นะคะเป็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลที่ออกแบบมาเพื่อลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนในยุคที่อะไรๆก็แพงขึ้นการที่รัฐบาลนะคะช่วยออกเงินให้ถึง 60% ถ ือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพราะเมื่อประชาชนกล้าควักเงินจ่ายน้อยลงก็จะเกิดความต้องการซื้อสินค้ามากขึ้นเงินบาทจะหมุนเวียนไวขึ้นในกระเป๋าเราไปสู่พ่อค้าแม่ค้าร้านโชว์หวยร้านอาหารตามสั่งและแผงลอยในตลาดค่ะเป็นการเติมพลังให้ร้านค้ารายย่อยได้มีรายได้ต่อเนื่องส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเกิดการหมุนเวียนและฟื้นตัวได้อย่างเข้มแข็งค่ะสำหรับใครที่เห็นตัวเลขในตารางแล้วยังงงอยู่นะคะในแอปเป่าตังเขามียอดเงินคงเหลือบอกด้วยนะคะว่าวันนี้คุณสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้อีกเท่าไหร่ค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะใช้สิทธิ์เกินรัฐบาลเคลียร์ตัวเลขให้แบบเรียลไทม์ช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจหายห่วงแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟคลิปนี้ไว้นะคะจะได้เตรียมตัวเติมเงินใช้จ่ายแบบไม่สะดุดกันเลยค่ะ
0: ค่ะพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะช่วงเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์หรือถึงปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายก็นู่นนะคะวันที่29พฤษภาคม2569แล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนนะคะส่วนทางด้านกรมการปกครองค่ะคุณผู้ฟังนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดค่ะเมื่อวานนี้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงโดยกำหนดแนวทางสำคัญดังนี้นะคะคือให้อำเภอในอำเภอเนี่ยแหละค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทุกช่องทางทั้งเว็บไซต์ของหน่วยงานสื่อออนไลน์เสียงตามสายหอกระจายข่าวและวิทยุชุมชนเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้รับทราบสิทธิ์พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการชี้แจงแนะนำและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะ2ก็คือมอบหมายให้ปลัดอำเภอทุกคนกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับพื้นที่เขตเทศบาลที่ไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้ก็ให้เทศบาลมอบหมายปลัดเทศบาลแล้วก็หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลดำเนินการแทนโดยร้านค้ารายใหม่ที่ต้องได้รับการยืนยันประกอบไปด้วยร้านอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปนะครับอันนี้เป็นต้องเป็นบุคคลธรรมดานะคะร้านค้าของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรถรับจ้างบางประเภทอย่างเช่นสามล้อถีบนะคะทั้งนี้ก็ต้องเป็นกิจการที่ตรวจสอบได้จริงไม่เป็นร้านสะดวกซื้อไม่เป็นร้านสะดวกซื้อแฟรนไชส์หรือการขายสินค้าในลักษณะตัวแทนรับไปจำหน่ายนะคะเปิดลงทะเบียนร้านค้า25พฤษภาคมนี้เหมือนกันนะคะหนุนรายย่อยเข้าถึงสิทธิ์ร้านค้ารายใหม่สามารถยื่นลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะไปจนถึง31กรกฎาคมขณะที่ร้านค้ารายเดิมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายนนี้ค่ะ3ก็คือให้อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำแบบฟอร์มการสมัครที่ได้รับการยืนยันยื่นลงทะเบียนณสาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 4. ให้อำเภอสามารถประสานความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ One Stop Service อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น